0: ุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยสำหรับกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารประกอบด้วยการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนหุ่นกระบอกไทยโนรามีการเสวนาทางวิชาการหัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสและความสำคัญของวัดราชาธิวาสและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาพร้อมเชิญชวนผู้สนใจชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยหลากหลายสาขาโดยกิจกรรมจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี้
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง5มิถุนายน2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าถวายเป็นพระราชกุศลจนถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา8นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ระบบการชำระเงินในพื้นที่จริงเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
2: วันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลาดสดธนบุรีวันแรกของการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์เพื่อประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการระบบการชำระเงินและการให้บริการในพื้นที่จริงโอกาสนี้ได้พบปะประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการรวมทั้งติดตามการทำงานของระบบและกระบวนการให้บริการเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงซึ่งพบว่าภาพรวมการซื้อขายใช้สิทธิ์ผ่านโครงการกันอย่างคึกคักตามเป้าหมายที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศผ่านมาตรการที่ช่วยส่งเสริมการใช้จ่ายและสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชนชาวบ้านที่สำคัญก็ได้สอบถามชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าระบบง่ายไหม
2: ด้านนางกัญจนาประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์กล่าวว่าได้มาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยสิ่งของที่จำเป็นและพบว่าระบบการใช้งานราบรื่นดี
4: ดีค่ะวันนี้ดีมันคือมันไม่ล่มอ่ะคราวที่แล้วนี่จะล่มบ่อยกับข้าวซื้อประจำทุกอาทิตย์เท่าเดิมเพราะว่าต้องกระจายต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นของกินของใช้
2: ขณะที่ประชาชนอีกส่วนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้และอยากให้มีโครงการลักษณะนี้บ่อยๆเพราะช่วยเหลือประชาชนได้จริง
5: ดีดีมากดีจะไม่จะบอกว่าดีขอบคุณสถาบันมากคือได้ของเยอะแบบเราไม่มีรายได้ใช่ไหมดีใจมากขอบรัฐบาลมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลย
6: อยากให้มีบ่อยๆค่ะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะถ้ารัฐช่วยมาคนก็อาจจะแบบว่าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะ
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าอยากขอความร่วมมือให้เกิดการซื้อขายสินค้าและใช้บริการอย่างถูกต้องและเกิดขึ้นจริงโดยย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆและอย่าหลงเชื่อหรือเข้าร่วมการกระทำที่ผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาดเพราะหากตรวจพบความผิดปกติทางภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด
7: ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก่อให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไปใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
2: สำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและยังสับสนกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ประสบผลสำเร็จมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากขณะที่ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุมีเงินสะพัดในวันวิสาขบูชาประมาณ 4,500 ล้านบาท
8: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งส่วนกลางมีการจัดกิจกรรมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจนถึงวันนี้มีประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำและผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เวียนเทียนและร่วมกิจกรรมจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่องขณะที่ส่วนภูมิภาคซึ่งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมในวัดสำคัญและศาสนสถานทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดใน9จังหวัดต้นแบบได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชแพร่พะเยาเพชรบูรณ์สกลนครสงขลาสุโขทัยอุทัยธานีและอุตรดิตถ์ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจุดแสงประทีปและสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งการจัดงานยังส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจากการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายวัฒนธรรมได้นำผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นเมืองมาจำหน่ายสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมทั่วประเทศโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าระดับ5เนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและมีวันหยุดต่อเนื่องที่ประชาชนนิยมเดินทางเข้าวัดทำบุญและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมกับครอบครัวตลอดจนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสอีกทั้งยังพบว่ามีเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นมาริชโยรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสนทนาทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลรวมทั้งยังมีการติดต่อกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนด้วยโดยอิสราเอลจะไม่ส่งทหารเข้าไปยังกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะยุติการโจมตีอิสราเอลทั้งหมดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าทางการอิหร่านเตรียมระงับการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเป็นการชั่วคราวหลังอิสราเอลยังคงปฏิบัติการโจมตีหลายพื้นที่ในเลบานอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำหรับการหยุดยิงพร้อมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเลบานอนโดยทันทีรวมถึงถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ยึดครองในเลบานอนซึ่งทั้งหมดเป็นเงื่อนไขที่จะให้อิหร่านกลับสู่การเจรจาอีกครั้ง
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่าบังกลาเทศปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งที่2ในรอบ6สัปดาห์โดยราคาน้ำมันก๊าซปรับขึ้นเป็น135ตากาจากเดิม130ตากาขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินปรับขึ้นเป็น140ตากาจากเดิมที่135ตากาส่วนราคาน้ำมันดีเซลยังคงราคาเดิมที่115ตากาอย่างไรก็ตามการปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าภายในประเทศท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ที่ระดับร้อยละ 9.04 นอกจากนี้บังคลาเทศยังพิจารณาที่จะปรับขึ้นค่าไฟฟ้าอีกครั้งทั้งนี้บังคลาเทศต้องนำเข้าเชื้อเพลิงประมาณร้อยละ 95 จากความต้องการทั้งหมดโดยส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน
1: ายแพทย์ทีโดรสอัสฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีเฟลิกชิเซเคดีผู้นำดีอาร์คองโกในกรุงกินชาซาเมืองหลวงของดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้โดยนายแพทย์ทีโดรสกล่าวว่ามองเห็นถึงสัญญาณเชิงบวกบางประการตลอดจนขีดความสามารถด้านการตรวจและการรักษารวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาพร้อมย้ำว่าโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสามารถยับยั้งได้โดยชุมชนและผู้นำรัฐบาลที่เข้มแข็งซึ่งจำเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้คณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาอาจมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าคาดการไว้เนื่องจากมีการแพร่กระจายมานานถึง3เดือนก่อนที่จะมีการตรวจพบผู้ป่วยรายแรกอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขเผชิญความยากลำบากในการระบุตัวและแยกกักโรคเพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อรายใหม
0: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนยู20แอทเทลิกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามกีฬาเยาวชนไคตักเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมนักวิ่งหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ธีรพัฒน์อนันตรัตนกุลไม้2ชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ไม้ที่3พัชรกรอินแสงและไม้4อนุชาสง่าบ้านโคกวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 39.83 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จได้วิ่งผัด 4x100 เมตรหญิงทีมไทยประกอบด้วยสุภาวรรณคงนินนิชาพัฒน์หนูหนุดชันเทลมอริสเซตและณัฐวดีวัจรุจีกฤตเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา 46.21 วินาที เทนนิสอาชีพ TATP ทัวร์สิงห์คลาสสิก2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาในประเภทหญิงเดี่ยวทัศพรนาคหล่อมวงอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์ไปครองหลังหัวชนะธนัทพรยังโหมดที่ถอนตัวจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนื่องจากอาการป่วยนอกจากนี้ทัศพรยังจับคู่กับบุญยวีธรรมชัยวัฒน์คว้าแชมป์หญิงคู่หลังเฉือนชนะธนัทพรยังโหมดและพิมาดาทองคำแบบสุดมัน2-1เซตด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลวงอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นเอาชนะศิวนัทอุตยกุล2เซตรวดคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 40,000 บาทส่วนแชมป์ชายคู่เป็นของภวิศศรหลักทรัพย์และศิวนัทอุตยกุลที่เอาชนะกฤตินโกยกุลและจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์2-1เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมืออันดับ1ของรายการคว้าชัยได้ตามคาดด้วยเอาชนะซาซินจันทระเสการันจากอินเดีย 6-3 และ 6-0 ส่งผลให้ลีโอได้เข้ารอบ16คนไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมืออันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูฮิลจากมาเลเซียโดยไม่เสียเกม 6-0 และ 6-0 นิชวรัตน์ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับอนิเซียหลีจากจีนศึกรถจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่6ที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนในเรสที่2ก้องสมเกียรติจันทราเจ้าของรถแข่งหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda HRC เริ่มเกมจากกริดที่18ก่อนจะบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ15ด้วยเวลาตามหลังผู้นำลดลงเหลือ 31.608 วินาทีคว้าแต้มเพิ่มได้ทั้ง2เรสจากมอเตอร์แลนด์อารากอนรั้งอันดับ23บนตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพมีทั้งสิ้น4คะแนนทั้งนี้ศึก World Superbike Championship สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนที่มิซาโน่ World Circuit Marco Simoncelli ประเทศอิตาลีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเตรียมลงสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียกลุ่ม B นัดแรกพบกับบรูไนในวันนี้เวลา 16:00 น.พิจิตร กัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42
14: 1นาทีกับกปท.การดูแลรักษาแบตเตอรี่รถ EV ในช่วงที่อากาศร้อนขึ้นทุกวันมีความสำคัญที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของแบตเตอรี่ได้ด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ชาร์จให้พอดีอย่าปล่อยให้แบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% และรักษาระดับชาร์จแบตเตอรี่ให้อยู่ที่ 80% และพักรถให้เย็นก่อนชาร์จหลีกเลี่ยงชาร์จตอนร้อนจัดหรือให้ชาร์จช่วงเวลากลางคืนเลี่ยงความร้อนไม่จอดรถตากแดดนานๆเลือกที่ร่มช่วยถนอมแบตเตอรี่ได้มากกว่าที่คิดหากจอดทิ้งไว้กลางแดดนานๆตัวควบคุมอุณหภูมิต้องทำงานหนักวางแผนชาร์จที่ดีเพื่อแบตเตอรี่ที่สำคัญเลือกที่ชาร์จให้เหมาะสมกับการใช้งานและเพื่อคงประสิทธิภาพการดึงความร้อนออกจากแบตเตอรี่ต้องเช็คและเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นตามรอบอยู่เสมอเพื่อให้แบตเตอรี่ของเราอยู่กับเราไปได้อีกยาวๆค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าเยินยอคำว่าเยินยอประกอบด้วยคำว่าเยินกับยอคำว่าเยินแต่เดิมใช้รอเรือสะกดมีความหมายยอยกย่องเมื่อรวมคำว่าเยินกับยอเข้าด้วยกันเป็นเยินยอมีความหมายว่ายกย่องหรือยกยอดังปรากฏในเรื่องอนิรุธคำฉันว่าเปรียบรูปพระกามาเยินยอสดุดีเราสวนเสียงกันเอามโนเทพรังรักคำว่าเยินยอบางครั้งใช้ซ้อนกับคำว่าสรรเสริญเป็นสรรเสริญเยินยอหมายถึงสรรเสริญยกย่องปัจจุบันคำว่าเยินในเยินยอใช้นอหนูสะกด
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่2พื้นที่ทิวเขาทางภาคใต้มีลักษณะเป็นหุบเขามีแม่น้ำสายสั้นๆไหลผ่านแล้วออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่อยู่ทางตะวันออกของคาบสมุทรเช่นแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีบริเวณที่ราบชายฝั่งมีความแตกต่างกันโดยทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรเป็นแนวชายฝั่งยกตัวมีลักษณะราบเรียบต่อเนื่องกันไปบริเวณที่อยู่ถัดเข้าไปในแผ่นดินมีร่องรอยของลานตะพักทะเลระดับต่ำชายหาดเดิมที่ลุ่มหลังหาดและที่ลุ่มชื้นแฉะแผ่กระจายอยู่เป็นบริเวณกว้างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่แหลมตะลุมพุกลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส
19: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
23: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
22: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
23: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการศาสนาร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายทางศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วประเทศรับฟังรายละเอียดของการจัดกิจกรรมนี้ได้จากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
24: สวัสดีค่ะ
25: สวัสดีครับท่านผู้บริการและท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
24: ค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อ่ะค่ะทางกรมการศาสนาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายนยังไงบ้างคะ
25: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนนะครับที่ก็เป็นโอกาสอันดีที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีที่ทรงมีภารกิจครับในการส่งเสริมตนุบำรุงพุทธศาสนาและศาสนาอื่นนะครับทั้งยังเสด็จดำเนินนะเพียงคู่ปัสสิพระเจ้าหัวนะครับบำเพ็ญภารกิจอนัปการทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระด้วยความวิยะอุตสาหะก็และพระราชวัตรอันงดงามนะครับที่พระองค์มีศรัทธาในพุทธศาสนาครับทรงประกอบภารกิจที่ช่วยในการส่งเสริมบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสพระพิธีต่างๆทั้งที่พระอุโบสถวัดศรีรัตนสัจจารามก็ดีนะครับพระที่นั่งอัมพรสถานก็ดีสถานที่ต่างๆที่จะมีผู้กราบบังคมทูลเชิญนะครับจะมีการทรงบำเพ็ญพระกุศลในพระทีนั้นด้วยนะครับในส่วนของการดำเนินการนะครับท่านสาบิดาไทยเศษท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้มอบหมายให้กรมศาสนานะฮะกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับก็เชิญชวนผู้นำองค์กรเครือข่ายทางศาสนานะครับด้วยกันทั้งรัฐภาครัฐประชาชนตลอดจนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าทุกประเทศเลยนะครับร่วมกันมันเป็นพระกุศลทั้งในส่วนกลางโดยกรมศาสนาเนี่ยก็จะร่วมกับทางวัดหงส์รัตนารามจัดพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับแล้วก็มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนรอบวัดนั้นด้วยนะครับซึ่งก็จะจัดกิจกรรมในวันพุธที่3มิถุนายนนี้นะครับที่อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระปิ่นเกล้าที่วัดหงส์รัตนารามแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับก็จะมีการจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาซึ่งก็จะเริ่มในวันที่พฤหัสที่4มิถุนายนที่วิโรจน์ครแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมพิเศษอีกอันนึงคือการจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลนะครับที่วัดธรรมมงคลเถาบุญนะครับนนวิหารแล้วก็จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ณวัดคหายุสมาธรรมนะครับที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามด้วยนะครับ
24: ค่ะอธิบดีคะพอจะเล่ารายละเอียดคร่าวๆได้ไหมคะว่าใน5ศาสนาเนี่ยแต่ละศาสนาได้วางพิธีไว้อย่างไรบ้างนะคะ
25: ครับก็กิจกรรมนี้นะครับก็เป็นการผนึกกำลังกันทั้งองค์กรทั้ง5ศาสนานะครับซึ่งทางด้านผู้นำองค์กรคือข่ายองค์กรศาสนาพุทธเนี่ยก็ ็จะประกอบด้วยองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนะครับก็จัดงานบำเพ็ญกุศลณองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกในอุทยานเบญจสิรินะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับส่วนพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยนั้นครับก็จัดงานบำเพ็ญกุศลณห้องประชุมหลวงบริบาลเวชกิจส่วนประเด็นธรรมสมาคมประเทศไทยนะครับก็กิจกรรมทางศาสนาที่วัดสังขยานะครับแล้วก็มีทางส่วนของยุวธิกสมาคมนะครับก็จะมีการบวชชีอุบาสิกาอิมบุมถวายเป็นพระราชกุศลนะครับที่ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสำหรับศาสนาอิสลามนั้นนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติที่หนองจอกกรุงเทพนะครับส่วนศาสนาคริสต์นะครับนิกายโรมันคาทอลิกนะครับก็จัดพิธีมิสซาถวายพระพรณวัดคาทอลิกทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมถวายพระพรณวัดในสังกัดในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยนะครับส่วนนิกายโปรเตสแตนต์นะครับก็จะมีทั้งสภาคริสตจักรประเทศไทยนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมและพิธีศาสนานะสภาคริสตจักรประเทศไทยนะครับโดยมีการจัดกิจกรรมขอพรเพื่อถวายพระพรในสถานที่ของคริสตจักรทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้ก็จะมีทางสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยนะครับก็จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติอธิษฐานภาวนาที่องค์กรคริสตจักรแห่งนิมิตนะครับที่พิษณุโลกแล้วก็ทางมูลนิธิคริสตจักรแบปติสต์นะครับก็ได้จัดกิจกรรมทางศาสนาอธิษฐานอวยพรในคริสตจักรแต่ละแห่งตามความเหมาะสมครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูบ้างนะครับก็สำนักพราหมณ์พระราชกูนะครับแห่งในสำนักพระราชวังก็จัดพิธีสวดมนต์ถวายพรณเทวสถานทั่วประเทศนะครับและสมาคมฮินดูสมาธินะครับจัดพิธีสวดมนต์ถวายพรณวัดเทพมนเทียนสำหรับศาสนาซิกนั้นก็จะมีพิธีสวดกีรตันและก็อาดาสถวายพรนะครับที่ครุฑปาราสีครุฑสิงสภาทั้งยังมีการจัดสิ่งของและก็บริจาคสิ่งของนะครับเพื่ออุปโภคบริโภคกับประชาชนที่บริเวณซุ้มไทยซิกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการถวายพระกุศลให้กับพระองค์ท่านครับ
24: ค่ะยังในส่วนภูมิภาคเองมีความเหมือนหรือแตกต่างยังไงกับส่วนกลางบ้างอะค่ะ
25: สำหรับในส่วนภูมิภาคนะครับคุณสาก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระกุศลครับตามจังหวัดนั้นนะครับโดยจัดพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระกุศลการจัดเทศกาลหรือจัดทำวิธีทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีนะครับแล้วก็กรรมเทิดทูนสถาบันและพระบรมสันวงศ์ในมิติศาสนาเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่านะครับได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์น้อมนำหลักธรรมศาสนามาใช้ในการสร้างสติสมาธิและปัญญาเพื่อนำมาปฏิบัตินะครับเพื่อให้สังคมมีการส่งของสู่ร่มเย็นแล้วก็ส่งเสริมให้วัดและศาสนสถานต่างๆเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของการสืบสานประเพณีในสังคมนะครับอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
24: ค่ะในส่วนของกรมการศาสนาเองอะค่ะรับสนองงานการจัดพระราชพิธีทางศาสนาอย่างสมพระเกียรติในโอกาสสำคัญต่างๆมีอย่างไรบ้างคะ
25: ในส่วนของการสนองงานนะครับก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องพวกท่านนะครับก็เช่นเรื่องของการกฐินพระราชทานนะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในปลายปีนี้นะครับก็จะมีการรับสนองปฏิบัติตามหมายรับสั่งต่างๆนะครับในการจัดงานด้านศาสนพิธีนะครับแล้วก็งานที่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับการเป็นพระสุนในโอกาสต่างๆนะครับซึ่งก็จะเป็นงานที่ได้มีการมอบหมายมานะครับเพื่อที่จะให้งานนี้สมพระเกียรติแล้วก็เป็นการจัดพิธีเพื่อเป็นกุศลนะครับตามหลักศาสนานะครับเพื่อให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำแล้วก็นำไปปฏิบัติแล้วก็ช่วยให้ในส่วนของการดำเนินชีวิตนะการที่จะประกอบอาชีพพอดีหรือการที่จะประยุกต์ใช้หลักธรรมธรรมศาสนานะครับเพื่อถวายเป็นพระกุศลด้วยแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้หลักธรรมตัวนี้นะครับในการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไปครับ
24: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อธิบดีเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่กรมการศาสนาจัดขึ้นทั่วประเทศหน่อยค่ะ
25: ครับทางกรมการศาสนาก็ขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับได้ร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับต่อพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ร่วมกันบำเพ็ญความดีงามนะครับถวายเป็นพระกุศลนะครับรวมทั้งที่จะน้อมนำหลักธรรมศาสนาที่ตัวเองนับถือนะครับไปใช้ปฏิบัตินะครับเพื่อความส่งร่มเย็นนะครับแต่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไปครับ
24: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมการศาสนานะคะคุณชัยพลสุขเอี่ยมมากๆเลยนะคะ
25: ครับสวัสดีครับ
24: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมี
16: แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ท่านผู้ฟังคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจและยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการ SME และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากติดตามจากรายงานค่ะ
2: ผู้ประกอบการ SME เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทว่าราคาพลังงานและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นกลับสร้างแรงกดดันต่อการเติบโตดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสภาพคล่องและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการนางสาวปณิตาชินวัตรรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าปัญหาที่ผู้ประกอบการ SME ไทยกำลังเผชิญในปัจจุบันคือต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาพลังงานและค่าขนส่งโดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือไมโคร SME และผู้ประกอบการรายย่อยที่มีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องซึ่งหากสงครามยังคงยืดเยื้อไปจนถึงสิ้นปีคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้เพียงร้อยละ 1.6 ดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME เนื่องจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยและเม็ดเงินที่เกิดจากการใช้สิทธิ์ของประชาชนจะส่งตรงถึงผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก
3: เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะสงครามที่เกิดขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องมันจะมีปัญหาเรื่องของต้นทุนของพลังงานค่าขนส่งค่าน้ำมันแพงนะคะแล้วก็ราคาสินค้าก็เริ่มแพงขึ้นตัวที่น่าเป็นห่วงก็น่าจะเป็นSME รายย่อยนะคะหรือว่าเป็นพวกไมโคร SME นะคะที่มีอาจจะมีสายป่านที่ไม่ยาวพอแล้วในขณะที่กำลังซื้อลดลงแต่ตอนนี้รัฐบาลก็มีนโยบายคนละครึ่งพลัสใช่ไหมคะที่ออกมาในขณะนี้นะคะก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากพอสมควรนะคะก็จะพอช่วยไปยุงเศรษฐกิจแล้วก็เน้นในเรื่องของ SME รายย่อยได้ช่วยให้เกิดรายได้มากขึ้นนะคะ
2: ขณะที่นางสาวทวีพรสิทธวงศ์เจ้าของร้านขายลูกชิ้นทอดย่านห้วยขวางกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ถือเป็นแรงสนับสนุนที่ช่วยให้ร้านมีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้ามากขึ้นและคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายได้มากกว่าร้อยละ50ซึ่งจะทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้ง
4: เข้าร่วมค่ะก็ช่วยได้เยอะอยู่นะคะก็น่าจะสัก 50% แล้วมั้งคะก็ดีกว่าไม่ทำค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหากำไรน้อยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเขาได้ตังมาเงี้ยเขาก็เข้าร้านอื่นเราก็จะเงียบไปเลยเงี้ยค่ะก็มีนะคะมีมาถามเพราะว่าต่างคนก็ต่างรอค่ะ
2: เช่นเดียวกับนางสุภัตราอาบวานิชเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งย่านสนามบินน้ำระบุว่ามีลูกค้าจำนวนมากเข้ามาสอบถามว่าร้านเข้าร่วมโครงการหรือไม่และคาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าปกติ
5: เข้าค่ะดีมากมากไม่ใช่มากธรรมดาค่อนข้างดีมากคนตื่นเต้นกันเยอะว่าที่ร้านได้ทำเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกทำเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะลูกค้าเรียกร้องกันเยอะน่าจะได้ประมาณเท่าตัวนะถ้าขายดีเราก็แฮปปี้กันหมด
2: ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญความท้าทายทั้งราคาพลังงานและต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญในการช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้มีช่องทางจำหน่ายเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูประบบการศึกษาไทยผ่านแนวทาง Work Smartลดขั้นตอนและโครงการที่ซับซ้อนเพื่อให้ครูมีเวลากลับไปอยู่กับนักเรียนในห้องเรียนอย่างแท้จริงรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: เสียงสะท้อนจากครูทั่วประเทศดังมาอย่างต่อเนื่องว่าภาระงานนอกห้องเรียนกำลังกลืนกินเวลาที่ควรจะเป็นของนักเรียน ข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาก็ยืนยันในทิศทางเดียวกันว่าครูกว่าร้อยละ47มองว่าภาระงานส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการสอนและอีกกว่าร้อยละ63ไม่สามารถรักษาสมดุลชีวิตได้จนในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาประกาศแนวทางที่เรียกว่า Work Smart เพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำสิ่งที่ตั้งใจมาทำตั้งแต่แรกนั่นคือการสอนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าครูจำนวนมากต้องแบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุและโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนกันจนกระทบต่อเวลาการเรียนการสอนโดยตรงกระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้าแนวทาง Work Smart โดยไม่ได้ลดเป้าหมายการพัฒนาเด็กแต่ลดวิธีทำงานที่ไม่จำเป็นออกส่วนเป้าหมายด้านการป้องกันยาเสพติดการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนยังคงดำเนินต่อไปผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพียงแต่ไม่ต้องแบกรับกระบวนการการประเมินที่ซ้ำซ้อนเหมือนเดิมนอกจากนี้ยังวางระบบให้ครูบันทึกข้อมูลครั้งเดียวแต่ใช้รายงานได้หลายระบบตลอดปีการศึกษาและจะทยอยโอนงานพัสดุการเงินและการธุรการบางส่วนของโรงเรียนขนาดเล็กให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับไปดูแลแทนเพื่อให้ครูมีเวลาเหลือสำหรับการพัฒนาตัวเองและดูแลผู้เรียนได้อย่างแท้จริง
8: เรายังพบว่าครูเป็นจำนวนมากได้แบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาการเรียนและการสอนวันนี้กระทรวงศึกษาจึงจำเป็นต้องเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการดูแลนักเรียนผมขอย้ำว่าเราไม่ได้ลดเป้าหมายของการพัฒนาเด็กตามหลักการแต่เราจะลดวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น
7: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในทางปฏิบัติจะมีการยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวตั้งแต่ปีงบประมาณ2570เป็นต้นไปรวมถึงยกเลิกการประเมินโรงเรียนคุณธรรม4ดาวและ5ดาวขณะที่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ในระบบออนไลน์ยังคงอยู่แต่ปรับให้ดำเนินการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแทนเพื่อลดภาระที่ตกอยู่กับโรงเรียนโดยตรงส่วนโครงการอื่นๆที่ยังเดินหน้าต่อไม่ว่าจะเป็นการยกระดับสมรรถนะตามกรอบพีซ่าโครงการ OBEC Channel การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพจะยังคงดำเนินการตามวัตถุประสงค์เดิมแต่จะตัดขั้นตอนการรายงานการจัดทำเอกสารและการประกวดที่สร้างภาระโดยไม่จำเป็นออกไป
10: ก็ในส่วนของโครงการโรงเรียนสถานศึกษาสีขาวเนี่ยเราจะยกเลิกเลยนะครับในปี2570ซึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นปีท้ายปีของประมาณ69ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็ในปี70เนี่ยก็จะยกเลิกเลยไม่มีโครงการนี้เกิดขึ้นครับส่วนอีก6โครงการจะยกเลิกการประเมินทั้งหมด
7: หากแนวทาง Work Smart เดินหน้าได้ตามที่วางไว้ผลที่ตามมาจะไม่หยุดอยู่แค่การลดกองเอกสารบนโต๊ะครูแต่คือเวลาที่ครูจะได้คืนมาเพื่อเตรียมการสอนดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและพัฒนาตัวเองในฐานะครูมืออาชีพอย่างแท้จริงและนั่นคือสิ่งที่ส่งผลต่อนักเรียนโดยตรงเพราะเมื่อครูมีเวลามากขึ้นนักเรียนทั่วประเทศก็จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้นไปด้วยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ปิดท้ายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการปราบปรามปืนเถื่อนอย่างจริงจังเนื่องจากกลุ่มอาชญากรรมจะใช้อาวุธเหล่านี้ไปก่อเหตุและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกลลวงเพื่อให้ยากต่อการจับกุมของเจ้าหน้าที่ทั้งยังมีเจ้าหน้าที่รัฐบางรายคอยเอื้อประโยชน์กับขบวนการดังกล่าวรับฟังการแก้ปัญหานี้ได้จากรายงานค่ะ
11: ปืนเถื่อนยังคงเป็นปัญหาสังคมที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อต่างๆถึงการเป็นต้นตอของการก่ออาชญากรรมหลายต่อหลายครั้งนำมาซึ่งการสูญเสียกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนซึ่งในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุจะตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของที่มาในการจัดหาและครอบครองอาวุธเหล่านี้ซึ่งในประเด็นดังกล่าวพลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเล่าว่าแม้ตำรวจได้มีการเปิดยุทธการกวาดล้างกลุ่มอาชญากรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศอย่างไรก็ตามในปัจจุบันวงการจัดหาปืนเถื่อนได้พัฒนาซื้อขายเป็นการเฉพาะในกลุ่มผู้ที่รู้ช่องทางเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่
9: วงการอาวุธเถื่อนวงการปืนก็จะรู้ในวงการปืนว่าไอ้นู่นขายไอ้นี่ผลิตไอ้นู่นหาได้เขาก็จะรู้กันเองว่าคนไหนทำอะไรกองยาการสอบสวนกลางเนี่ยได้สั่งระดมกวาดล้างพวกนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาถ้าทำมา4ปีติดต่อนะครับก็จะลงพื้นที่ทั่วประเทศค้นแล้วก็จับกลุ่มดำเนินคดีอยู่จับทีหนึ่งร้อยกว่าเป้า200กว่าเป้ามีเฟส2เฟส3ทำต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง
11: ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามอาวุธเถื่อนอย่างกรมการปกครองก็เร่งทำงานร่วมกับตำรวจอย่างเข้มงวดทั้งในด้านการข่าวการสืบสวนหาเบาะแสการตรวจสอบเส้นทางการซื้อขายโดยนายณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองได้บอกว่าจากข้อมูลต่างๆที่ได้รับในขณะนี้พบว่าขบวนการค้าอาวุธผิดกฎหมายมีการปรับเปลี่ยนวิธีการอยู่ตลอดเวลากรมการปกครองจึงต้องเร่งผลักดันมาตรการต่างๆและปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มความเข้มงวดต่อผู้กระทำผิดรวมถึงการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการละเลยหรือทุจริตเพื่อให้เกิดความเกรงกลัวต่อการฝ่าฝืนกฎหมายด้วย
12: จากการสืบสวนสอบสวนของทีมงานชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมปกครองเนี่ยนะครับเราได้ เห็นช่องว่างต่างๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะได้มีการนำเสนอทางผู้บัญชาการนะฮะเพื่อที่จะพิจารณานะครับออกมาตรการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้กฎหมายเรื่องการแก้ระเบียบปฏิบัติแนวทางปฏิบัติทั้งหลายแหล่นะครับรวมถึงท่านที่ดีท่านให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่อาจจะไม่ทุจริตแต่ละเลยนะฮะก็คือจะต้องดำเนินการทางวินัยด้วยถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเราก็จะโดนข้อหาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อให้ผู้ที่คิดจะกระทำหรือว่าละเลยเหล่านี้นะครับได้เกิดความเป็นกลัวด้วยนะครับ
11: จะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาปืนเถื่อนนอกจากจะต้องอาศัยการทำงานอย่างสอดคล้องและประสานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆยังต้องมีปรับมาตรการและกฎหมายต่างๆให้เท่าทันกับการปรับตัวของกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้และจะต้องเอาผิดอย่างจริงจังกับเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งการละเลยต่อหน้าที่หรือรู้เห็นเป็นใจในการปล่อยให้อาวุธปืนเหล่านี้ยังคงอยู่ในสังคมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับชีวิตของประชาชนดนภาสุภรสมบัติรายงาน
13: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
14: ผมพลวัตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับตำรวจเนี่ยได้หลายคดีมีการสืบสวนสอบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับจุดเริ่มต้นมาจากคนที่แจ้งเบาะแสกล้าที่จะให้ข้อมูลตำรวจก็ปกปิดข้อมูลคนที่แจ้งเบาะแสเป็นความลับชั้นสูงสุดขอให้ทุกท่านนะครับกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยหากพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับความกล้าของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
13: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
17: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานธรรมภาษิตไว้สำหรับจารึกบนแพรรองรับตราแผ่นดินในรัชสมัยของพระองค์ว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาแปลความว่าความพร้อมเพรียงของชนผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จเป็นคติเตือนใจชาวพุทธทุกหมู่เหล่าให้มั่นคงในสามัคคีธรรมอันจะนำมาซึ่งความผาสุกสันติและเจริญรุ่งเรืองของ

างที่เอื้อเพื่อประโยชน์ตนมากกว่าแต่ต้องยอมพลีตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วมุ่งมั่นดำเนินไปบนวิถีนั้นแต่เพียงเท่านั้นถ้าทุกท่านทำได้เช่นนี้ความพร้อมเพรียงของชนทุกหมู่ที่มาอยู่ร่วมกันเป็นสภาเพื่อทำหน้าที่นิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญก็จักบังเกิดโดยอัตโนมัติเพราะต่างก็มีปณิธานเดินไปบนหนทางเดียวกันอันนำไปสู่ความเจริญสำเร็จของชาติบ้านเมืองเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันพระคติธรรมประธานในการจัดทำหนังสือที่ระลึกที่รัฐสภาจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม2ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลจุเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับช่วงนี้บรรยากาศคึกคักนะครับการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจนะครับการเมืองเนี่ยเรื่องของการหาเสียงนะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักผู้สมัครหลายท่านนะก็มีการลงพื้นที่นะครับไปขอคะแนนเสียงประชาชนแล้วก็ชูนโยบายต่างๆนะครับที่จะมัดใจพี่น้องประชาชนก็มีหลายท่านนะครับที่มีนโยบายที่น่าสนใจคำถามอยู่ที่ว่าจะล้มแชมป์เก่าได้หรือไม่นั่นก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ที่รอบที่แล้วเนี่ยได้ไป 1,380,000 คะแนนนั่นคือที่1ส่วนที่2ได้ไป 200,000 ทิ้งขาดอย่างชัดเจนรอบนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่าคุณชัชชาติคะแนนเสียงจะตกหรือไม่อันนี้ก็เป็นบทกดดันของคุณชัชชาติเหมือนกันถ้าจะได้เนี่ยก็จะต้องอยากจะได้ไม่น้อยกว่า 1,380,000 เสียงไม่อย่างนั้นก็จะถูกปรามาสไปได้ว่าคะแนนเสียงตก
2: คะแนนนิยมลดลง
1: มันสร้างภาค2แล้วน้อยกว่าภาค1อ่ะหนังอารมณ์นั้นกดดันเหมือนกันนะครับ
2: ครับ
1: คนที่เคยชนะมาแล้วเนี่ยถ้ารอบนี้ได้คะแนนน้อยกว่าเดิมเนี่ยก็จะถูกปรามาสซึ่งจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได
2: ้
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นทิศทางนะครับในทางการเมืองเดี๋ยวเราจะมาดูไล่เรียงกันเมื่อวานนี้บรรยากาศก็มีฝนตกในบางพื้นที
2: ่
1: นะครับตกมากตกน้อยก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผู้สมัครเนี่ยก็ไม่ท้อถอยนะครับก็มีการลงพื้นที่หาเสียงในหลายๆพื้นที่นะครับนโยบายหาเสียงคุณณัฐพงษ์ฮะถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่ด้านถ้าหน้าฝนก็ต้องเป็นเรื่องของน้ำ
2: ท่วมน้ำรอการระบาย
1: ใช่น้ำรอการระบาย เราจะเรียกไม่เรียกน้ำท่วมแล้ว
2: ไม่ได้แล้ว
1: เราจะต้องเรียกน้ำรอการระบาย
2: ครับ
1: นะครับเรื่องของปัญหาการจราจรนะครับรถติดเนี่ยก็อยากให้แก้ไขเรื่องของขยะล้นเมืองการเก็บขยะเนี่ยเป็น3เรื่องหลักนะครับสำคัญที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่เนี่ยที่จะต้องรับโจทย์ตรงนี้ไปแล้วก็ไปดูแลกันนะครับคำถามเอ๊ะปีนี้คึกคักไหม
2: ก็ถือว่าพอประมาณนะเพราะว่า
1: พอประมาณ
2: หลังจากที่ในช่วงของ31พฤษภาคมมีเทศกาลพรายมันที่เกิดขึ้นก็เห็นหลายฝ่ายหลายพรรคเนี่ยเข้าไปร่วมโครงการนี้เหมือนกันนะครับ
1: เขาเรียกว่าโหนกระแสไหมฮะ
2: ต้อนรับเทศกาลไปด้วยกันดีกว่า
1: คือผมมองนะบางทีผู้สมัครเนี่ยเวลามีกิจกรรมกิจการงานอะไรปุ๊บเนี่ยก็จะมักจะเข้าร่วม
2: ครับ
1: ซึ่งปกติจะไม่ค่อยเข้าร่วมนะฮะสังเกตดูนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าโหนนะตามหลักแล้วเนี่ยคือปกติไม่เข้าร่วมแต่เมื่อมีเหตุการณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะเข้าร่วมเพื่อที่จะให้เกิดพื้นที่ข่าวอันนี้ก็เป็นธรรมดาของการเมืองไทยเป็นปกติไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครอะไรยังไงก็ตามนะฮะงานพ
2: ระ
1: ป่างานบวชก็ไปหมดนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาธรรมดา
2: ชิงพื้นที่สื่อ
1: ชิงพื้นที่สื่อเพื่อที่จะได้มีพื้นที่เนี่ยนำเสนอนะครับในโลกออนไลน์ในโลกหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมีรูปตัวเองมีหน้าตัวเองในการที่จะบอกว่าอ๋อคนนี้นะอย่างน้อยคนก็จะได้รู้จัก
2: ฉันลงสมัครนะ
1: ถูกต้องนะฮะอย่างน้อยก็ได้รู้เบอร์อะไ
2: ร
1: ชื่ออะไรทำอะไ
2: ร
1: นะครับดีกว่าเงียบๆโนเนมนะฮะซึ่งทางด้านของโพเนี่ยเขาก็ออกมาบอกแล้วนะฮะของนิด้าโพเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าประชาชนคนกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยก
2: ็
1: จะนิยมผู้ที่ไม่สังกัดพรรคการเมือง
2: ผู้สังกัดอิสระ
1: ผู้สังกัดอิสระมากกว่าซึ่งถ้าวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยผู้สังกัดพรรคการเมืองเนี่ยเอาชัดๆเลยนะ
2: ครับ
1: มี3คนคุณจากพรรคประชาธิปัตย์อ่ะคุณอนุชาบุรพชัยศรี
2: ครับ
1: คุณเจมอดีตเป็น โฆษกรัฐบาลในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ
2: ้
1: าจำกันได
2: ้
1: นะครับหนุ่มๆหล่อๆแล้วก็แหมวาทกรรมนิ่มๆ นุ่ม
2: ๆ
1: นะครับอันนี้ก็มาอยู่ในฐานะผู้แทนจากพรรคประชาธิปัตย์ส่วนอีกท่านหนึ่งดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตจากพรรคประชาชนอันนี้ก็ชัดเจนว่ามาจากพ
2: ร
1: รคประชาชนพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชพรรคเศรษฐกิจนะฮะอันนี้มาทีหลังคือจับเบอร์ทีหลังนะฮะก็มี3ท่านเนี่ยแหละที่มาจากพรรคการเมืองนะครับส่วนอิสระเนี่ยก็มีหลายท่าน
2: หลากหลายเลยนะครับมี14เบอร์เลยใช่ไหมครับที่รวมทั้งหมดก็จะเหลือประมาณ9เบอร
1: ์9
2: หรือ10เบอร์เนี่ย
1: น
2: ะครับก็ยังคุณชัชชาติ
1: ดีชัดเจน
2: ครับ
1: คุณชัชชาติเนี่ยเมื่อก่อนยังติดภาพลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยเพราะเคยสังกัดพรรคเพื่อไทยแต่ปัจจุบันสามารถสลัดออกมาได้แล้วนะฮะใช้เวลานานเหมือนกันนะฮะ
2: ครับก็ตั้งแต่ ช่วงการลงผู้ว่ากรุงเทพฯครั้งที่ผ่านมาก
1: ็
2: จะหายไปเลยนะในเรื่องของการที่เคยเป็นแคนดิเด
1: ต
2: มาก่อน
1: ตอนแรกๆคนไม่เชื่อ
2: ครับ
1: ตอนแรกๆคนไม่เชื่อแกว่าคุณชัชชาติจะสามารถพ้นจากเงาเสื้อแดงได้จริงหรือ
2: ครับ
1: แต่สรุปแล้วเนี่ยบทพิสูจน์เนี่ยก็พิสูจน์มาแล้ว
2: ครับ
1: นะฮะว่าโอเคเนี่ยคนก็ยังเชื่อว่าคุณชาชาติเนี่ยไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
2: ครับ
1: นะฮะผู้สมัครอิสระเนี่ยยังคงมาแรงนะครับอันนี้จากโพจากนิด้าโพนะฮะก็เท่ากับว่าคุณชาชาติเนี่ยก็มีคะแนนเสียงนำ
2: ครับ
1: มีคะแนนเสียงนำอีกท่านหนึ่งคุณมาริกาบุญมีตระกูลตั้งมหาสุข
2: ครับ
1: อดีตเขาอยู่พรรคประชาธิปัตย
2: ์
1: นะฮะอดีตเคยอยู่กับตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเป็นเลขาคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์สมัยเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย
2: ์ครับ
1: ในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
2: ์ครับ
1: ตอนนี้ก็ออกมาในฐานะเป็น
2: ผู้สมัครอิสระ
1: นะฮะ
2: ครับก็ต้องรอติดตามนะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยอย่างหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ที่เคยอยู่ที
1: ่
2: เคยเป็นแคนดิเดตพรรคพลังประชารัฐนะครับล่าสุดก็มาเป็นผู้สมัครอิสระเหมือนกัน
1: อิสระใช่ไหม
2: ครับ
1: อิสระคือคนกรุงเทพเนี่ยคือทิศทางของเขาเนี่ยเขาก็ต้องมองว่าอิสระจริงหรือเปล่า
2: ครับหรือว่าอิสระในนามการลงสมัครหรือเปล่าม
1: ีใครหนุนอะไรอีกไหมคือนโยบายของแต่ละท่านเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ได้จับตามองเนี่ยก็ไม่พ้น3เรื่อง
2: ครับ
1: เก็บขยะน้ำท่วมจราจรแล้วก็ปัญหาเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่หลักๆเนี่ยหน้าฝนอย่างเงี้ยคนก็จะมองเรื่องของน้ำท่วม
2: ครับ
1: ว่าจะมีระบบบริหารจัดการน้ำอย่างไรนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันส่วนคึกคักอีกเรื่องนึงนะฮะไทยช่วยไทยพลัสนะฮะ
2: เมื่อวานนี้ก็เริ่มใช้กันไปแล้ว
1: เริ่มใช้
2: คุณชมพลใช้ยังครับ
1: ยังไม่ได้ใช้เลยครับเมื่อวานแต่ว่าเพิ่งได้ใช้วันนี
2: ้
1: พอดีเมื่อวานเนี่ยฝนตก
2: ครับ
1: ฝนตกแล้วเป็นวันหยุดก็เลยนอนนิ่งๆนะฮะติดเตียงอยู่ที่บ้านนะฮะก็สบายสบายนอนนิ่งๆติดเตียงอยู่ที่บ้านก็รอใช้วันนี
2: ้ครับ
1: ก็เขาให้ใช้เดือนละ 1,000 บาทใช่ไหม
2: ใช่
1: 1,000 บาทวันละไม่เกิน200นะครับแต่รอบนี้คำนวณกันยากหน่อยปกติก็คือ50 50
2: ครับก็จะครึ่งๆก็จะคำนวณง่ายหน่อย
1: อันนี้เป็น
2: 60 40
1: ออ
2: รัฐออกให้60นะครับส่วนประชาชนก็จ่าย 40% ก็จะมีการคำนวณที่ค่อนข้างจะเป็นเลขทศนิยมบ้างหรือว่าอาจจะมีแบบเรียกว่าไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
1: ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาง่ายๆสมมติเดือนนึงอ่ะโอนเข้าไปเลยใน G Wallet 600
2: ครับ
1: จบ
2: เลยนะก็ยังเหลือแล้วก็ไปใช้เดือนหน้าได
1: ้ผมอ่ะไม่ถนัดตัวเลข
2: ผม
1: จะใช้วิธีนี้
2: ผมเติมไปแล้ว 1,000 บาทยังไงก็แล้วแต่ก็ช่างเถอะเพราะว่าผมขี้เกียจเติมหลายรอบ
1: ขี้เกียจเติมหลายรอบใช่ไหมแบบเวลาไปซื้อแล้วอ้าวไม่พอ
2: ครับ
1: มันหงุดหงิดเหมือนกันอ่ะ
2: ใช่มันจะต้องมารอเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเดี๋ยวนี้คือต้องบอกว่าการใช้ G Wallet หรือว่าใช้ดิจิทัลเรียกว่าเป็นการจ่ายเงินผ่านระบบดิจิทัลเนี่ยเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เงินสดแล้ว
1: ครับ
2: ถ้าสมมติว่ามา
1: เง
2: ินหมดเวลาสแกน
1: เ
2: งินดิจิทัล
1: เอาเงินดิจิทัล
2: ครับเข้าเวลาไปสแกนอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายนะครับซึ่งตรงนี้พอเติมเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเหลือหรือไม่เหลือหรือว่ายังไง
1: นะครับนี่ก็น่าสนใจแล้วก็เห็นได้ยินว่ารัฐบาลเดี๋ยวจะดูแลคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าคนที่เข้าไม่ถึงระบบตรงนี้ด้วย
2: ใช่
1: ได้ยินมาเมื่อวานนะ
2: ครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงอยู่นะครับ
1: พูดถึง
2: เพราะว่าหลังจากที่คุณเอกนิติเนี่ยไปลงพื้นที่นะครับก็เรียกว่าพอได้รับเสียงตอบรับกลับมาเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและอยากจะร่วมโครงการนี
1: ้
2: ก็มีการสะท้อนออกมา
1: ใช่
2: นะครับก็ต้องรอติดตามว่าในเรื่องของการเดินหน้าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปแต่เห็นข่าวแง่ๆมาว่าวันที่1กรกฎาคมนะ
1: 1กรกฎาคมคือประชุมครม.
2: คือจะมีการเอาเข้าที่ประชุมครม.ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะอาจมีการบังคับใช้เนี่ยคาดว่าจะเป็นวันที่1กรกฎาคม
1: ก็ดีฮะคือสิทธิ์มันเหลือนี่
2: ใช่
1: เออสิทธิ์มันเหลือกี่5ล้านไหม
2: ประมาณนั้น
1: ประมาณนั้นน่ะ4 5ล้านเออตอนแรกผมไม่นึกว่าจะเหลือนะ
2: ครับ
1: เออปรากฏเหลือ แสดงว่าเหลือเนี่ยคือก็มีได้2อย่าง
2: ครับ
1: 1คํานวณผิดซึ่งไม่ใช่
2: ครับ
1: มีอีกหลายท่านอ่ะที่เขาเอออยากได
2: ้ครับ
1: แต่ก็ไม่ได
2: ้
1: ขี้เกียจจะไปต่อแถวคิวยาวที่ธนาคารกรุงไทยอันนี้ผมเห็นกับตาเลยนะฮะ
2: ครับ
1: เออคือคนบางคนตัดรำคาญยืนยันตัวตนในโทรศัพท์มือถือไม่ผ่าน
2: ไม่เอาก็ได
1: ้ไม่เอาก็แล้วกันอายุก็เยอะแล้วจะไปต่อคิวที่ธนาคารกรุงไทยคิวล้นเป็น100 200คนก็ไม่ไหวอ่ะ
2: ครับ
1: เออก็จะมีคนกลุ่มนี้อยู่ถ้าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาได้ไปด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
2: ครับ
1: ก็จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำแต่สิ่งที่จะต้องจับตามองฮะคุณณัฐพงษ์ฮะ
2: ครับ
1: คือการทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยถ้าจะดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระบบฐานราก
2: ครับ
1: ได้จริงได้จริงเพราะมีการนำเงินเนี่ยในจำนวนกี่ล้านค่อยกี่ล้าน
2: โอ้โหหลายล้านนะ
1: หลายล้าน
2: 200,000 ล้านเนี่ยจากการที่ใช้พรกเงินกู้แต่ว่าในถึงงบอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้มีการระบุชัดเจนนะครับแต่ว่ามีงบพอที่จะใช้ตรงนี้แน่นอน
1: ครับ
2: ครับ
1: คือใช้เงินก้อนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเทลงไปในระบบเนี่ยแน่นอนอ่ะมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้แน่นอนคนออกมาจับจ่ายใช้สอยแน่นอนเพราะว่าคนที่ไม่จับจ่ายใช้สอยเนี่ยคือกลัว
2: ครับ
1: กลัวว่าค่าครองชีพสูงน้ำมันขึ้นราคาแล้วเงินเดือนอยู่เท่านี้เนี่ยก็กลัวไม่กล้าใช้เงินแต่พอมีคนละครึ่งขออภัยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะทำให้มีเงินในกระเป๋าเขามากขึ้นและเขารู้สึกว่าอ๋อฉันก็อยากจะจ่ายอะไรได้มากขึ้นเป็นแรงจูงใจให้คนเนี่ยสามารถออกมาจับจ่ายใช้สอยเป็นแรงจูงใจแหละในการที่จะช่วยกันจับจ่ายใช้สอยหากไม่มีโครงการนี้เข้ามาอุดหนุนเนี่ยก็น่าจะแย่ดังนั้นเราต้องติดตามดูว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะขยายตัวอยู่ที่เท่าไหร่ขยายแน่นอนผมรับประกันยังไงก็ขยายแต่ขยายมากขยายน้อยและยั่งยืนแค่ไหนเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงซึ่งถามว่ายั่งยืนไหม4เดือนเท่านั้นนะ
2: ครับ
1: ไม่มีทางที่จะไปไกลได้มากกว่านั้น
2: เพราะว่างบประมาณก็จะมีแค่นี้คือโครงการก็จบแค่น
1: ี้เงินหมดซึ่งอันนี้คือแผนระยะต้นแผนระยะสั้นส่วนแผนระยะยาวเนี่ยหลังจาก4เดือนเนี่ยรัฐบาลจะมีแนวทางในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรเนี่ยก็คือระหว่างนี้ยังมีเวลาอีก4เดือนที่จะต้องต่อยอดตรงนี้ต่อไปนะครับต้องติดตามดูคำถามคือขวากหนามทางการเมืองอย่าลืมนะฮะเรื่องของพรก.กู้เงิน
2: ครับ
1: มีผลแล้วนะครับแต่ก็ไม่ตัดสิทธิ์ในการที่จะให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือฝ่ายค้านเนี่ยยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่ไม่เห็นด้วยว่าพรก.เนี่ยไม่ฉุกเฉินจริงก็ยื่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินนะครับคำถามกระบวนการไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับก็26พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางครม.ได้รวบรวมรายละเอียดยื่นคำชี้แจงตอบกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็คือมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าพรก.เนี่ยไม่ด่วนนะไม่ด่วนนะทางฝากฝั่งรัฐบาลก็ต้องชี้แจงไปว่านี่ด่วนมีความจำเป็นยื่นไปตั้งแต่26พฤษภาคมนะครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญได้รับเอกสารและพยานหลักฐานครบถ้วนก็จะเข้าสู่กระบวนพิจารณาซึ่งสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมของศาลรัฐธรรมนูญก็จะต้องติดตามดูว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่วาระหรือไม่ถ้าเข้าสู่วาระก็มีแนวโน้มว่าจะมีแนวทางในการวินิจฉัยและอาจจะมีการกำหนดวันนัดแถลงด้วยวาจาหรือปรึกษาลงมติหรืออ่านคำวินิจฉัยก็ได
2: ้
1: นะครับน่าจะ 1-2 สัปดาห์นี้น่าจะได้รู้ว่าเอ๊ะพรก.กู้เงินเนี่ยศาลจะมีแนวทางและตัดสินเมื่อไร
2: ครับ
1: นะครับอันนี้เป็นย่อๆนะฮะเอ้ามาดูสภาพฟ้าสภาพฝนเตือนคนกรุงเทพกันสักหน่อยนะครับ
2: ครับ
1: 1-7 มิถุนายนนี้ฮะประเทศไทยจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางฮะทำให้กรุงเทพมหานครฮะเกิดฝน 60-70% ของพื้นที่ฮะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะครับ
2: ครับอันนี้กรุงเทพมหานครออกมาแจ้งเตือนโดยเฉพาะเลยนะครับในพื้นที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้แม้ว่าจะมีแดดอยู่บ้างนะครับแต่เขาระบุไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่7มิถุนายนนะคร
1: ับ
2: สำหรับกรุงเทพมหานครก็ต้องเฝ้าระวังอย่างวันนี้นะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนนะครับที่กรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งอยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะครับส่วนภาคเหนือก็ 40% ของพื้นที่ภาคอีสาน 40% นะครับภาคกลาง 60% ภาคตะวันออก 60% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 80% นะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 60% นั่นเองครับก็เป็นเรียกว่าสภาพอากาศในวันนี
1: ้
2: ต้องอัปเดตกันนะครับวันนี้คืออย่างที่บอกตอนนี้แม้ว่าฝนจะไม่ตกในกรุงเทพแต่ว่าในช่วงเย็นๆเนี่ยชอบมานะ
1: ชอบมาเขาเรียกว่าฝนราชการ
2: ครับ
1: แล้วราชการพรุ่งนี้มันหยุดด้วยนี่
2: พรุ่งนี้มันหยุดด้วย
1: ชอบ
2: ยิ่งตกกันใหญ่เลยนะ
1: สี่โบเดี๋ยวชอบตกนะฮะม
2: ัก
1: จะมาช่วงบ่ายช่วงค่ำนะฮะอันนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วแต่ฝนปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วนะ
2: ครับ
1: ความหนักผมคิดไปเองป่ะ
2: เอลนิโญ
1: หร
2: อน่าจะเป็นในเรื่องของเอลนิโญที่มีส่วนนะครับก็อย่างที่บอกเดี๋ยวรอติดตามแล้วก็เรียกว่าเฝ้าระวังกันไว้นะครับส่วนไปพูดถึงในเรื่องของการลงพื้นที่หาเสียงกันบ้างนะครับสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ตอนนี้ก็มีการรับสมัครกันเรียบร้อยนะ
1: ครับ
2: ในส่วนของช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้นสัปดาห์วันเมื่อวานนี้ก็เป็นเริ่มหาเสียงกันแล้วนะครับสำหรับในส่วนของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับเป็นผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9นะครับก็เมื่อวานนี้ก็ไปหาเสียงนะครับที่ในส่วนของพื้นที่ของเขตลาดกระบังนั่นเองไปกับในส่วนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชนะครับและก็รองศาสตราจารย์วิษณุทรัพย์สมพลคุณสานนท์หวังสร้างบุญนะครับแล้วก็ในส่วนของคุณพรพรมวิกฤตเศรษฐ์ด้วยรวมถึงทีมงานกรุงเทพทำงาน
1: ครับ
2: ครั้งนี้มาในคอนเซ็ปต์กรุงเทพทำงาน อย่างครั้งก่อนเนี่ยคือทำงาน
1: ครับ
2: ครั้งนี้ปรับเปลี่ยนนิดหน่อย
1: มาเป็นทีมไม่ได้ทำคนเดียวคนอื่นทำด้วย
2: ครับเมื่อวานนี้ก็ไปลงพื้นที่ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์นะครับที่สุวรรณภู
1: ม
2: ิก็ไปพบปะกับประชาชนแล้วก็หาเรียกว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับหาเสียงก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง28มิถุนายน2569นี้นะครับซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักครับมีทั้งประชาชนมาเฝ้ารอคุณชัชชาตินะครับแล้วก็เรียกว่าเข้ามาทักทายมีการขอถ่ายรูปกับคุณชัชชาติอย่างเป็นกันเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกในพื้นที่ลาดกระบังเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และก็มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับอีกทั้งเนี่ยก็ยังมีเป็นในส่วนของพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญนะ
1: คร
2: ับในส่วนของลาดกระบังเนี่ยเป็นนิคมด้วยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ใกล้สุวรรณภูมิด้วยนะครับก็อย่างที่บอกตรงนี้เนี่ยก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทางยกระดับเพราะว่ามีการเดินทางตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอย่างสายเอเชียบ้างนะครับทางด่วนสายเอเชียนะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกมีปัญหาเรื่องทางยกระดับขณะนี้เนี่ยทางยกระดับสำเร็จเสร็จไปแล้ว1ทางนะครับแล้วก็พร้อมทดลองวิ่งเป็นที่เรียบร้อยอ่ะคุณชัชชาติก
1: ็
2: มีการกล่าวความคืบหน้าหลังจากที่เคยเป็นผู้ว่ามาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของทางยกระดับนี้เนี่ยจะทำให้จราจรในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับและก็ในวันที่3ที่จะถึงนี้ก็จะมีการทำการเปิดให้บริการขาเข้าอย่างเป็นทางการนะครับนอกจากนี้เองนะครับยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆทั้งการปรับปรุงถนนสายสำคัญไม่ว่าจะเป็นการตัดถนนเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆรวมถึงการก่อสร้างโรงพยาบาลและก็โครงการศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ในพื้นที่เคหะร่มเกล้าด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกมีคนอาศัยอยู่เยอะแต่ว่าอย่างที่บอกคือในเรื่องของสถานพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยยังไม่เห็น
1: พูดง่ายๆยังไม่เจริญนะ
2: ยังไม่เจริญตรงนั้นแต่ว่าคนอยู่เยอะนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการมาปรับปรุงตรงนี้นะครับแล้วก็ยังจะพูดถึงในเรื่องของปัญหาที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือปัญหาน้ำท่วมนั่นเองก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของชาวกรุงเทพนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของเขตลาดกระบังก็จะต้องพึ่งพาระบบการระบายน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์นะครับซึ่งทางกรมชลประทานเนี่ยก็ยังกังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้อยู่เนื่องจากว่าในส่วนของการระบายน้ำเนี่ยมีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับอย่างเช่นคลองมีความคดเคี้ยวหรือว่าในเรื่องของการที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำเนี่ยที่ต้องเป็นจะต้องใช้เวลาที่ยาวนานขึ้นนะครับก็ตรงนี้ก็จะต้องมีการทำอุโมงค์นะเพื่อระบายน้ำแล้วก็เชื่อมโยงกับคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็บึงหนองบอนนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีการผ่านน้ำไปที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงนี้ท่านชัชชาติเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ไปพร้อมกับทีมงานนะครับนอกจากนี้เองคุณชัชชาติเนี่ยก็ได้มีการยืนยันนะว่าถ้าหากได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่2เนี่ยตนจะทำงานโดยการที่จะ เรียกว่าสร้างอุโมงค์ระบายน้ำนะครับแล้วก็พัฒนาปรับปรุงข้อบัญญัติต่างๆของกรุงเทพมหานครซ่อมแซมดูแลถนนนะครับแล้วก็สาธารณูปโภคต่างๆเพื่อที่จะให้สามารถใช้งานพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อวานนี้คุณชาชาติก็ลงพื้นที่ไปที่ลาดกระบังแล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้ก็มีการพูดถึงในเรื่องของการที่มุมมองต่างๆที่จะมาพัฒนากรุงเทพต่อไปด้วยนะครับ
1: นะฮะขอให้น้ำไม่ท่วมลาดกระบังก็แล้วกันฮะเพราะว่าวิกฤตน้ำท่วมลาดกระบังเกิดขึ้นเมื่อปี2565ช่วงเดือนกันยายนจำกันได้ไหมฮะท่วมกันไปหลายวัน 3-4 วันนะฮะ 3-4 วันนะฮะพูดได้ง่ายหนักกว่าน้ำท่วมปี54อีกเพราะลาดกระบังเนี่ยเป็นพื้นที่แอ่งกระทะทำให้การระบายน้ำออกคลองหลักอย่างเช่นคลองประเวศบุรีรมย์เป็นไปได้ช้าคือระบายได้แต่เป็นไปได้ช้าฝนตกหนักสะสมในกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะฮะแล้วก็ยังจะมีน้ำเหนือไหลหลากหนุนมาด้วยในช่วงนั้นเนี่ยก็ทำให้พื้นที่ลาดกระบังเนี่ยต้องเรียกว่าจมบาดาล
2: ครับ
1: นะฮะในสมัยนั้นคำถามคือแล้วปีนี้จะเกิดอีกไหมนะฮะเว้นว่างมา 3-4 ปีแล้วนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นบทเรียนในการที่จะบริหารจัดการน้ำนะฮะคนลาดกระบังก็บอกว่าโอ้เจ็บปวดสาหัสกันดีต
2: ั้
1: งแต่ปี2565ตอนนั้นเนี่ยก็มีคนเสนอเหมือนกันแนวคิดอะไรต่างๆที่จะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้นั่นคือดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ
2: ์
1: หายไปไหนแล้วเนาะคือตอนแรกผมนึกว่าเขาจะมาสมัครผู้ว่ากรุงเทพนะ
2: ตอนแรกก็เห็นว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมีการสร้างพรรคใหม่มาด้วย
1: ใช่พรรคอะไรนะ
2: พรรคไทยก้าวใหม่ไหมอ
1: ะไรเนี่ยแหละ
2: นั่นแหละครับหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่
1: พรรคไทยก้าวใหม่ใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนเขาอยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไปตั้งพรรคใหม่เป็นหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ใช่แล้ว
2: ครับนะก็หลังจาก
1: แล้วหายไปเลย
2: ก็ครั้งนี้ก็ไม่ได้มานะ
1: หายไปเลย
2: ครับ
1: ผมเสียดายเพราะเวลาเกิดน้ำท่วมเกิดอะไรต่างๆเนี่ย
2: ครับ
1: ดร.เอจะออกมาชี้แจงออกมาแสดงความเห็
2: น
1: ว่ามันต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่แหมเสียดายไม่สมัครผู้ว่ากรุงเทพ
2: ช่วงที่แล้วเนี่ยตอนที่มีการเลือกตั้งครั้งใหญ่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการที่อะไรกรุงเทพไม่จมนะไม่จมก็คือเรื่องน้ำท่วมนี่แหละนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกคือหายไปเลยนะ
1: เสียดายผมก็เสียดายนะในแหม
2: นโยบายมองเห็นเล็งเห็นถึงกรุงเทพเป็นหลักเลยนะครับเนี่ย
1: นะก็ว่ากันส่วนประชาธิปัตย์ฮะตัวแทนประชาธิปัตย์คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีฮะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพในฐานะพรรคประชาธิปัตย์นะฮะเบอร์5
2: ครับ
1: คุณชาชาติเบอร์9
2: ครับ
1: นี่ต้องพูดได้ครบ มาคนเดียวไม่ได้ต้องมากับนี่เลยคนนี้ฮะ1เดียวคนนี้ฮะ
2: ครับ
1: คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนบริเวณตลาดเอี่ยมสมบัติอยู่เขตประเวศ
2: ครับ
1: ไปทำไมฮะไปฟังข้อคิดเห็นแล้วก็ปัญหาของพี่น้องประชาชนฟังเสร็จปุ๊บปั๊บสรุปก็คือผู้ค้าส่วนใหญ่ต้องการให้กรุงเทพพัฒนาตลาดให้สะอาดนะครับไม่ใช่ว่ามีหนูชุกชุมอย่างเงี้ยนะฮะถูกสุขลักษณะแก้ปัญหาน้ำขังดูแลความปลอดภัยจัดการปัญหาคนจรจัดซึ่งจะส่งผลกระทบกับผู้ค้าผู้ให้บริการต้องดำเนินการควบคู่กับการดูแลสวัสดิการและคุณภาพชีวิตส่วนการแก้ไขปัญหาขยะก็จะลดการนำขยะไปฝังกลบปรับปรุงโรงงานกำจัดขยะให้เป็นระบบปิดนี่ดี
2: ครับ
1: ลดผลกระทบด้านกลิ่นแล้วก็น้ำเสียอันนี้ดีฮะ
2: ครับ
1: บ้านไหนอยู่ใกล้ๆบ่อขยะนี่โหทุกข์ทรมานเหลือเกินฮะ
2: ผมเนี่ย
1: นอนก็ไม่หลับ
2: เคยผ่านเส้นนึงอยู่ฝั่งพุทธมณฑลสาย3
1: ครับ
2: กลิ่นนี่โหคลุ้งเลยนะ
1: และ
2: ตามเส้นถนนเลยนะ
1: คนแถวนั้นไม่รู้อยู่กันได้ยังไง
2: ครับ
1: ก็จะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน
2: ครับ
1: ปัญหาน้ำท่วมเน้นโครงสร้างพื้นฐานระบายน้ำขนาดใหญ่เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเน้นย้ำการดำเนินงานโครงการต้องโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับเชื่อมั่นว่าแม้ผลสำรวจความคิดเห็นจะเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับแต่พรรคประชาธิปัตย์จะเดินหน้าลงพื้นที่อย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและนำเสนอนโยบายให้กับประชาชนก่อนวันเลือกตั้งฮะอันนี้คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีก็แนวทางนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนแก้ไขปัญหาขยะนะครับใช้ระบบปิดลดการฝังกลบแล้วก็ปัญหาน้ำท่วมจัดการคนจรจัดนะครับก็มั่นใจว่าคะแนนนิยมจะเปลี่ยนได้จนถึงวันเลือกตั้งนี่ฝากฝั่งประชาธิปัตย์อีกท่านหนึ่งดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขฮะผู้ว่าผู้รับผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับหมายเลข14อันนี้ในนามอิสระฮะ
2: ครับตรงนี้ก็มีการมาสักการะศาลหลักเมืองนะครับเมื่อวานนี้นะ คุณมาริกาก็ไปสักการะนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยนะครับถือหลักของความมั่นคงนั่นเองสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่คุณมาริกาพูดถึงเมื่อวานนี้นอกจากในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือในเรื่องของฟู้ดสตรีทพาราไดซ์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนกรุงเทพเนี่ยก็พึ่งพานะปากท้องของชาวกรุง งเทพก็มีการใช้เรียกว่า delivery กันเยอะนะครับรวมถึงอาหารที่เป็นสตรีทฟู้ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่คนกรุงเทพเนี่ยต้องให้ความสำคัญ
1: เขาเรียกว่าร้านโต้รุ่ง
2: ครับ
1: มีที่รู้สึกจะมีที่เดียวในประเทศไทยนะไม่เชิงมีที่เดียวในประเทศไทยคือถ้าไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเวลาเปิดปิดไปสเปนไปที่ไหนนะทุ่มสองทุ่มเนี่ยคุณไม่เห็นแล้วนะ
2: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดคุณไปกรุงเทพปริมณฑลอะไรคุณยังจะเห็นเย็นตาโฟมีราดหน้ามีอะไรเนี่ยขายตลอด5ทุ่มเที่ยงคืนขายอยู่ได้ฮะ
2: ครับ
1: ข้าวมันไก่ประตูน้ำขายจะโต้รุ่งกันนะฮะมีที่เดียวเนี่ยมีคือเป็นจุดเด่นของประเทศไทยว่าอย่างนั้นเถอะ
2: นักท่องเที่ยวมาก็เรียกว่าจะได้อิ่มหนำทั่วทั้งคืนเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามถึงเรื่องเกี่ยวกับผู้ค้าขายที่ถูกจัดระเบียบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับจะมีการแก้ปัญหายังไงนะ
1: ครับ
2: ซึ่งดร.มาริกาเนี่ยก็กล่าวว่านโยบายเรามีนะครับนั่นก็คือนโยบายสตรีทฟู้ดพาราไดซ์แล้วก็เป็นหนึ่งในจำนวน14นโยบายยุทธศาสตร์ของทางคุณมาริกาอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันเนื่องมาจากการที่ได้รับฟังเสียงประชาชนรวมถึงผู้ค้าขายนะครับก็มีการนำมาประกอบกับในส่วนที่มีการเกิดวิกฤตที่ผ่านมานะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ากรุงเทพก็จะต้องมีการวางแผนรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของตำแหน่งและก็เราก็จะผลักดันในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งนี้ด้วยโดยนโยบายนี้นะครับจะมีการเปิดการค้า7วัน24ชั่วโมง 24/7 เลยนะครับโดยให้แต่ละร้านเนี่ยสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนมาค้าขายกันได้หรือว่าจะเป็นเจ้าเดิมยืนหยัดก็ได้นะครับแม้ว่าตลาดนัดจตุจักรเองหรือว่าตลาดนัดแต่ละมุมเมืองเนี่ยก็จะสามารถเป็นพื้นที่ค้าขายได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถทำได้อย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการตอบสนองปัญหาของเศรษฐกิจต่างๆพ่อค้าแม่ขายรวมถึง SME เนี่ยก็จะได้รับผลดีจากเรื่องนี้เป็นจำนวนมากด้วยนะครับ
1: ครับมีเรื่องแปลกใหม่ท้าทายที่ดร.มาริกาบุญมีตระกูลนำเสนอนะครับคือการจัดการที่พักน้ำ
2: ครับ
1: เอาเทคโนโลยีสมัยผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองเคยทำมาก่อนหน้านี้นะครับ
2: ครับ
1: อันนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันฮะมาฟังดู
2: ครับ
1: คือการสร้างจุดพักน้ำใต้ดินสามารถจัดการพื้นที่กว้างของกรุงเทพได้เองรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนสามารถขุดเจาะลงไปประมาณ2เมตรกว่าในบ้านเรือนตัวเองนะฮะ
2: ครับ
1: ขุดบ้านตัวเองนะครับลงไป2เมตรครับเพื่อเป็นจุดพักน้ำใต้ดินเก็บกักน้ำไว้เหมือนแก้มลิงได้นะครับเรื่องนี้จะนำมาเสริมและเพิ่มเติมหลังจากมีปรากฏการณ์น้ำขังอย่างชัดเจนเนื่องจากที่ไม่มีการระบายน้ำหรือระบายน้ำช้าคือรณรงค์ให้คนกรุงเทพขุดดินที่บ้านตัวเองลึกไป2เมตรเพื่อไปจุดพักน้ำ
2: คร
1: ับนะฮะอันนี้ก็ฟังดูแปลกๆเหมือนกัน
2: แปลกๆนะ
1: ฟังดูแปลกๆ
2: ถ้าสมมติว่าจะต้องขุดผมก
1: ็เออ
2: วันๆนะ
1: คือความจริงอ่ะเป็นไปได้ยากติดปัญหาในทางพื้นที่แล้วก็ฐานรากของประชาชนคนกรุงเทพจะมีสวนมีดินมีสักเท่าไหร
2: ่ครับ
1: แต่ก็
2: เป็น
1: แนวคิดที่ออกมาอีกแบบนึง
2: ครับ
1: อีกอันนึงคือใช้ AI Radar X-band อันนี้คุณมาริกานะฮะเชื่อมต่อทุกระบบเปิดปิดประตูระบายน้ำอัตโนมัตินะฮะบูรณาการร่วมกันกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบรองรับก่อนฤดูกาล
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นใช้ AI ในการบริหารจัดการน้ำนั่นเองนะฮะคือถ้าดูแล้วเนี่ยผู้สมัครหลายท่านเนี่ยสัปดาห์นี้พยายามหาแนวทางและนโยบายที่แตกต่างจากเดิม
2: ครับ
1: เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนโยบายเดิมๆกันหมดคนที่จะได้ก็จะเป็นคุณชัดชาติ
2: ถูก
1: ไหมฮะ
2: ครับ
1: ถ้าคุณเอาเรื่องน้ำท่วมเอาเรื่องขยะเอาเรื่องอะไรกัน
2: ฝุ่น PM ครับ
1: มันก็เดิมๆอ่ะเอา AI มาจัดการเนี่ย
2: ครับ
1: ทุกคนนำเสนอแบบนี้กันหมด
2: คือมันไม่ว้าว
1: มันไม่มีความแตกต่างที่จะทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่มีแรงจูงใจอ่ะ
2: ครับ
1: ไม่มีเสน่ห์ในการที่จะเลือกคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษนึกออกไหม
2: ครับ
1: นอกจากคนเดิ
2: ม
1: นั่นแหละคือผู้สมัครคนอื่นๆเนี่ยต้องพยายามสร้างจุดต่างแสวงจุดร่วมและสร้างจุดต่าง
2: ครับ
1: ที่มีความแปลกใหม่แล้วก็ตอบโจทย์ตอบใจคนกรุงเทพติดตามดูฮะกว่าจะไปถึงวันที่28มิถุนายนนี้วันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฮะพักสักครู่ฮะ
2: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุข
3: ทำให้เหล่าพระศกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระศกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขพระศกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแน่วมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มกราบราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับประเมินเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังกันครับพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับความท้าทายทางเศรษฐกิจถ้ามองแล้วปัจจัยภายนอกประเทศเนี่ยแน่นอนฮะสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับไม่แน่นอนสูงเหตุเกิดมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับนี่ก็ปาเข้าไป 3-4 เดือนแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้คนไทยรู้สึกว่าชินกับมันแล้วนะ
2: ครับ
1: เริ่มชินกันแล้วนะครับตอนแรกขึ้นมาที่5บาท6บาทเนี่ยค่อนข้างที่จะตื่นตระหนกตกอกตกใจ
2: ถูก
1: ตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มชินแล้ว
2: รู้สึกอยู่กับมันได้เพราะยังไงต้องใช้อยู่ดี
1: นะฮะรู้สึกเริ่มชินกับมันแล้วแต่คำถามอยู่ที่ว่าความท้าทายทางเศรษฐกิจณวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องเดียวหรือเปล่าอย่าลืมนะฮะเรื่องของภาษีสหรัฐอีกนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนมีตัวช่วยก็คือไทยช่วยไทยพลัสที่เข้ามาเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับดูแลคนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจนะฮะมาตรการออกแบบเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายพยุงผู้ประกอบการรายย่อยแต่ในทางปฏิบัติและประโยชน์ของมาตรการนี้จะดีมากน้อยแค่ไหนธุรกิจควรมีการปรับตัวรับมืออย่างไรนะฮะพูดคุยในประเด็นนี้กับดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับคุณทรงพลแล้วก็คุณณัฐพงศ์ครับ
2: ครับท่านครับอยากให้ท่านช่วยพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังหน่อยครับว่าในมุมมองของท่านเนี่ยเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงบ้างครับ
8: ก็ถ้าจะพยากรณ์เศรษฐกิจครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็ต้องเห็นฉากทัศน์ของครึ่งปีแรกใช่ไหมนี่ก็เข้าเดือนมิถุนายนละนะก็จะหมดครึ่งปีแรกก็ไม่อีกสัก19วัน
1: ครับ
8: นะครับคือภาพของเศรษฐกิจครึ่งปีแรกหรือ5เดือนแรกเนี่ยนะครับปัญหาใหญ่ของเราก็คือเราเจอเรื่องภาวะสินค้าข้าวของแพงนะราคาแพงนะมาจากน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในรอบหลายปีนะปัญหาก็คือไอ้ขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่เราทราบกันอยู่นะสหรัฐอเมริกาอิสราเอลอะไรพวกนี้เนี่ยไปจนถึงการปิดช่องแคบเฮอร์มุสเนี่ยมันก็ตั้งแต่เดือนมีนาคมกุมภาให้โทษทีมีนาเมษาพฤษภาเอาหนักๆ ก็มีนาเมษาเนี่ยพฤษภาก็เบาละใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยเป็นซิน E20 เนี่ยแคสโซฮอเนี่ยขึ้นไป 38% น
1: ะ
8: แล้วก็ไอ้ดีเซลเนี่ยตอนเขาพีคจุดๆเนี่ยขึ้นไปเกือบขึ้นไปไม่เกือบหรอก 72% เลยนะผมลองจับตัวไอ้ตัวเลขนำเข้าน้ำมันในช่วง4เดือนเนี่ยมกราคมพามีนาเมษาเนี่ยตัวเลขนำเข้าน้ำมันเนี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ย 30% นะมีภาพใหญ่เลยนะอันเนี้ยไอ้ภาระพวกนี้เนี่ยมันก็ถูกดันไปอยู่ในราคาสินค้าตั้งแต่วัตถุดิบนะอุปโภคบริโภคอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับคราวนี้มันก็ต้องมาดูว่าไอ้เครื่องจักรที่มันพยุงเราอยู่เนี่ยในครึ่งปีแรก5เดือนแรกจนถึงเดือนมิถุนาเนี่ยมันคือเอ็กซ์พอร์ตเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยโตระเบิดเลยนะ
1: ครับ
8: 18.5%ส่งออกนะฮะในช่วง4เดือนเนี่ยมันก็เลยอุ้มคนไว้เพราะว่าส่งออกโตมันก็ไปทำให้อุตสาหกรรมนำเข้าเพื่อส่งออกเนี่ยขยายตัวตามไปด้วยนะแล้วก็ท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสแรกก็ช่วยไปเยอะนะครับคราวนี้ถ้าเราคำถามของนะคำถามว่าไอ้ครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็บอกว่าเรากำลังเจอเรื่องเศรษฐกิจที่มันเสี่ยงอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันคาดเดาไม่ได้นะมันก็เลยกลายเป็นความท้าทายอันดับแรกก็คือไอ้เรื่องของ Middle East เนี่ยมันจบไหมตะวันออกกลางเนี่ยมันจบไหม
1: ครับ
8: ใช่ไหมถ้าดูแล้วมันก็ไม่ง่ายนะดูมันจะจบก็ไม่จบนะนี่ก็อิสราเอลไปบอมอะไรอ่ะฮิซบอลเลาะนะจนในเลบานอนอพยพจากเบรุตเนี่ยเห็นข่าวใช่ไหมแล้วก็อเมริกาก็มันไม่จบอ่ะตอนนี้น้ำมันเนี่ยนะฮะเมื่อ 3-4 วันก่อนเนี่ยน้ำมันโลกไอ้เวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียเนี่ยนะฮะลงมา87เหรียญแล้วก็ดีใจนะน้ำมันมันลงมาแล้วเนี่ยวันนี้กระโดดขึ้นไป92เหรียญละ
1: ครับ
8: เห็นมั้ยมันไม่แน่นอนราคาน้ำมันนะตอนนี้มันก็ต้องมาดูอีกปัจจัยนึงก็คือเรื่องส่งออกเนี่ยว่ามันเค้ายังโตได้มั้ย
1: ครับ
8: นะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกไว้เลยว่าโตตลาดส่งออกที่โตสุดก็คือสหรัฐนะไม่น่าเชื่อนะฮะ
1: ครับ
8: โต 42% นะ
1: ครับ
8: ในช่วง4เดือนเนี่ยนะจีนก็โต 13% ญี่ปุ่นเคยเงียบๆก็โต 10% อาเซียนเนี่ยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยก็ขยายตัวใน2หลักทั้งนั้นเลย
1: ครับ
8: 2หลักทั้งนั้นเลยนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าอีกปัจจัยนึงเนี่ยนะครับมันคือเรื่องของเราจะเห็นในช่วงหลังจากนี้ไปนะฮะที่เขาภาษาวิชาการที่ cost push ก็คือเราเห็นต้นทุนมันถูกผลักออกไปเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆน้ำมันเนี่ยราคาวัตถุดิบเนี่ยมันถูกดันผ่านเข้ามาอย่างผมเนี่ยอยู่ในธุรกิจโลจิสติกเนี่ย
1: แ
8: ล้วกว่าจะดันราคาไอ้ต้นทุนน้ำมันไปสู่ผู้โรงงานได้เนี่ยก็ใช้เวลาไปถึงเดือนที่แล้วนะฮะพฤษภาคมไอ้ตัวโรงงานเองเนี่ยก็อุ้มไว้นี่ถูกไหมอุ้มต้นทุนทั้งวัตถุดิบทั้งไอ้พลาสติกอะไรเหล็กอะไรที่มันสูงขึ้นเนี่ยก็อุ้มเอาไว้เพราะว่ามันปล่อยไปข้างล่างไม่ได้ตลาดอ่อนแอนะ1 2เนี่ยไอ้ค่าปีกค่าส่งเนี่ยมันคุมโดย ไม่กี่ตระกูลคุณออกไหมนี่ออกมันต้องไปขายตามห้างโมเดิร์นเทรด
1: มี
8: พาสเป็นสโตไอ้ตรงนั้นก็ไม่ยอมให้ขึ้นราคาเห็นไหมแต่ว่าเดือนนี้เราจะเห็นว่าราคามันจะถูกปล่อยไปแล้วมันอั้นไม่ไหวไงฮะ
1: ครับ
8: เนี่ยมันอั้นไม่ไหวทีนี้เราก็จะเจอของจริงละนะครับจะเจอของจริงว่าถ้าของจะแพงขึ้นนะนี่จะเป็นปัญหาทีนี้มันก็จะทำไงมันก็จะผลก็คือเรื่องของ net income นะ net income อันหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดนะก็คือเรื่องคือผมอยู่ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเนี่ยไอ้ค่าระวางเรือเดือนมิถุนายนเนี่ยขึ้นระเบิดเลยนะ
1: ครับ
8: อันนี้มันคือเข้าใจไหมเราเนี่ยเป็นประเทศส่งออกด้วยแต่เรานำเข้ามากกว่าส่งออก
1: คร
8: ับ เห็นไหมนั่นไอ้ข้าวของที่เราใช้เนี่ยมันนำเข้าทั้งเป็นทั้งตัวสำเร็จรูปและเป็นในเชิงวัตถุดิบคราวนี้ไอ้ค่าระวางเรือเนี่ยไปเส้นทางอเมริกาเนี่ยเดือนมิถุนาเลยนะครับข
1: ึ้
8: นสูงสุดเลยนะ 24%
1: ครับ
8: เมื่อเทียบจากเดือนที่แล้วนะ
1: ครับ
8: ไปยุโรปเนี่ย 16% ไปเมืองท่าเซี่ยงไฮ้อะไรของจีนเนี่ยนะครับก็ขึ้นไปประมาณ 30-60 ญี่ปุ่นก็ขึ้น 32% เราจะเห็นว่าไอ้ราคาพวกเนี้ยมันจะถูกดันไปสู่ผู้บริโภคประมาณสักร้อยละประมาณ 9.6% ประมาณ 10% อันนี้เราจะรับให้เงินเฟ้อที่ปีเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนเมษาสิขึ้นไป 2.8% เนี่ยผมคิดว่ามิถุนาเราเห็นเงินเฟ้อที่สูงอันนี้ต้องรับมือกันให้ดีต
1: ้
8: องรับมือให้ดีปัญหาตามมาก็คือว่าไอ้ของแพงขึ้นตอนนี้ก็เห็นนะทุกคนคงเห็นนะแล้วทำไมเราไม่ขึ้น6.50 บาทนะ7 บาทเราขึ้นทีเป็น10 บาทอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วปริมาณก็น้อยลงคราวนี้ผลคือว่าทั้งภาคครัวเรือนมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ภาคธุรกิจจะเจอเหมือนกันคือต้นทุนสูงเนี่ยแต่ว่ารายได้มันถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันผลักไม่ออกเลย
1: ครับ
8: นะเพราะว่าคุณดูสิไอ้วันเมษายน1พฤษภาวันแรงงานเนี่ยไม่มีข้อเรียกร้องไม่ค่อยดีไม่ได้ยินข้อเรียกร้องเรื่องปรับค่าแรงนะ
1: ครับ
8: เห็นไหมฝ่ายลูกจ้างเขาก็เห็นภาพนี้นะผมกำลังจะบอกว่าต้นไอ้อะไรนะไอ้รายค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นเนี่ยทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ภาคครัวเรือนเนี่ยแต่ว่ารายได้มันคงเดิมเขาเรียกว่า net export มันติดลบ
1: ครับ
8: รายได้ติดลบเห็นป่ะไอ้รายได้ติดลบมันก็ต้องไปหาแหล่งอื่นมาทดแทนใช่ป่ะไอ้ของรัฐบาลไอ้60 40ไอ้ไทยพลัสอะไรพวกนี้เนี่ย
1: มัน
8: ยาหอมผมใช้สัมภาษณ์ดีกว่ายาหอมอ่ะใช่ป่ะงั้นคนที่ทั้ง2เซกเตอร์ทั้งเอกชนทั้งธุรกิจทั้งครัวเรือนมันก็ต้องไปหาหนี้ไงฮะไปหนี้มันจะเพิ่มเหมือนที่มีศัพท์ว่าไอ้หนี้ครัวเรือนมันสูงไอ้ที่เราพูดตัวเลขไอ้ 186.8 เนี่ยมันตัวเลขเมื่อปลายปีนะ
1: ครับ
8: ไอ้ตัวเลขไอ้ไตรมาสนี้เนี่ยเดือนนี้มันจะสูงเท่าไหร่ยังไม่ประเมินกันแล้วก็เป็น NPL หนี้เสียซะก็เยอะอันนี้เราจะเห็นภาพเนี้ยคือคนรายได้ไม่พอใช้
1: ครับ
8: นะแล้วก็ตลาดแรงงานเนี่ยไอ้ตลาดแรงงานเนี่ยมันยังไงดีฮะตลาดแรงงานเราก็เห็นความเริ่มอ่อนแอแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่ก็พูดกันนะ
1: ครับ
8: นะในเชิงตัวเลขเนี่ยตลาดแรงงานของเราเนี่ยเมื่อเทียบไปกำลังไอ้คนมีงานทำกันแล้วกันเนี่ยเดือนเมษาเทียบกับปลายปีเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะ
1: ครับ
8: นะเมษาเทียบกับธันวาคมสิ้นปีที่แล้วแหละนะครับมันเพิ่มขึ้น 1.27 ล้านคน
1: ครับ
8: เพิ่มขึ้นนะผมก็อันนี้ตัวเลขของงานเศรษฐีแห่งชาติโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อ่ะเพราะมันเป็นการสำรวจนึกออกมั้ยฮะมันเป็นการสำรวจและประเมินเอานะแต่เอาเนี่ยตัวเลขทางการที่สภาพัฒน์นักวิชาการหลายๆคนไปออกข่าวตกงานกันทั้งประเทศเนี่ยไอ้ตัวเลขของสำนักงานเศรษฐีแห่งชาติเนี่ยเดือนเมษาเนี่ย41ล้านคนเทียบกับธันวาคมปีที่แล้วเนี่ย 39.7 มันเพิ่มขึ้น 1,270,000 คนเห็นนะตัวเลขมันสวนกันน่ะ
1: ครับ
8: นึกออกมั้ยฮะแล้วก็อัตราการว่างงานเราเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เพิ่มนะเดือนเมษาอัตราว่างงานเรา 0.9%
1: ครับ
8: ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็คนว่างงานอันนี้ไอ้คนว่างงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเดือนธันวาคมเนี่ยมัน2ล้านไอ้ 290,000 คนไอ้เดือนเมษายนเนี่ยมันเกือบ4ล้านอ่ะเงี้ยดีกว่านะแต่นี่เป็นการสำรวจนะไม่ได้คนว่างงานจริงถ้าคุณอยากดูว่างงานจริงต้องไปดูประกันสังคมมาตรา33เนี่ยอันนี้มันเป็นตัวเลขจริงไอ้ว่างงานในมาตรา ไอ้ประกันสังคมเนี่ยแรงงานที่อยู่ในไอ้ที่อยู่ในไอ้นะไอ้ประกันสังคมเนี่ยเดือนเมษาเนี่ยประมาณ12,159,000 คนเนี่ยอันนี้มันลดลงนะลดลง 24,000 คนมันไม่ได้เยอะนะไม่ได้บอกว่าตกงานกันเป็นนะโอ้เยอะแยะนะครับแล้วก็คนไปขอไอ้อะไรนะฮะไอ้เงินช่วยเหลือเนี่ยก็ประมาณเนี้ยนะครับ 20,000 กว่าคนใกล้เคียงกันใกล้เคียงคือเมื่อบอกว่าคนว่างงานในระบบประกันสังคมเนี่ยประมาณ 24,000 คน
9: ครับ
8: นะส่วนไอ้ที่สำนักงานสิทธิแห่งชาติเข้าไปสำรวจเนี่ยมันก็ประมาณ 390,000 ถึง 400,000 ก็เพิ่มขึ้นจากปลายปีที่แล้วประมาณ 100,000 คนแต่ว่าคนทำงานเพิ่มขึ้นทั้งประเทศเนี่ยล้านกว่าคน
9: คร
8: ับ
9: อ
8: ันนี้ผมก็ไม่แน่ใจตัวเลขมาจากไหนคือผมก็บอกว่าไอ้จัดแรงงานเนี่ยเรายังไม่ได้กระทบยังไม่เห็นอะไรนะฮะสัญญาณว่างงานมากมายแต่ว่าเราก็ต้องดูต่อไปนะ
9: ครับ
8: ตอนนี้ไอ้คำถามว่าเราจะรับมือยังไงเนี่ยนะไอ้การจะรับมือยังไงเนี่ยมันก็ต้องจำลองเหตุการณ์ที่ในความเห็นผมนะซึ่งผมชายนะ
9: ครับ
8: แล้วก็ฝากไปทั้งคนที่ทำงานแล้วก็มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเนี่ยเราต้องจำลองเหตุการณ์รับมือที่เลวร้ายสุดๆอะที่เขาใช้คำว่า worst case scenario อ่ะ 1. สงครามตะวันออกกลางไม่จบราคาน้ำมันกลับไปเหมือนเดิมเอาอยู่ไหม
9: ครับ
8: 2. สงครามชายแดนกัมพูชาฮึ่มๆกันมาเนี่ยเกิดมันลบกันใหม่เนี่ยมันจะกระทบอะไรมากน้อยแค่ไหนในเรื่องความเชื่อมั่นลงทุนท่องเที่ยวนะครับราคาวัตถุดิบถ้ามันขึ้นปู๊ดปาดเลยนะสินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นไปเงินเฟ้อพุ่งไปรายได้ไม่เพิ่ม
9: ครับ
8: นะส่งออกนิ่งตลาดภายในสุดการเมืองแบบเลวร้ายสุดๆนะรัฐบาลอยู่ไม่ได้ก็ต้องมาประเมินนะครับถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ยมันต้องดูกระเป๋าตังค์เราสภาพคล่องทางการเงินเป็นยังไงเพราะคุณยามนี้คุณไปหาแบงค์เนี่ยเขาเซโนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วความเข้มแข็งของลูกค้าอันนี้สำคัญนะความเข้มแข็งการอยู่รอดของเราอยู่ที่ความอยู่รอดของลูกค้าลูกค้าเก่งเราเก่งตามนะอันนี้ถ้าคนไม่ทำค้าขายไม่ค่อยใจนะถึงแค่เราเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันต้องมาดูนะเงินออมยามฉุกเฉินคุณตกงานเนี่ยคุณอยู่ได้เท่าไหร่นั่นยังไปเที่ยวเพลินนะผมยังเห็นคนโอ้โหนะรัฐบาลออกให้60คุณก็ต้องออก 40% นะค่าใช้จ่ายดังนั้นอะไรที่ไม่ควรซื้ออย่าเพิ่งซื
9: ้อ
8: สองก็คืออันนี้ของลูกจ้างนะฮะความมั่นคงของงานที่ทำยังดีไหมประธานประกอบการข้อที่3ก็คือเรายังเป็นคนที่มีคุณค่านะไม่ถูกขี้ปอกผมพูดเสมอนะไอ้เรื่องความมีคุณค่าเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ทำเงินเดือนเนี่ยนะกินเงินเดือนเขาเนี่ยมันต้องทำตัวให้มีคุณค่านะต้องเป็น value ไม่ใช่เป็น cost ไม่ใช่เป็นจังหรือขยะผมคิดว่าสิ่งที่เราจะเจอแล้วก็ทางรอดเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยก็เป็นภาพอย่างที่บอกนี่แหละฮะ
9: ครับครับวันนี้นะครับทางรายการครับขอบคุณดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
10: ขอบคุณครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับครับนี่คือการประเมินเศรษฐกิจไทยนะครับในช่วงครึ่งปีหลังจากสภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจไทยนะครับถ้าดูมุมมองนี้แล้วเนี่ยจะเป็นปัจจัยในเชิงลบนะฮะปัจจัยในเชิงลบเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เตรียมตัวนะครับคือถ้าเรามองสิ่งที่มันแย่ที่สุดเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถรับมือกับมันได้ทั้งหมดเราไม่ได้ว่ามองโลกในแง่ร้ายนะฮะที่เขาเรียกว่า worst case scenario
10: ค
9: ือเมื่อเราเตรียมตัวเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายที่สุดอะไรจะเกิดมาเราสามารถดีเฟนต์เราสามารถป้องกันอะไรมันได้หมดแต่ถ้าเกิดเรามองโลกสวยโมโลกอะไรจนเกินไปเวลามันมีอะไรปัจจัยที่มันแทรกแซงมาเราจะไม่สามารถที่จะต่อสู้แล้วก็ดูแลได้เต็มที
10: ่ตั้งตัวไม่ทัน
9: ใช่นะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของปัจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจที่แบ่งแยกก็คือถ้าระดับโลกเนี่ยก็คือสงครามสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกนะครับในอนาคตนะฮะปัจจัยบวกมีไหมก็มีเรื่องของ ไทยช่วยไทยพลัสนะครับไทยช่วยไทยพลัสก็จะช่วยเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะสั้นจูงใจให้คนเนี่ยออกมาใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยกันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ท่านก็บอกว่ามันเป็นเหมือนยาหอมนะฮะมันอาจจะไม่ได้อยู่อย่างยั่งยืนแต่ก็อย่าเพิ่งไปกังวลเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องประเมินกันยาวๆนะครับมาดูเรื่องไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะครับร้านค้ารายย่อยนะครับก็มีกระแสกันออกมาบอกว่ากลัวที่จะถูกเก็บภาษีย้อนหลังนะครับฝากฝั่งรัฐบาลฮะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยฮะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เนี่ยก็ได้รับกระแสตอบรับกันเป็นอย่างดีคึกคักครับทั้งนี้ร้านค้าที่ยังคงลังเลและสับสนเรื่องของการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40บอกว่าอาจถูกเก็บเรียกภาษีย้อนหลังนั้นนะครับรัฐบาลยืนยันเลยครับให้ความมั่นใจกับร้านค้าบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้การถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังฮะไม่มีฮะเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่ากังวลเรื่องของจะถูกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตแต่อย่างใดนะครับ
2: คร
9: ับและยังบอกด้วยว่าการดูเกณฑ์เสียภาษีนะฮะจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการและมียอดขายพุ่งเป็นการชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปพลิเคชันถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปยังกรมสรรพากรนะฮะอันนี้ย้ำอีกทีแล้วกันย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปพลิเคชันถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปยังกรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนทั้งนี้หากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำสรรพากรกำหนดก็คือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีนะครับ
2: ครับอันนี้ยืนยันจากทางรองโฆษกรัฐบาลนะครับในเรื่องของการไม่คิดภาษีย้อนหลังนั่นเองนะครับส่วนไปพูดถึงในเรื่องของการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญกันบ้างนะครับมีความคืบหน้าจากทางพรรคเพื่อไทยนะครับโดยทางคุณชูศักดิ์สิรินันท์ขออภัยครับคุณชูศักดิ์สิรินินท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับในฐานะผู้นำเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่256ต่อรัฐสภาเพื่อนำไปสู่ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับก็มีการเปิดเผยว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะยื่นร่างในการแก้ไขครั้งนี้นะครับ4มิถุนายนนี้ครับและก็สาระสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยมีผู้ร่วมลงชื่อนะครับยัตติจำนวนกว่า189คนประกอบไปด้วยสมาชิกของพรรคเพื่อไทยเนี่ย72คนนะครับพรรคร่วมรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านที่ได้ร่วมลงชื่อไปก็มีทั้งพรรคภูมิใจไทยนะครับร่วมลงชื่อ30คนพรรคประชาชน36คนกล้าทำ26คนพรรคประชาธิปัตย์18และก็พรรคประชาชาติ5คนพรรคไทยรวมพลังอีก2คนนะครับทั้งหมดก็จะเกินจำนวนขั้นต่ำที่ทางรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนส.ส.ที่มีอยู่ในสภานั่นเองนะครับซึ่งคุณชูศักดิ์เนี่ยกล่าวว่าส่วนสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมคือการกำหนดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.นะครับซึ่ง100คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเบื้องต้นในจำนวน300คนและก็รัฐสภาเลือกให้เหลือ100คนนะครับอีกส่วนนึงเนี่ยจะมาจากผู้ทรงคุณวุฒิครับที่ตัวแทนขององค์กรต่างๆเช่นในส่วนขององค์กรสภาองค์กรรัฐบาลองค์กรศาลองค์กรและก็ในส่วนของสถานสภาท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกหลากหลายส่วนเนี่ยจำนวนกว่าประมาณ52คนนะครับก็จะเป็น100บวกกับอีก52นะครับนอกจากนี้เองก็จะมีการเสนอให้กรรมาธิการ2คณะก็คือคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วยส.ส.ร.และก็ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นประชาชนนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัวแทนจากส.ส.ร.และก็องค์การด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสารมวลชนทั้งหลายตรงนี้นะครับซึ่งคุณชูศักดิ์เนี่ยกล่าวว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยสำเร็จนะครับยกร่างเสร็จขึ้นมาเนี่ยจะมีการนำเสนอรัฐสภานะครับซึ่งรัฐสภาเนี่ยก็จะสามารถเสนอแก้ไขเพิ่มเติมได้ถ้าส.ส.ร.ไม่แก้ไขเพิ่มเติมต้องใช้2ใน3 ในที่สุดนะครับรัฐสภาเนี่ยก็จะต้องมีการร่างแก้ไขเพิ่มเติมโดยเสียงข้างมากของรัฐสภานะครับซึ่งนอกจากนี้เองสาระสำคัญนะครับตามร่างของพรรคเพื่อไทยก็คือการกำหนดกรอบสำคัญบางประการนะครับที่สสรเนี่ยจะต้องมีการมาพิจารณาเช่นในเรื่องของการจะต้องคงรูปแบบประเทศไทยให้เป็นรัฐเดียวและก็จะแบ่งแยกไม่ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนสำหรับรายละเอียดที่ยังเห็นต่างกันเนี่ยในส่วนของการเสนอร่างครั้ง

0: หน้าที่ต่อไปก็คือทางสภาเนี่ยแหละครับทั้งสส.สว.เนี่ยจะต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยรูปแบบใดๆที่เขาจะต้องมีการกำหนดกันขึ้นมาคนก็บอกว่าโอ้จะต้องมีการยึดโยงกับประชาชนโดยสส.ร.เนี่ยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องมาจากการเลือกตั้งหรือว่ามาจากกลุ่มอาชีพนั้นกลุ่มอาชีพนี
1: ้
0: เดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปว่าสูตรไหนเนี่ยจะมีความเด็ดขาดหรือว่ากลมกล่อม
1: ครับ
0: หรือจะได้การยกมือในสภาเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะฮะในสภาติดตามดูนะครับเรื่องของความคิดเห็นของประชาชนนะครับถ้าดูในโลกออนไลน์เนี่ยเวลาเราไม่มั่นใจที่เราจะคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือตัดสินใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเรามักจะดูความเห็นของเพื่อน
1: ครับ
0: ใช่มั้ยฮะถ้าคิดเขาคิดอย่างนั้นเราก็เออ
1: ไปกับเขาม
0: ีแนวโน้มที่จะคล้อยตาม
1: ครับ
0: เขาเลยมีปฏิบัติการ IO หรือมีปฏิบัติการแอคหลุมนี่มันเป็นยังไง
1: ฮะแอคหลุมเนี่ยคือเป็นโปรไฟล์ที่ไม่ได้บ่งบอกว่าคือใครแต่ว่าแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางที่โน้มน้าว
0: นะฮะก็คือชี้นำว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ถูกต้อง
0: นะฮะก็จะมีคล้ายๆกับบุคคลคนหนึ่งที่เป็นบุคคลที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างคะแนนนิย
1: ม
0: ในเชิงบวกหรือในทางลบไปโจมตีคู่ต่อสู้ก็ได
1: ้
0: นะฮะในโลกออนไลน
1: ์
0: มันก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ชี้นำเนี่ยให้ประชาชนเห็นไปในทิศทางนั้นก็เลยถามว่าพรรคประชาชนมีแบบนี้หรือเปล่า
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าอะไรนะ IO กับแอคหลุมนะฮะปฏิเสธฮะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะฮะหัวหน้าพรรคประชาชนก็ปฏิเสธไม่เคยมีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสา
1: ร
0: ทำ IO แบบนี้ข้อแตกต่างที่สำคัญคือ IO ถูกจ้างมาและคนถูกจ้างมามีเจตนาไม่บริสุทธิ์ในการผลิตข่าวปลอมบิดเบือนโจมตีฝ่ายตรงข้ามย้ำพรรคประชาชนไม่เคยมีแบบนี้แน่นอนอันนี้ออกมาปฏิเสธ
1: ครับคือแอคหลุมเนี่ยเป็นเรื่องที่ตอนนี้หลายๆฝ่ายก็ทำกันไม่ใช่เพียงแค่ฝั่งพรรคการเมืองที่เป็นข่าวออกมานะครับ
0: กรมเรามีไหม
1: กรมเรา กรมเราไม่ใช่แอคหลุม
0: อะไรแอคหลุมฮะ
1: กรมเราเนี่ยคือมีตัวตนจริงแสดงตัวตนจริงว่าคือใคร
0: IO มีไหม
1: IO น่าจะมี น่าจะมีในทุกๆส่วนทุกหน่วยงานเรียกว่าเป็นหน้าม้า
0: IO นี่มันคืออะไร
1: IO เนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนหน้าม้าที่ไปตอบไปในทิศทางที่สนับสนุน
0: เขาเรียกว่าโฆษณาประชาสัมพันธ
1: ์
0: ในทางบวกให้คนได้รู้จักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้ประชาชนรู้จักในเชิงบวกแต่ไม่ต้องมีแต่จะปราศจากการใช้อคติหรือว่าบิดเบือนข้อเท็จจริง
1: ถูกต้อง
0: ใช้คำนี้ดีกว่า
1: สมมติว่าเรามีประเด็นหนึ่งประเด็นเนี่ยที่น่าสนใจถ้าสมมติว่าเราอยากสนับสนุนเรื่องนี้ IO ก็จะมาช่วยสนับสนุนเราแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากจะสนับสนุนเรื่องนี้คือโจมตีเขาก็จะมาช่วยเราในเรื่องของการโจมตีด้วย
0: นะอันนี้เป็นมุมมองในทางดิจิทัลนะฮะที่คุณณัฐพงศ์มีความเชี่ยวชาญมากเพราะเขามีช่องของเขานะฮะอยู่ใน TikTok นะฮะ คนดูเกือบล้านนะชื่อช่องอะไรนะครับ
1: โดนัทสารบุตรครับ
0: ภาษาไทย
1: ภาษาไทยเลย
0: ภาษาไทยโดนัทสารบุตรนะฮะ
1: ทำเสนอข่าวนำเสนอข่าวคล้ายๆกันครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรียกว่าสั้นลงหน่
0: อ
1: ยครับเข้าใจง่ายสรุปให้ฟังครับ
0: ใน TikTok
1: ถูกต้อง
0: ไปดูกันได
1: ้ครับ
0: นะครับเอาละครับวันนี้เวลาทางรายการหมดลงแล้วครับบันทึกสถานการณ์กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมทรงพลชูเวชครับ
1: ณัฐพงษ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรสัญญาครับกระทรวงการคลังเสนอเรื่องการพิจารณาทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดี

0: คือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: กระทรวงการคลังเสนอเรื่องการพิจารณาทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอให้พิจารณาการทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มุ่งเน้นการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตัวจริงร่วมถึงช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆของรัฐบาลได้กระทรวงคมนาคมเสนอแนวทางการโอนสิทธิการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การบริหารของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.หรือแนวคิดการบริหารรถไฟฟ้ารายเดียวนำไปสู่การบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าร่วมกันรองรับนโยบายตัวร่วมพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาสัมปทานของเอกชนมาเป็นระบบรับจ้างเอกชนเดินรถในโครงการรถไฟฟ้า4สายได้แก่สายสีเขียวสายสีน้ำเงินสายสีชมพูและสายสีเหลืองเพื่อผลักดันระบบตัวร่วมและกำหนดอัตราค่าโดยสารใหม่40บาทตลอดวันผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
6: ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวปล่อยแถวดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวไทย
8: พลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างตำรวจท่องเที่ยวตำรวจภูธรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจน้ำฝ่ายปกครองหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมการลักทรัพย์เหตุทะเลาะวิวาทรวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้านการเดินทางทั้งทางบกและทางทะเลในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลจุดเสี่ยงพื้นที่จัดงานท่าเรือและเส้นทางคมนาคมสำคัญพร้อมจัดกำลังสายตรวจและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพันิตาเจียนพันธ์สวทเกาะสมุยรายงาน
6: ด้านอุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน
9: นายเสกสรรเที่ยงพรับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาค้อประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีในพื้นที่บริเวณลานกระซิบจันทร์ผาคอยเธอและน้ำตกทานทิพย์ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ฟื้นตัวรวมทั้งเพื่อความเหมาะสมด้านความปลอดภัยและสภาพพื้นที่ที่อาจไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวทั้ง ้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาประทับตราสัญลักษณ์ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาค้อได้ตามปกติและอุทยานแห่งชาติเขาค้อยังคงปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติโดยอุทยานแห่งชาติเขาค้อมีกำหนดเปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอีกครั้งในวันที่1สิงหาคม2569เพลินจิตสวนศิลป์พงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า15:07 น.รายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่า16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพื่อนฝันไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-0

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหร
4: ือความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามัน

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังกับรายการอนามันวันนี้นะคะทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอภิสราคงวดีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอนามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองค่ะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาตะกั่วป่าและระนองนะคะรับฟังพร้อมๆกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.ค่ะขณะนี้เวลา 9:20 น.กันแล้วนะคะท่านผู้ฟังเราก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารนะคะที่จะหยิบมาฝากกันนะคะเป็นประจำทุกวันที่เราเจอกันตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในช่วงของคัดข่าวมาคุยช่วงของเปิดอกถกประเด็นวันนี้เรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังที่จะมีนะคะต้นกล้าของระนองคืนถิ่นนะคะกลับมาอย่างบ้านเกิดกันแล้วก็ในเรื่องของการพลิกสวนวิถีอินทรีย์มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์จะเป็นอย่างไรอย่าลืมรอติดตามรับฟังกันในช่วงเวลา 9:30 น.ค่ะท่านผู้ฟังคะทักทายกันแล้วเรื่องของอากาศนี่เราจะข้ามผ่านไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องติดตามกันเป็นระยะกันด้วยนะคะจะได้ทราบว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างดูกันสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศนะคะฉบับที่12แล้วก็เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากกันนะคะต่อเนื่องกันมาในทุกๆวันทีเดียวนะคะจนถึงวันที่1มิถุนายนแล้วก็ในวันนี้ค่ะเป็นพยากรณ์24ชั่วโมงข้างหน้านะคะด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกบ้านเรานะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรค่ะช่วงนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ย้ำเลยนะคะว่าชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในพื้นที่ในระยะนี้กันด้วยค่ะมีการถามถ่ายกันเข้ามานะคะว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละเท่าไหร่กันนะคะวันนี้ค่ะในช่วง6 โมงเช้าวันนี้จนถึง6 โมงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะก็เป็นพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้งแถบเลยนะคะท่านผู้ฟังตั้งแต่ระนองลงไปถึงสตูลนะคะอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้นะคะ 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ 26-32 องศาเซลเซียสค่ะท่านผู้ฟังเราไปดูสถานการณ์แผ่นดินไหวสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็สรุปให้ทราบในทุกๆเช้ากันนะคะก็เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวเช้าเมื่อวานนะคะ1มิถุนายนจนถึงเช้าวันนี้ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.7 ขนาด 3.1 ขนาด 2.8 มีศูนย์กลางอยู่ที่เวียดนามและขนาด 2.3 ขนาด 2.2 ศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาค่ะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในเรื่องราวอื่นๆนะคะสักครู่เดียวจะหยิบมาฝากกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะ

0: ิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
2: มาคุย
3: ค่ะช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะไทยช่วยไทยพลัสนี่ก็ได้เริ่มใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เมื่อวานนะคะหลายคนก็กำลังวางแผนว่าวงเงินที่ได้มานั้นควรบริหารจัดการอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดในแต่ละเดือนนะคะซึ่งวงเงินรวม 1,000 บาทตลอดโครงการ4เดือนนะคะเดือนละ 1,000 บาทก็รวม 4,000 บาทนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจำกัดวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันหากเกิน333บาทต่อวันก็ต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเองนะคะสินค้าบริการที่ยกเว้นค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบบัตรกำนันบริการนวดสปาทำเล็บร้านเสริมสวยกันนะคะมาดูกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังท่านก็คงจะทราบกันแล้วนะคะว่าเริ่มใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนนะคะสำหรับการจับจ่ายใช้สอยร้านค้าทั่วไปนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่เวลา 6:00 น.จนถึงเวลา 23:00 น.ส่วนผู้ที่ต้องการจะใช้สิทธิ์ของฟู้ดเดลิเวอรี่ใจร่มๆหน่อยนะคะ15มิถุนายนนี่แหละจะได้เริ่มใช้กันนะคะ15มิถุนายนจนถึง30กันยายนในช่วงเวลา 6:00 น.จนถึงเวลา 21:00 น.นะคะและสำหรับในระยะเวลา1เดือนนะคะคือถ้าว่าเราจับจ่ายใช้สอยนี่ซื้อของ1,667 บาทนะคะทางรัฐบาลก็จะออกให้ 1,000 บาทแต่ถ้าว่าในส่วนนี้เราจ่ายเอง667บาทนะคะแต่1วันเราจะใช้จ่ายนะคะในวงเงิน333บาทค่ะทางรัฐบาลจ่ายให้200บาทและเราจ่ายเอง133บาทนะคะนี่ก็สรุปกันง่ายๆเลยท่านผู้ฟังค่ะว่าเติมบางท่านก็บอกว่าจะเติมเงินอย่างไรดีให้พอในแต่ละวันนะคะตามลิมิตที่ให้คือถ้าว่าใช้เต็มลิมิตเลยนะคะคือวันละ200บาทฉันก็ได้ใช้สิทธิ์แค่5ครั้งนะคะ5ครั้งนี่ก็หมายถึงว่า1,000 บาทนะคะแล้วก็ครั้งละ133บาทสรุปกันคร่าวๆแบบนี้กันเลยนะคะจะได้เข้าใจกันง่ายๆกันด้วยค่ะมีข่าวสารอื่นๆนะคะก็จะหยิบมาฝากกันแน่นอนนะคะท่านผู้ฟังหากมีอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็อย่าลืมติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกจังหวัดนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กันอยู่สถานแสดงพันสัตว์น้ำภูเก็ตยกระดับสู่ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลแห่งความเป็นเลิศจัดโปรโมชั่นพิเศษรับเปิดเทอมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนตลอดเดือนนี้กันนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้ค่ะอยู่ที่แหลมพันวาจังหวัดภูเก็ตนะคะชื่อสถานแสดงพันสัตว์น้ำภูเก็ตเดินหน้ายกระดับบทบาทสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งความเป็นเลิศของประเทศมุ่งสร้างความตระหนักรู้และสร้างจิตสำนึกกันนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงเดือนนี้ค่ะเปิดโอกาสให้นักเรียนครูเข้าชมในอัตราเข้าชมพิเศษนะคะเพื่อสนับสนุน กิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะมีการจัดนะคะในเรื่องของการชมโครงกระดูกวานโอมูระ1ในไฮไลท์สำคัญของสถานที่แห่งนี้ทุกวันเวลา 11:00 น.จนถึงเวลา 11:30 น.นะคะไปต่อกันค่ะที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเผยข่าวดีส่งท้ายเดือนพฤษภาคมพบเต่ามะเฟืองสัตว์สงวนหายากขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลอย่างต่อเนื่องตอนนี้พบเป็นรังที่4ของฤดูกาลนี้กันแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความพิเศษคือตรงกับวันวิสาขบูชากันด้วยซึ่งในการพบเต่ามะเฟืองได้วางไข่ทั้งสิ้นจำนวน136ฟองตรวจนับเป็นไข่ดีไข่ที่มีความสมบูรณ์จำนวน106ฟองและไข่ลมจำนวน30ฟองโดยมีขนาดเฉลี่ยของไข่ก็ประมาณ 5.07 เซนติเมตรจากการประเมินสภาพพื้นที่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพบว่าจุดที่แม่เต่าวางไข่อยู่ในระดับที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำทะเลท่วมถึงในช่วงที่น้ำขึ้นสูงนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวอ่อนทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองก็ได้ทำการเคลื่อนย้ายรังของไข่เต่ามะเฟืองนี้ล่ะไปยังจุดอนุบาลที่ปลอดภัยและเหมาะสมแล้วก็เฝ้าระวังรอวันลืมตาดูโลกของลูกเต่ามะเฟืองกันต่อไปด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับช่วงเวลาของคัดข่าวมาคุยนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ละนะกับรายการอนามัยวันนี้เดี๋ยวสักครู่เดียวจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นท่านมีบัญชี Facebook อยู่นี่เข้าไปดูการไลฟ์สดกันด้วยก็ได้นะคะบอกเลยว่ามีภาพสวยๆให้ชมกันนะคะแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ
4: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
5: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริงๆ
4: ไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นกับรายการอนามันวันนี้นะคะในเรื่องของสวนเกษตรอินทรีย์นะคะในเรื่องของมาตรฐานออร์แกนิกนะคะในส่วนของระนองเองก็ได้มีการขับเคลื่อนด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะคุณปานิตาสันคณากรเจ้าของสวนมรดกมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันนะคะในเรื่องของการพลิกสวนวิถีอินทรีย์มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะก็ขอเรียกน้องบุ้งนะคะ
2: ได้เลยค่ะขออนุญาตเรียกพี่อ้อนะคะ
1: ค่ะค่ะคือในช่วงนี้ก็ถือว่าน้องก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกหลานเยาวชนระนองที่คืนถิ่นกลับมาอยากจะให้เล่าประวัติคร่าวๆหน่อยได้ไหมคะก็ทราบมาว่าก่อนที่จะกลับมาอยู่ตรงนี้นี่ก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดกันด้วยค่ะ
2: ได้เลยค่ะก็จริงๆบุ้งอะค่ะเป็นลูกหลานชาวระนอง 100% เลยค่ะคุณพ่อระนองคุณแม่ระนองนะคะแล้วก็เติบโตมาก็ที่ระนองเลยค่ะจนขึ้นมาถึงม.ปลายนะคะก็ได้แบบไปเรียนที่กรุงเทพค่ะจนกระทั่งเรียนเข้ามหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เรียนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้ทำงานที่บริษัทเอกชนในกรุงเทพค่ะก็คือน่าจะคล้ายๆกับหลายๆคนที่เป็นลูกหลานชาวระนองนะคะแล้วพอเราทำงานไปสักพักหนึ่งอะค่ะในมุมมองตัวเองเนี่ยก็มองว่าเราน่าจะกลับมาช่วยทำอะไรให้กับผืนดินที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้เราอะค่ะก็เลยตัดสินใจตอนนั้นว่าโอเคงั้นเราก็กลับมาแล้วก็อีกอย่างนึงด้วยก็คือการได้กลับมาดูแลพ่อแม่พ่อกับแม่ก็คือ77 76กันแล้วอะค่ะตอนนี้ซึ่งตอนนั้นคิดว่าถ้าเรากลับมาเนี่ยเราได้กลับมาช่วยสวนด้วยที่บรรพบุรุษมอบไว้แล้วก็ได้กลับมาดูแลพ่อแม่ด้วยอะค่ะอันเนี้ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีตอนนั้นก็เลยเป็นส่วนที่ทำให้ตัดสินใจกลับมาค่ะ
1: ค่ะก็อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ได้กลับมาตรงนี้ในความรู้สึกนี้ก็เราได้บอกกันไปบ้างแล้วนะคะตรงนี้ว่าต้องการจะกลับมาดูแลพ่อแม่ค่ะ
2: จริงๆจุดเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้ถึงกับมี turning point หรือจุดเปลี่ยนอะไรเป็นพิเศษเลยค่ะแต่ว่ามันคือส่วนหนึ่งที่มันน่าจะอยู่ในตัวเรามาแล้วตั้งแต่ที่เราเด็กๆนะคะที่เราเกิดมาคือเราเกิดมากับสวนก็คือสวนนี้เลยที่อยู่มาตั้งแต่เกิดแล้วก็วิ่งเล่นมาตั้งแต่เด็กค่ะโตมาเห็นทุกอย่างตั้งแต่เด็กๆก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนเราก็มีความโชคดีแล้วที่บรรพบุรุษอะค่ะได้ให้สิ่งนี้กับเราแล้วทำไมเราถึงไม่กลับมาเราทำให้สิ่งที่มีอยู่มันดีขึ้นตอนนั้นก็เลยตัดสินใจเลยค่ะโดยที่ตั้งเอมในชีวิตไว้ก็คือวางแผนไว้อยู่แล้วว่าพอเราทำงานได้ระดับนึงแล้วเนี่ยแล้วเราจะต้องกลับมาในอายุเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ตัดสินใจกลับมาค่ะแต่ถามว่าตอนที่ตัดสินใจก่อนจะตัดสินใจอะค่ะพี่อ้อก
1: ็
2: ไม่ง่ายเพราะว่าตอนนั้นก็ทำงานถามว่าตอนที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็มีความสุขดีแล้วก็เงินเดือนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกอย่างก็คือดีหมดค่ะแต่ว่าตอนที่เราตอบคำถามสุดท้ายกับชีวิตตัวเองอะค่ะว่าเฮ้ยแล้วทำไมถ้าเราไม่ทำสิ่งเนี้ยที่เราตั้งใจมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ในความคิดของเราอะนะคะว่าเราอยากจะกลับมาดูแลสวนดูแลพ่อแม่อะค่ะถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้เราจะเสียใจไปตลอดชีวิตไหมอันนั้นน่ะคือคำถามสุดท้ายที่บุ้งถามตัวเองว่าเฮ้ยเสียใจฉะนั้นกลับก็ตัดสินใจชึบแล้วก็ทำเลยค่ะ
1: ตัดสินใจนานไหม
2: อันนี้เรียนตามตรงว่าแผนน่ะมันไม่นานเพราะเป็นแผนชีวิตที่วางไว้แล้วค่ะแต่ว่าการตัดสินใจเนี่ยก็ใช้เวลาระดับหนึ่งแต่เนี่ยค่ะคำถามสุดท้ายในตัวเองก็คือว่าถ้าเราไม่กลับมาเราเสียใจกับสิ่งที่เราไม่ทำสิ่งนี้ไหมแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจได้เลยในครั้งนั้นค่ะ
1: ค่ะจากนั้นก็เลือกเดินทางกลับบ้าน
2: ใช่ค่ะ
1: บอกพิกัดนิดนึงนะคะว่าสวนของน้องบุ้งนี่อยู่พิกัดตรงไหนของระนอง
2: อ๋อสวนอยู่ตรงนั้นเขาจะเรียกว่าบางกลางค่ะจริงๆอยู่ในอำเภอเมืองระนองเลยซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะคะก็อยู่ตรงก่อนเลยตรงโครงการ5ค่ะไปนิดนึงค่ะอยู่ตรงช่วงเขาเรียกว่าตรงนั้นเป็นซอยสุภโชคอะค่ะก็เข้าไปสุดซอยก็จะเป็นสวนที่บ้านค่ะ
1: สุดซอยเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: พิกัดง่ายๆนะคะ
2: ง่ายมากค่ะ
1: ก็พิกัดตรงนี้คือถ้าว่าตั้งหลักจากสวทระนองเนี่ยท่านผู้ฟังขาก็จะต้องผ่านไป3จุดยูเทิร์น นะคะจุดยูเทิร์นที่3นะคะแล้วก็ขับไปนิดนึงนะคะก่อนจะหาซอยได้เลยนะคะหรือว่าก่อนจะถึงปั๊มน้ำมันนะคะซอยจะอยู่ในช่วงพิกัดตรงนั้นกันค่ะในเรื่องของการพลิกสวนวิถีอินทรีย์สู่มาตรฐานระดับประเทศนี่ก็ต้องบอกว่าคิดใหญ่เลยนะ คิดใหญ่เลยนะแต่ด้วยประสบการณ์นะคะที่ได้มาจากบรรพบุรุษแล้วเราก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานครเนี่ยจนจบมหาวิทยาลัยจนทำงานตรงนี้ก็อยากจะให้เล่าสักนิดหนึ่งนะคะว่าการตัดสินใจตรงนี้นะคะมีคนทักนะมองว่าจบระดับปริญญาโทแล้วนี่ทำไมถึงกลับมาลุยโคลนลุยสวนกันตรงนี้มีคนถามตรงนี้ไหมคะ
2: โชคดีมากๆค่ะที่ครอบครัวเข้าใจค่ะมุ่งว่าสิ่งสำคัญคือครอบครัวเลยคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่อนข้างเชื่อมั่นในสิ่งที่เราจะทำแล้วก็สิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจอะค่ะฉะนั้นก็เลยเป็นโชคดีที่ไม่ได้มีใครขัดขาหรือไม่ได้มีใครภายนอกมาถามว่าเฮ้ยทำไมถึงกลับล่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโชคดีมากที่ไม่ได้เจอสิ่งนั้นนะคะแล้วก็มองว่าสิ่งที่เราทำมันจริงๆมันสามารถสร้างประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจในอาชีพการเป็นเกษตรกรหรือว่าชาวสวนคนนึงได้เหมือนกันค่ะ
1: อยากจะให้เล่านิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ทราบมาแล้วว่าน้องบุ้งนี่ได้หันกลับมาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะอยากจะทราบว่าเส้นทางการพิชิตตราสัญลักษณ์ออร์แกนิกไทยแลนด์มันเป็นเส้นทางที่ยากไหมเพราะว่ากลับมานี่คือจากคนที่เรียนนะคะเรียนแต่ตอนเด็กๆนี่เคยช่วยงานในสวนไหมฮะน้องบุ้ง
2: จริงๆแค่เล่นเลยค่ะ
1: แค่เล่นนะคะแต่ตอนกลับมาทำจริง
2: ใช่
1: ทำจริงแล้วก็ได้รับตราสัญลักษณ์ตรงนี้กันด้วยก็อยากจะเล่าถึงเส้นทางตรงนี้สักนิดนึงจะได้เป็นการจุดประกายสำหรับหลายคนที่ต้องการจะเริ่มต้นตรงนี้กันค
2: ่ะสำหรับของบุ้งเองอะค่ะที่จริงๆแล้วอะตั้งแต่อดีตคือสวนนี่น่าจะมากกว่า100ปีแน่นอนค่ะไปดูต้นไม้อะไรอย่างงี้ที่สวนได้นะคะแล้วก็เป็นอินทรีย์มาตั้งแต่ต้นก็คือตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราแล้วอะค่ะแล้วทีเนี้ยพอมาถึงรุ่นตัวเองแม่พอบรรพบุรุษส่งต่อมาที่แม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นแม่ก็ทำอินทรีย์มาตลอดค่ะคือเราเห็นพอมาถึงรุ่นของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้การเป็นอินทรีย์อันเนี้ยค่ะมันชัดเจนมากขึ้นมันกระจ่างมากขึ้นแล้วในมุมที่เราจะทำการตลาดในอนาคตด้วยในมุมที่เราจะทำให้มันเป็นธุรกิจมากขึ้นอะค่ะอะไรคือการันตีที่จะช่วยให้ส่วนเราอะค่ะมันคือสิ่งที่แบบเหมือน 100% ออร์แกนิกจริงๆเราก็เลยหาวิธีค่ะว่าทำยังไงดีนะให้ลูกค้าเองก็เชื่อถือในความเป็นออร์แกนิกของเราจริงๆเราไม่ได้แค่พูดว่าเฮ้ยเราเป็นสวนอินทรีย์นะตอนนั้นก็เลยลองหาว่าดูว่าแล้วมีหน่วยงานไหนบ้างที่ช่วยในมุมการแบบเข้ามาตรงนี้ได้อะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นก็ติดต่อไปที่เกษตรก่อนแล้วก็โยงมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาค่ะเขต7ตรงนั้นเขาจะเป็นของกรมวิชาการเกษตรอะค่ะก็ได้ไปติดต่อแล้วก็เจอกับทางทีมงานนะคะทีมงานเนี่ยเขาก็เข้ามาณตอนนั้นนะคะโดยที่การจะเริ่มได้เป็นนะคะก็บอกว่าไม่ง่ายค่ะเพราะว่ามันก็ต้องมีโปรเซสแต่ละสเต็ปของมันนะคะโดยที่ทางแต่โชคดีมากๆก็คือทีมงานทางเกษตรเขาก็น่ารักมากค่ะเขาก็เข้ามาแล้วก็เข้ามาให้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาดูว่าโอเคแล้วแต่ละสเต็ปของการจะเป็นออร์แกนิกไทยแลนด์ของเราอ่ะมันมีจุดไหนที่ยังติดขัดไหมหรือว่ามีจุดไหนที่เราต้องเสริมเพิ่มค่ะอย่างอาทิเช่นนะคะในการทำออร์แกนิกจริงๆในการจะได้มาตรฐานนะคะเราจะต้องมีบัฟเฟอร์โซนก็คือเหมือนสมมติว่าเรามีแปลงสี่เหลี่ยมนะคะเราอาจจะต้องมีโซนที่เป็นฝั่งรั้วใบต้นไม้สูงขึ้นมาเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทางเนี้ยให้ติดต่อไปทางเกษตรได้ค่ะเขาจะช่วยตรงนี้ได้หรือว่าการกำจัดศัตรูพืชเรามีวิธีการทำยังไงอย่างเช่นของที่สวนนี่เป็นมาตลอดนะคะก็คืออย่างคุณพ่อก็จะเป็นคนตัดหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนดูแลเรื่องความเรียบร้อยของสวนซึ่งพวกเนี้ยค่ะบางทีเนี่ยมุ่งมองว่าคนอาจจะมองข้ามพอคิดว่าเฮ้ยเราแบบเหมือนใช้ยาฉีดหญ้าก็ได้ยาฆ่าหญ้าก็ได้แต่จริงๆพวกนั้นนะคะมันคือการทำลายระบบนิเวศในภาพรวมเลยนะคะเลยมองว่าในมุมการทำพวกอินทรีย์อะค่ะมันก็เลยเนี่ยค่ะอาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเราในการให้เราได้การันตีตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ประมาณนั้น
1: ค่ะนี่คือเส้นทางนะคะตรงนี้กันแล้วก็ในเรื่องของการสร้างมูลค่าอัตลักษณ์ระนองจากผักพื้นบ้านสู่สินค้าพรีเมียม
2: ค่ะ
1: ตรงนี้นี่ก็อยากจะให้เล่าสักนิดหนึ่งนะคะในมุมมองในเรื่องของขั้นตอนต่างๆในการสร้างมูลค่าตรงนี้เป็นอย่างไรบ้าง
2: ค่ะต้องอธิบายกลับไปนิดนึงค่ะว่าตอนที่ตัดสินใจกลับมาเนี่ยเราก็มามองและในรุ่นเราว่าเอ๊จากประสบการณ์ที่เราไปเจอมานะคะเรามองว่าผักเหลียงอ่ะมันจะดึงมาเป็นไฮไลท์ของสวนได้เพราะว่าจากเพื่อนๆหรือว่าคนที่เราไปเจอในกรุงเทพอ่ะนะคะเขาทุกคนแบบเลิฟผักเหลียงกันมากค่ะเลยทีนี้ก็เลยนอกจากเราทำผักเหลียงที่เป็นแบบสดขายแล้วนะคะเราก็จะมีทำขึ้นมาเพื่อเพิ่มมูลค่านั่นก็คือซอสเพรสโต้ผักเหลียงค่ะซึ่งอันเนี้ยเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราชอบค่ะ จากที่เราชอบทานอาหารอิตาเลียนอยู่แล้วนะคะ เรามองว่าซอสเพรสโต้มันทานง่ายค่ะไม่ว่าจะเอาไปทำ ไปทาขนมปังหรือว่าจะเอาไปทานกับพาสต้าหรือว่าทานกับสลัดอะไรเงี้ยค่ะคือมันทำพริกแพงได้หลายอย่างตอนนั้นก็เลยจุดประกายว่าก็เอาสิ่งที่เราชอบเนี่ยแหละมาเพิ่มมูลค่าจากสิ่งที่สวนเรามีค่ะก็เลยออกมาเป็นซอสเพรสโต้ผักเหลียงซึ่งมุ่งก็พยายามใช้วัตถุดิบของโลโก้ด้วยนะคะก็คือเราก็เอาจากปกติเนี่ยเขาจะใช้ถั่วฝรั่งเขาก็จะใช้พายนัทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะในการทำซอสเพรสโต้แต่ว่าเราก็ดึงเม็ดไก่อยู่ค่ะเอามาทำในซอสอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: แล้วก็มันก็ช่วยเพิ่มความมันความอร่อยแล้วก็ชูได้ทั้งความเป็นผักเหลียงออร์แกนิกของสวนเล่านะคะของระนองเนาะแล้วก็บวกกับlocal ingredient ต่างๆที่เราใส่เข้าไปค่ะ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าเรานี่เป็นเมืองกาอยู่หวานกันด้วยนะคะก็เลยใส่ตรงนี้เข้าไปด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะก็เพื่อที่จะให้เป็นความแตกต่างนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของการชูโรงผักเหลียงตรงนี้นะคะคือปกตินี่พี่อ้อจะเห็นนะคะเยาวชนในระนองนี่ก็จะมีการดัดแปลงเป็นผักเหลียงอบชีสนะคะ อบชีสแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็น อีกแนวทางนึงนะคะในมุมมองตรงนี้ซอสเพรสโต้ผักเหลียงคือตอนนี้มีวางจำหน่ายหรือยังคะน้องบุ้ง
2: คะจริงๆหลักๆของทางสวนนะคะเราจะขายเป็นออนไลน์เป็นหลักค่ะพี่อ้อก็คือจะมีลูกค้าประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสั่งเข้ามาก็คือสั่งแล้วเราก็จะทำเหมือนตอนนี้ยังเป็นเบสแบบโฮมคุกนะคะก็ทำแบบชิ้นใบชิ้นอยู่เพื่อให้แบบมันอร่อยมันสดที่สุดเท่าที่เราจะแบบทำให้ลูกค้าได้ทานแล้วเขามีความสุขไปด้วยค่ะ
1: ค่ะใส่ใจใส่ความรักลงไปด้วย นะคะ ในซอสเพรสโต้ผักเหลียงคือจริงๆแล้วนี่คือกระแสการตอบรับของผู้บริโภคนะคะที่สนใจเพรสโต้ผักเหลียงนี่จะเป็นในพื้นที่ไหนนะคะที่สั่งเข้ามากัน
2: ที่สั่งเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นทางกรุงเทพค่ะก็จะมีจริงๆก็ต้องขอบคุณทางพี่ๆอะไรที่ออฟฟิศเดิมด้วยนะคะเพราะว่าก็จะเป็นคนอาจจะเป็นยังเจนลงมานิดนึงที่อาจจะชอบทานพวกอะไรใหม่ๆแล้วก็มันเอาไปทานง่ายค่ะที่บอกว่าทาขนมปังกินเป็นอาหารเช้าได้เลยหรือว่าเอาไปแบบราดสลัดกินเป็นมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เฮลตี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของโมเดลธุรกิจและการตลาดนี่ตอนนี้มีแนวทางตรงนี้ไหม
2: จริงๆจริงๆตอนนี้โมเดลเกี่ยวกับธุรกิจการตลาดอะค่ะก็นอกเหนือจากการที่เราทำเกษตรแล้วใช่ไหมคะบุ้งก็มีทำคล้ายๆกับคือที่บ้านนะคะคุณแม่เนี่ยเขาจะทำอาหารอร่อย ทีนี้เราก็เลยดึงสิ่งที่เป็นอันนี้มองเป็นโมเดลใหม่อันนึงที่เราทำมานะคะแล้วก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีก็คือเราก็ดึงวัตถุดิบในสวนซึ่งเราเป็นอินทรีย์อยู่แล้วนะคะออกมาแล้วเราก็เอามาทำครีเอทเป็นเมนูอาหารซึ่งเมนูต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูที่เราทำทานที่บ้านอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็ทำเป็นส่งเดลิเวอรี่เป็นแบบอาหารใต้สไตล์ระนองค่ะมรดกจากสวนถึงบ้านเดือนละครั้งแล้วเราก็ให้พรีออเดอร์ลูกค้าเนี่ยก็จะพรีออเดอร์มาก่อนแล้วเราก็ค่อยส่งตามวันที่เราแจ้งค่ะโดยที่เราก็ใช้วิธีการส่งขนส่งแบบที่เป็นรถเย็นค่ะเราก็ส่งไปถึงบ้านลูกค้าเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทั่วประเทศนะคะก็สั่งได้ส่งได้แล้วก็ลูกค้าก็ทานได้เลยเราได้ทานสิ่งที่ดีแบบปลอดภัยด้วยเราทำก็คือไม่ใส่พวกผงชูรสไม่ใส่พวกสารปรุงรสอะไรเลยค่ะหมายถึงว่าให้เป็นรสธรรมชาติค่ะแล้วก็ทำจากวัตถุดิบอินทรีย์ในสวนบวกกับ local ingredient เหมือนกันก็คือเราก็หาพวกปลาสดๆ พวกประมงพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: แ
2: ล้วก็ดึงพวกนั้นนะคะออกมาทำแล้วก็ครีเอทมาเป็นเมนูที่เหมือนส่งให้ลูกค้าทานได้ค่ะ
1: ยกตัวอย่างเมนูได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะอย่างเช่นช่วงนี้ค่ะเราจะดูเป็นซีซันอลค่ะพี่อ้อยอย่างเช่นช่วงเนี้ยสับปะรดที่สวนออกเยอะค่ะแล้วเมนูเด็ดของคุณแม่ก็คือคั่วส้มสับปะรดค่
1: ะ
2: ซึ่งเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าที่กรุงเทพเองก็ไม่เคยทานค่ะเขาก็ได้ทานแบบคั่วส้มสับปะรดสไตล์ระนองจริงๆที่เราทำส่งไปหรือว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีไอตัวยอดส้มแป้นขี้ม้าค่
1: ะ
2: ออกเยอะใช่ไหมคะแล้วที่บ้านเนี่ยคุณแม่เขาก็จะทำเป็นเมนูหมูสับผัดเครื่องแกงคลุกใบส้มแป้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งลูกค้าก็ชอบกันมากค่ะหรือว่าเมนูเบสิกเลยของสวนเราก็คือตัวผักเหลืองผัดไข่อันนี้ค่ะเราก็มีทำอยู่ในนั้นด้วยหรือว่าบางช่วงมีพริกไทยอ่อนออกเราก็เอามาทำครีเอทมาเป็นแกงเขียวพริกปลาทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเมนูแบบทานไม่ยากแล้วก็ลูกค้าได้ลองสิ่งใหม่ๆที่เขาอาจจะไม่เคยกินในกรุงเทพค่ะ
1: อ๋อค่ะคือว่าเราจะดูวัตถุดิบในช่วงฤดูกาลนั้นว่ามีอะไรออกมา
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ในสวน
2: ใช่ค่ะ
1: ต้องในสวน
2: ก็ในสวนออกมา
1: เป็นหลักนะคะว่ามีอะไรออกมาแล้วก็จะทำเมนูขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ของลูกค้ากันด้วยแล้วก
2: ็
1: ลูกค้าก็ตอบรับตรงนี้กันด้วยก็แบบเป็นฟีดแช่แข็งไปใช่ไหมคะ
2: บุ้งจะทำเป็นเหมือนอาหารสดแล้วแช่เหมือนเราแช่ช่องชิลค่ะพี่อ้อหมายความว่าสมมติว่าเราทำแล้วเราส่งเลยใช่ไหมคะลูกค้าได้รับอีกวันนึงไม่เกิน24ชั่วโมงค่ะก็จะเหมือนลูกค้าแช่ได้กินอาหารที่แบบเหมือนเราทำสดๆแต่ว่าเราแช่เย็นมาให้แล้วค่ะไม่ได้ฟรีซค่ะ
1: ค่ะแค่ฟังนี่ก็รู้สึกเริ่มหิวแล้วนะคะเนี่ย
2: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นี่มีการเปิดบ้านให้จองทานข้าวที่บ้านไหมเพราะตอนนี้ก็ทราบว่ามีเมนูต่างๆแล้วที่ส่งไปนะคะ
2: ค่ะ
1: นะคะตอนนี้ก็ถ้าว่าสนใจจะทานที่บ้านตอนนี้มีเปิดไหมคะ
2: จริงๆมีทำเป็นช่วงไฮซีซั่นนะคะพี่อ้อก็คือช่วงที่ฝนไม่ค่อยตกนะคะเรามีนักท่องเที่ยวมาอย่างค่ะก็จะมีเปิดต้องอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หัวหน้าเก่าตอนที่สมัยทำงานนะคะตอนนั้นแกมาเที่ยวที่ระนองแล้วก็แกก็ถามมาเลยค่ะว่าแบบเอ้ยอยากกินอาหารสดๆในสวนทำให้หน่อยได้ไหมอันนี้ก็คือเราก็เอ้ยได้งั้นลองทำค่ะพอลองทำปรากฏว่าพี่เขากับเพื่อนๆที่มาก็แฮปปี้แล้วก็เราก็เลยลองครีเอทออกมาซิฉะนั้นก็ทำเป็นมาทานข้าวที่บ้านชาวสวนค่ะซึ่งตอนเนี้ยมุ้งเปิดเป็นช่วงของไฮซีซั่นก็จะเป็นช่วงประมาณตุลาถึงมีนาค่ะแล้วก็จะเปิดอาทิตย์ละ3วันแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ลูกค้าได้มาทานแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามีผักอะไรช่วงนั้นอาจจะมีเรามีปลูกพวกแบบผักอะไรนะคะผักอินทรีย์พื้นบ้านผักแบบถั่วฝักยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทำเป็นเมนูที่มันเหมาะในการจะมาครีเอทเมนูเหมือนกันแล้วก็ปลาทะเลสดๆประมงพื้นบ้านระนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยเลือกติ๊กเมนูมาก่อนแล้วเราพอมาถึงก็สามารถทานอาหารสดๆของเราได้เลยค่ะ
1: คืออยากจะนำเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะว่าในส่วนของระนองเองนี่จะมีประมงพื้นบ้านที่ไปหาปลาทุกวันนะคะแล้วก็ชาวระนองเองก็จะได้รับประทานปลาสดๆตรงนี้กันแล้วก็ในตรงนี้ล่ะค่ะที่น้องบุ้งได้ดึงเอาจุดเด่นของความเป็นระนองไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบต่างๆนะคะก็ในระนองแล้วก็ในเรื่องของพริกแกงใต้กะปิแท้สไตล์ระนองก็ทราบว่ามีตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะอันนี้คืออยากจะช่วยชุมชนเพิ่มอะค่ะโดยที่ในมุมของบุ้งเนี่ยบุ้งพอลูกค้าอันนี้บุ้งมองจากลูกค้าเป็นหลักนะคะพอลูกค้าเขาซื้อผักเลี้ยงแล้วเนี่ยอะไรที่มันสามารถเติมให้เขาสามารถทำครัวของเขาได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นทำเมนูของเขาได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วทำไมเราถึงไม่เอาของระนองดีๆอะมาเสริมเข้าไปล่ะอันเนี้ยก็เลยซีเล็กพวกกะปิอร่อยนะคะแล้วก็พริกแกงที่คุณแม่ใช้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาเพิ่มมูลค่าในการรังสรรค์ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกสิ่งเหล่านั้นได้เติมเข้าไปจากนอกจากการซื้อผลิตผลทางการเกษตรค่ะแล้วเราก็ได้ช่วยชุมชนเล็กๆของเราไปด้วยค่ะ
1: ค่ะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่เลยนะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: คือนอกจากว่าแบบคือทำตามความฝันของเราแล้วนี่ก็ยังช่วยในเรื่องของสินค้าในท้องถิ่นกันด้วยในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นมรดกแข็งแรงบันดาลใจและบทเรียนก้าวต่อไปนี้เป็นอย่างไรคะ
2: ก้าวต่อ ่อไปของสวนใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของความมุ่งมั่นตั้งใจอะค่ะเราสวนมรดกเนี่ยอยากเป็นสวนเกษตรอินทรีย์แบบสร้างสรรค์นะคะที่เราสวนเกษตรอินทรีย์อย่างสร้างสรรค์ที่เราอะอยากจะยกระดับแล้วก็เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรอะค่ะให้มากขึ้นโดยที่เรามีวิถีเกษตรอย่างยั่งยืนที่เรามองว่าเราทั้งเราเองที่เป็นผู้ปลูกแล้วก็ผู้ทานนะคะแล้วก็ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่กับมันนะคะยั่งยืนไปด้วยกันก็เลยมองว่าเหมือนเป็นสิ่งที่เรามองภาพใหญ่ในอนาคตของเราเราอยากทำแบบนั้นนะคะพี่อ้อ
1: ค่ะก็ถือว่าในเรื่องของความยั่งยืนทางอาหารความมั่นคงทางอาหารนี่น้องบุ้งมีนะคะเต็มที่เลยตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงในส่วนของในส่วนของน้องบุ้งเนี่ยก็ทราบมาแล้วว่าจะมีในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่เป็นพืชผักต่างๆที่เป็นออร์แกนิกนะคะที่ได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ตรงนี้กันด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของกาแฟก็ทราบมาว่าตอนนี้ได้มีการนำโดยเฉพาะชาดอกกาแฟก็มีด้วยใช่ไหมคะ
2: ค่ะก็คืออันเนี้ยต้องขอบคุณคุณแม่ค่ะแม่เขาปลูกกาแฟไว้อยู่แล้วดั้งเดิมแล้วก็แม่เขาก็ลองเอาดอกกาแฟค่ะเข้าใจว่าในระนองก็จะมีคนทำอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะเอาชาเอาดอกกาแฟโดยที่เทคนิคของแม่ก็คือเราจะเก็บดอกกาแฟตั้งแต่ที่เขายังไม่ผสมเกสรค่ะแล้วเอาอันนั้นอะเอามาทำตักแห้งค่ะแล้วมันก็จะได้รสชาติดอกกับชาดอกกาแฟที่มันต่างจากคนอื่นตรงที่มันจะฟูตี้มันจะมีความเหมือนแบบมีติดแบบเกสรของดอกกาแฟจริงๆอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะให้รสชาติที่ต่างอันนี้ก็ช่วยเพิ่มมูลค่าแล้วก็ตอบโจทย์ตลาดที่ลูกค้าเขาก็อยากได้ด้วยนะคะก็เลยมีทำส่วนเนี้ยเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะพี่อ้อ
1: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะในเรื่องของชาดอกกาแฟนี้บางท่านก็อาจจะมองว่าเอ๊ะเขาจะเป็นลักษณะยังไงคือเขาจะหอม
2: ค่ะ
1: แต่กลิ่นเขาจะลึกกว่ามะลินะ
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะกลิ่นเขาจะลึกกว่ามะลินะคะและถ้าว่าใครที่ต้องการจะได้สัมผัสตรงนี้นี่นะคะที่สวนของน้องบุ้งก็มีนะคะตรงนี้กันนะคะ
2: ก
1: ็ให้บอกนิดนึงว่าในฐานะเป็นเจ้าของสวนที่ชื่อสวนชื่ออะไรคะ
2: สวนมรดกค่ะ
1: ค่ะโอ้จำกันง่ายๆ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีช่องทางในการเข้าไปติดต่อหรือยังไงที่ไหนบ้างเอ่ยมี
2: อ๋อมีค่ะก็จะมีทาง Facebook นะคะก็คือมรดกเลยค่ะมรดกการ์เด้นค่ะสะกดภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี LINE Official ค่ะก็จะเป็น

0: แล้วก็ให้กำลังใจหลายๆท่านที่อยากจะกลับมานะคะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่กระบี่ภูเก็ตพังงาระนองคือมรดกที่บรรพบุรุษของเรามีไว้ให้มีมากมายทีเดียว
1: ค่ะ
0: เราไปเรียนรู้นะคะในเรื่องประสบการณ์ต่างๆนี้ภายนอกกันแล้วถ้าเราได้กลับมานี่ก็จะช่วยพัฒนาจังหวัดของเราด้วยนะคะมีอะไรจะฝากนะคะถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในช่วงนี้ไหมคะในช่วงท้ายๆรายการเลย
1: สำหรับจริงๆก็คือในมุมของคนทำเกษตรนะคะก็อยากให้อุดหนุนสินค้าเกษตรกันเยอะๆนะคะแล้วก็อยากให้ทางภาคเกษตรเองนะคะเราที่เป็นเกษตรกรนะคะหันมาทำอินทรีย์กันเยอะๆนะคะเพราะมุ่งมองว่าในนอกจากที่เราเองที่เป็นคนปลูกอ่ะจะมีสุขภาพที่ดีแล้วอ่ะเรามุ่งมองว่ามันสามารถส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ค่ะไปให้คนอื่นๆได้จากผลิตผลดีๆที่เรามีอะค่ะโดยที่คือมองว่าในมุมของการทำเกษตรอะค่ะสำหรับส่วนมรดกที่เราตั้งใจก็คือเราอยากเป็นหนึ่งในการสร้างอาหารหนึ่งในปัจจัย4นะคะโดยที่เราทำให้ลูกค้าหรือว่าคนที่ทานของเราอะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มันคือหนึ่งในคุณภาพชีวิตที่ดีที่เราเป็นส่วนเล็กๆที่สามารถเข้าไปช่วยตรงนั้นได้อะค่ะก็ประมาณนี้เลยค่ะ
0: ถ้าว่าสนใจติดต่อช่องทางเหมือนที่เราบอกไว้ทาง
1: ได้เลย
0: ทาง Facebook นะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะมรดก
1: การ์เด้นค่ะสวนมรดกเซิร์ชได้เลยค่ะน่าจะขึ้นเลย
0: ค่ะสวนมรดกแล้วมรดกการ์เด้นกันนะคะค่ะขอบคุณน้องบุ้งหรือคุณปณิตาสันคุณากรเจ้าของเสริมมรดกมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะที่ได้มาพูดคุยกันตรงนี้ในการพลิกสวนวิถีอินทรีย์นะคะก็เป็นต้นกล้าอีกต้นหนึ่งของระนองที่คืนถิ่นเข้ามาในระยะเวลา3ปีนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาไปนะคะได้ระดับหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการชูโรงของผักเหลียงเป็นซอสเพรสโต้ผักเหลียงนะคะแล้วก็ชาดอกกาแฟกันด้วยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะเวลาของการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้นะคะทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองขอร่ำลากันไปก่อนนะคะช่วงถัดไปพบกับทีมงานสวทภูเก็ตวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจบลงเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้อภิสราคงมณีพร้อมด้วยน้องบุ้งนะคะขอลาท่านผู้ชมท่านฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและถ่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า

0: ี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
5: ระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
6: นายชัยพรสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กรมการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายธรรมพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางร่วมกับวัดหงรัตนารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเปราะบางในชุมชนเขตบางกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาในวันที่4มิถุนายนณโรงละครแห่งชาติโรงพลังศาสนิกถวายพระพรชัยมงคลมาริชโยรายงาน
5: จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนนี
7: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าขอเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569โดยช่วงเช้าเวลา 7:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณบริเวณเขื่อนท่าพยาสายอำเภอเมืองนราธิวาสช่วงเย็นเวลา 17:30 นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีครีมพร้อมร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่3มิถุนายนนี้ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบราชการให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลและ AI พร้อมลดขั้นตอนเอกสารเพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบราชการให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ปรับปรุงบริการภาครัฐเพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนลดภาระเอกสารและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้ง่ายรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้เห็นชอบการกับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับราชการและบุคลากรภาครัฐตามแนวพัฒนาบุคลากรภาครัฐพ.ศ. 2566ถึง 2570โดยกำหนดกรอบทักษะสำคัญ7ด้านเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้สอดคล้องกับบทบาทของบุคลากรในแต่ละกลุ่มทั้งผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างานและผู้บริหารและผู้ที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทั่วไปเพื่อให้การพัฒนาตรงกับภารกิจและสามารถนำไปใช้ได้จริงโดยตั้งเป้าว่าภายในปี2570ข้าราชการจะสามารถนำทักษะดิจิทัลไปใช้ในการทำงานและการให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม กันจากแก้วใสรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
11: องค์สมเด็จพระบรมราชินีเอกอนงวงศ์จักรีพระมิ่งขวัญคือนางแก้วคู่บารมีองค์ราชันงามเฉิดฉันเป็นศรีสง่าพระไทยไทยด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายธงชัยหันช่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง

พระมิ่งฟ้าคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเฉิดฉายเจิดจ้าหาใดปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสิริธรบัวแก้วนายกเทศมนตรีตำบลทึกคักพร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการและพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลทึกคัก

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุด
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต
5: วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี
6: ขอถวายพระศรีรวาสราชยศเป็นบาทบทพระพรใจพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญตวยเทพกรุงประทานพระมิ่งขวาคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเจิดฉายเจิดจ้าหาใดพานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายโสภณเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
7: ละครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับกรมประชาสัมพันธ์ของเรานี่แหละครับผมทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 10:10 น.โดยประมาณถึง 11:00 น.นะครับก็ช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกัน4จังหวัด5สถานีครับได้แก่โสทภูเก็ตของเรานะครับโสทพังงาสวทตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับโสทกระบี่แล้วก็โสทระนองนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระไสผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันนี้นะครับพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับ
4: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
8: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7: เพราะครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครู

0: ่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับสวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมตอนนี้เรากลับเข้าสู่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับกับรายการเล่าข่าวนามันนะครับก็ข่าวแรกนะครับผมมาเริ่มกันที่ข่าวจากส่วนกลางนะครับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับจัดพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะครับที่วัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครครับโดยได้มีท่านทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะครับหัวหน้าส่วนราชการและก็ประชาชนที่มาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยนะครับภายในงานนะครับรองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่จัดแสดงพระราชประวัติครับพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัดอันงดงามนะครับรวมถึงนิทรรศการประวัติวัดราชาธิวาสวิหารด้วยนะครับผมที่อาคารพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4ครับนอกจากนี้นะครับยังได้ชมการสาธิตทางวัฒนธรรมนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสินค้าชุมชนจากพื้นที่ต่างๆด้วยครับทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับจึงได้ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเลยนะครับผมมาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นะครับซึ่งงานจะมีไปจนถึงวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับที่วัดราชาธิวาสวิหารนะครับผมก็ง่ายๆคือตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมใครที่สนใจนะครับก็สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมกันได้นะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับผมที่พลาดไม่ได้เลยนะครับมีหลายกิจกรรมด้วยกันครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับกิจกรรมแรกเลยก็คือในการเรื่องของการชมโบราณสถานและก็ศิลปกรรมสำคัญต่างๆนะครับผมภายในวัดซึ่งช่วงเวลานะครับที่จะเปิดก็คือช่วงเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกานั่นเองนะครับผมหรือก็คือช่วงบ่าย2ถึง5โมงนะครับแล้วก็จะมีการเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4ครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับหรือก็คือ10โมงถึง1ทุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมไฮไลท์อีกอย่างนึงเลยก็คือกิจกรรมประทับตราพาสปอร์ต10จุดครับท่านผู้ชมครับซึ่งจะเป็นแต่ละจุดเนี่ยจะมีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็สถานที่สำคัญต่างๆภายในวัดครับรวมถึงนะครับผมมีการให้เราเนี่ยครับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าที่ผู้ที่เดินทางไปในงานเนี่ยได้เลือกซื้อสินค้าชุมชนอาหารแล้วก็ชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยแบบหลายๆเรื่องมากๆเลยนะครับผมผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถเดินทางเข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับเอาละครับผมขยับมาที่อีกหนึ่งเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับก็แน่นอนนะครับว่าช่วงนี้ยังไงก็เราพยายามผลักดันในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อยู่นะครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นนะครับยกระดับผ้าไทยแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ก้าวไกลสู่สากลนะครับผมโดยท่านสุรไทยเลิศเกษมนะครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการแล้วก็งานเสวนาวิชาการแฟชั่นผ้าไทยครั้งที่1ครับที่ภาคเหนือนะครับผมณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่นะครับผมโดยมีนายรัฐพลนราดิศรนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับผมดร.ศิรินดาจามรมานนะครับผมขออนุญาตนะครับที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับผมแล้วก็ท่านศิริชัยทหารานนท์นะครับผู้ก่อตั้งแบรนด์เทเตอร์นะครับร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับท่ามกลางนักศึกษานักออกแบบนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่มาร่วมงานบอกเลยว่าคึกคักมากๆเลยนะครับงานนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานครับในการนำผ้าไทยมาออกแบบแฟชั่นขั้นสูงนะครับผมแล้วก็ต่อยอดโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับให้ก้าวไกลไปถึงประเทศฝรั่งเศสนะครับไฮไลท์สำคัญของงานในครั้งนี้นะครับผมก็คือการจัดแสดงผลงาน10ชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศที่ผ่านเข้ารอบนะครับผมก็มี10ชุมชนดังนี้นะครับคืออู่ใหม่ไทยนะครับกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบางบ้านตองนะครับผมจังหวัดลำพูนนะครับบริษัทไทยซิวิลเลจจำกัดจังหวัดเชียงใหม่นะครับกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาครับกลุ่มทอมนโทนะครับผมจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูครับชัตุวัน ไทยซิวนะครับผมหรือชัดถาวันนะครับจัดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็กลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิการนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับกลุ่มอิมปานิจังหวัดราชบุรีนะครับกลุ่มโรงทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะครับและกลุ่มมีดีหน้าทับจังหวัดสงขลาครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละชุมชนนะครับได้โชว์ไอเดียนะครับผมเปลี่ยนผ้าไทยพื้นบ้านให้กลายเป็นแฟชั่นร่วมสมัยที่ใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันครับนอกจากนี้นะครับยังมีแฟชั่นโชว์สุดพิเศษนะครับโดยมีการนำโดยดาราดังนะครับท่านผู้ชมครับมิวสุภสิทธิ์นะครับมาร่วมสร้างสีสันให้กับงานในครั้งนี้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่พลาดงานที่เชียงใหม่ไปก็บอกเลยว่าไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะกรมประชาสัมพันธ์นะครับเตรียมลุยจัดกิจกรรมนี้อีกทั้ง3ภาคเลยนะครับได้แก่ภาคใต้นะครับผมที่จังหวัดสงขลานะครับวันที่6ถึง8มิถุนายนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับผมส่วนทางด้านภาคอีสานก็จะเป็นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในช่วงวันที่9ถึงวันที่21มิถุนายนนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นระยะเวลาที่มากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ที่ภาคกลางนะครับที่กรุงเทพมหานครวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้นะครับใครที่สนใจงานนี้นะครับก็ลองวางแผนกันดูนะครับว่าจะไปที่ภาคไหนดีนะครับผมใครที่อยู่ภาคใต้ก็สงขลาวันที่6ถึงวันที่8นี้นะครับอีก 4-5 วันเนาะก็สามารถไปกันได้นะครับภาคอีสานก็ต่อเนื่องจากภาคใต้เลยนะครับผม9ถึง21มิถุนายนก็ไปกันได้ครับแล้วก็ภาคกลางวันที่11ถึง13สิงหาคมครับเอาละครับก็พักกันสักครู่ดีกว่านะครับผมแล้วก็กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนในช่วงที่2หลังจากฟังเพลงเพราะๆกันนะครับ
2: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ๊อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มา

เล็งเอาไว้ว่าจะใช้ที่ไหนก็อย่าลืมไปใช้กันนะครับผมส่วนล่าสุดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็แอบมาโพสต์สะกิดเตือนใน Facebook ส่วนตัวด้วยนะครับว่าไทยช่วยไทย Plus เนี่ยก็เริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามสัดส่วนนะครับ60 40นะครับผมเงื่อนไขง่ายๆเลยนะครับก็คือจ่ายตามที่โครงการได้กำหนดเอาไว้นะครับซึ่งใครที่เล็งร้านไหนเอาไว้ก็ลองไปถามพ่อค้าแม่ค้าดูนะครับผมว่าสมมติราคาสินค้า100บาทเราจะต้องเติมเงินเข้าไปเท่าไหร่ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าจะกิ่งคำนวณ นะครับถ้าเราไม่ถนัดก็ฮัลโหลพ่อค้าแม่ค้าครับวันนี้เราจะไปกินร้านนี้ที่ร้านต้องเติมเงินเท่าไหร่นะครับผมเพื่อที่จะสามารถใช้จ่ายได้ตามเป้านะครับผมก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วเป็นโครงการที่ดีมากๆส่วนตัวผมเองเนี่ยเมื่อวานแอบไปใช้มาแล้วนะครับคือพอวันที่1เนี่ยตั้งเป้าไว้เลยนะครับผมว่าฉันจะไปกินบุฟเฟ่นะครับผมร้านปิ้งย่างร้านหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคนเยอะมากๆพอมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ได้ไปสัมภาษณ์มานะครับว่าที่ร้านมีคนที่เข้ามาใช้บริการเยอะเพิ่มขึ้นไหมนะครับผมซึ่งปกติแล้วที่ร้านเนี่ยครับได้บอกว่าจริงๆแล้วลูกค้าที่ร้านนี้เนี่ยครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เป็นต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวจีนชาวต่างชาติต่างๆรัสเซียหรือว่าที่มาจากภายนอกประเทศนะครับแต่จะไม่ใช่คนไทยซะส่วนใหญ่แต่หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับไทยช่วยไทยพลัสเปิดนะครับผมคนไทยเข้ามาใช้บริการเยอะขึ้นครับเพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าร้านปิ้งย่างร้านนี้นะครับเป็นค่อนข้างที่จะมีราคาประมาณนึงเลยมีความพรีเมียมซึ่งจริงๆชาวภูเก็ตอ่ะพร้อมอยู่แล้วแหละที่จะใช้จ่ายแต่ว่าไม่ค่อยมีคนมาที่ร้านนี้เท่าไหร่นะครับผมที่เป็นคนไทยนะครับเพราะว่าก็ราคาค่อนข้างสูงแต่พอเป็นที่มีไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาเนี่ยคนได้มีโอกาสที่จะแบบได้เข้ามาทดลองเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสก็ช่วยออกตั้ง200บาทถูกไหมครับผมก็ช่วยลดราคาแบบค่าใช้จ่ายค่ากินในวันนั้นไปซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าวันนั้นนะครับผมเขาบอกว่าคนไทยเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็มีผลตอบรับดีมากๆเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่อุปสรรคปัญหาที่ได้เจอที่ลองสัมภาษณ์มาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าปัญหาที่เจอส่วนใหญ่คือประชาชนหรือผู้ที่ใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องเติมเงินเท่าไหร่นะครับผมคือเป็นเงินส่วนตัวเองอะที่ต้องออกเท่าไหร่นะครับซึ่งอย่างปกติที่เป็นโครงการคนละครึ่งพลัสมันคิดคำนวณง่ายถูกไหมครับก็คือ50รัฐ50เรา50นะครับผมแต่ตอนนี้รัฐจ่าย60บาทเราจ่าย40บาทจริงๆแล้วผมก็มีวิธีแนะนำนะว่าให้แบบตีกลมๆไปเลยง่ายๆวันหนึ่งเนี่ยรัฐมีให้เรา200เราเติมเงินเข้าไป140บาทวันนั้นนะครับผมเราสามารถใช้สิทธิ์ประมาณ340บาทได้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าสินค้าราคาเกิน340บาทเราก็ซื้อขายได้เช่นกันนะครับผมเพราะว่าเราก็เติมเงินส่วนต่างเข้าไปสมมติว่าราคาทั้งหมด400บาทแต่ในวันนั้นเนี่ยสิทธิ์ที่เราใช้ได้คือ340บาทเราก็เติมส่วนต่างอีก60บาทเข้าไปให้เป็น400บาทได้นะครับเอาง่ายๆผมพยายามให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ตอนนี้ครับเติมเงินเข้าไปเหมือนครั้งก่อนก็ได้ครับเพราะว่ายังไงแล้วเงินส่วนที่เหลือในนั้นเราก็เอามาใช้จ่ายแบบสแกน QR code จ่ายซื้อสินค้าทั่วไปได้เหมือนกันนะครับก็อยากจะให้ลองนำไปใช้กันดูบางคนคิดว่าเอ้ยยากจังเลยคำนวณยากจังจะใช้ดีไหมนะครับผมลองใช้ก่อนครับรับรองว่าเพลินแน่นอนเพราะว่าเมื่อวานวันแรกผมใช้เต็มวงเงินเรียบร้อยเลยผมยังคิดอยู่นะว่าเนี่ยเขาบอกว่าคือที่รัฐบาลได้กำชับมาว่า1เดือนเนี่ยพยายามใช้ให้หมด 1,000 บาทแต่สำหรับผมผมคิดว่าอาทิตย์นึงผมน่าจะหมดอ่ะจริง 1,000 บาทนะครับก็ไปลองใช้กันดูนะครับผมว่ายังไงก็เป็นสิ่งที่ช่วยเราลดภาระค่าของชีพได้นะครับใครที่เหมือนว่าไม่อยากจะเอาไปใช้ในเรื่องของการกินซะส่วนใหญ่ก็ไปซื้อของใช้ได้นะครับผมจะจานชามถ้วยหม้ออะไรอย่างเงี้ยครับร้านไหนที่เข้าร่วมโครงการก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับผมอ้ออีกวิธีนึงอีกเรื่องนึงก็คือจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าร้านไหนเปิดให้บริการในโครงการไทยช่วยไทยบ้างเราสามารถเข้าไปที่แอปเป่าตังได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ตรงโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยมันจะมีเป็นแบนเนอร์เป็นช่องที่เราคลิกเข้าไปว่าค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งไอตัวแบนเนอร์ตัวนั้นพอเรากดเข้าไปใช่ไหมครับมันจะอ้างอิงจากพิกัดที่เราอยู่นะครับผมอย่างของผมเนี่ยอยู่ภูเก็ตใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นมาเลยว่าโอ้รอบตัวผมมีร้านอะไรที่อยู่ใกล้เคียงบ้างก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับลองไปสำรวจลองไปใช้กันดูไม่ยากครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะใช้กันเป็นอยู่แล้วนะครับเอาล่ะมาที่อีกเรื่องนึงกันดีกว่าเป็นเรื่องที่

เนื่องกันนะครับเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองนะครับเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยวันที่1มิถุนายนก็เป็นวันแรกเช่นกันที่รัฐบาลได้เริ่มโอนเงินเพิ่มวงเงินช่วยเหลือนะครับค่าครองชีพให้อีก700บาทนะครับผมต่อคนต่อเดือนนะครับทำให้จากเดิมที่เคยได้300บาทเนี่ยก็ตอนนี้กลายเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเต็มๆเลยนะครับก็เท่าๆกับคนที่ได้ไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะครับแต่ว่าก็จะใช้ง่ายกว่าเนาะนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ารอบนี้รัฐบาลจัดให้เต็มๆยาวๆ4เดือนเหมือนกันเลยนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงกันยายน2569นั่นเองครับที่สำคัญนะครับใครที่มีสิทธิ์เดิมอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปต่อคิวลงทะเบียนใหม่ให้ปวดหัวนะครับถือบัตรเดินเข้าร้านธงฟ้าได้เลยหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็สแกนหน้าใช้จ่ายได้ทันทีเลยครับบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับผมที่มีการสำรวจออกมาก็ต้องบอกเลยว่าคึกคักแบบไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรู้นะครับว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับมีเขาเรียกว่าทั้งวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นจากผลกระทบต่างๆถูกไหมครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าภาพรวมในการใช้จ่ายเนี่ยกลับมาเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมคึกคักมากๆเลยนะครับพี่น้องประชาชนก็พากันออกมาไปซื้อของจำเป็นในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำตาลทรายน้ำมันพืชนะครับน้ำปลาซึ่งส่วนเนี้ยคนนิยมซื้อมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าเอามาตุนไว้ลดค่าใช้จ่ายกันแบบเยอะมากๆนะครับหลายคนก็สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเพราะว่าแบบเหมือนเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือจริงๆครับสำหรับคนที่ไม่มีก็คือไม่มีจริงๆมาตรการตรงนี้ครับช่วยเหลือใครได้หลายๆคนมากเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนที่จับจ่ายใช้สอยก็ได้ฝากมาขอบคุณรัฐบาลเช่นกันนะครับว่าเงินก้อนนี้เนี่ยช่วยต่อลมหายใจแล้วก็ลดภาระได้จริงๆนะครับแถมงานนี้นะครับไม่ได้มีแค่คนที่ถือบัตรนะครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนต่างก็หน้าบานไปตามๆกันเลยนะครับเพราะว่าเพราะยอดขายเนี่ยพุ่งกระฉูดเลยนะครับผมเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นกันอย่างคึกคักก็ถือเป็นข่าวดีรับต้นเดือนที่ทำให้เรายิ้มได้จริงๆครับแล้วก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวดีๆเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะครับก็นี่แหละครับอยากจะฝากทุกท่านนะครับว่าใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสก็อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ของตัวเองกันให้ครบนะครับผมอย่าปล่อยให้สิทธิที่เราลงทะเบียนแล้วเอามาเนี่ยสูญเปล่านะครับผมใช้กันให้เต็มที่นะครับผมเพื่อกระตุ้นตัวเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเองแล้วก็ให้เราเนี่ยลดภาระค่าครองชีพของเราไปด้วยนะครับเอาละครับหมดข่าวในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันแล้วครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับพักกันสักครู่ดีกว่านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ

ณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

ดเบื้องยุคคนบาทอภิวาทวิมลศรีเทิดไทยราชินีขวัญภูมิสถิตไทยสง่าสมร่มเกล้าประดับด้าวพิสุทธิ์ใสเคียงคู่ภูวนัยเป็นหลักชัยของผองชนเย็นยิ่งพระเมตตาเหล่าประชาทุกแห่งหนสำนึกในกมลทั่วแดนดนสุขสดานถวายชัยพิพัฒน์สุมานัทกะเสมสารเฉลิมมงคลการบันดาลทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสายันศรีนวลผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดปัตตานีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำศาลแขวง

0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกับสู่รายการเล่าข่าวดับบันช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับก็มาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตของเราเช่นเดิมเลยนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับ1มิถุนายนนะครับเวลาประมาณ 10:15 นะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์นะครับทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับภูเก็ตในพระราชขออภัยครับในพระราชูปถัมภ์นะครับอำเภอเมืองภูเก็ตครับโดยได้มีท่านนิรัตน์พงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่นะครับร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกันเลยนะครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงโรงเรียนทรงวางพวงมาลัยนะครับถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับฉะนั้นครับเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระปลาพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผลนะครับคลุมป้ายอาคารศรีสิรินธรและทรงปลูกต้นไม้นะครับผมต้นจำปีศรีสิรินธรนะครับไปเป็นที่ระลึก1ต้นนะครับนอกจากนี้นะครับได้เสด็จเข้าภายในอาคารเพื่อทอดพระเนตรนะครับนิทรรศการผลงานวิชาการของนักเรียนและในโอกาสนี้นะครับทรงใช้ผู้การจีนทรงพระอักษรคำว่าซื่อหลินทงนะครับซึ่งเป็นพระนามของพระองค์ในภาษาจีนด้วยครับก่อนจะเสด็จไปฉายพระฉายาลักษณ์นะครับร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะครูและทรงรับฟังรายงานผลการศึกษาจากนักเรียนทุนครับก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับนั่นเองนะครับการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในครั้งนี้นะครับสร้างความปลาบปลื้มปิตินะครับแล้วก็การสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับแก่คณะครูนักเรียนและประสบนิกรชาวภูเก็ตอย่างหาที่สุดมิได้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ปลาบปลื้มใจของชาวภูเก็ตแล้วก็คณะนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับผมเป็นล้นพ้นเลยแหละครับเอาละครับแวะไปที่จังหวัดของเราเหมือนเดิมนะครับผมแต่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องราวดีๆนะครับผมก็เป็นเรื่องของแฟชั่นผ้าไทยท้องถิ่นนะครับผมรวมถึงแฟชั่นต่างๆที่เป็นเขาเรียกยังไงดีแฟชั่นท้องถิ่นที่ไม่ใช่เพียงแค่ของคนไทยเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีการผลักดันให้ปังระดับอินเตอร์เลยนะครับผมก็งานนี้นะครับมีชื่อเก๋ๆเลยนะครับว่าอัตลักษณ์ภูสารเลือค่าสินถิ่นภูเก็ตครับบอกเลยว่าแค่ฟังชื่อก็รู้สึกว่าโอ้ลักชัวรี่มากๆแล้วนะครับผมโดยเมื่อวันก่อนนะครับนายธีรพงษ์ช่วยชูนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางไปเปิดงานนี้ด้วยตัวเองเลยนะครับที่ลานกิจกรรมชั้น1ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองครับงานนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเอาใจสายแฟชั่นแล้วก็คนรักผ้าไทยนะครับโดยเฉพาะเป็นการโชว์ศักยภาพผ้าลายอัตลักษณ์ของภูเก็ตครับก็บอกเลยว่ามีการนำมาออกแบบใหม่ให้เป็นแบรนด์สินค้าที่ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อช่วยสร้างงานแล้วก็สร้างอาชีพแล้วก็ทำเงินเข้ากระเป๋าให้กับพี่น้องชาวภูเก็ตนะครับผมที่ทำงานในเรื่องของโอท็อปนั่นเองนะครับแล้วก็ชุมชนต่างๆด้วยเช่นกันนะครับแอบกระซิบนะครับว่าโครงการนี้นะครับจัดเต็มมากนะครับผมมีทั้งการประกวดออกแบบตราสินค้านะครับบรรจุภัณฑ์แล้วก็ไฮไลท์เด็ดของงานที่ห้ามพลาดเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือแฟชั่นโชว์ผ้าท้องถิ่นสวยๆนั่นเองครับกิจกรรมเวิร์กช็อปเพ้นท์ผ้าบาติกด้วยตัวเองด้วยนะครับรวมถึงนิทรรศการผ้าลายภูเก็ตที่หาดูได้ยากมากๆนะครับแล้วต้องบอกว่าเปิดงานวันแรกนะครับปังสุดๆเลยยอดขายทะลุเกิน 50,000 บาทครับโดยร้านที่ขายเป็นแบบเทน้ำเทท่าเลยนะครับ5อันดับแรกก็ลิสต์มาให้ฟังกันนะครับมีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรดอกไม้บานภูเก็ตครับแล้วก็มียิ่งบาติกเพ้นท์นะครับผมเต้าสอคุณเล็กพรีมาเพลนะครับแล้วก็แบรนด์บาบาภูเก็ตนะครับบอกเลยว่านี่คือ5แบรนด์หลักที่ยอดขายพุ่งกระฉูดนะครับผมในงานนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนนะครับผมที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับผมหรือกำลังไปเที่ยวแถวนั้นนะครับวันนี้ก็2มิถุนายนถือเป็นวันสุดท้ายของงานแล้วครับแวะไปเชียร์ไปอุดหนุนสินค้าชุมชนกันได้นะครับตั้งแต่10โมงเช้ายิ่งยาวเลยนะครับไปจนถึง2ทุ่มที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองนะครับไปร่วมภูมิใจกับผ้าไทยผ้าบาติกผ้า พื้นถิ่นของเรากันได้นะครับขยับจากภูเก็ตกันนิดหนึ่งละกันนะไปต่อที่จังหวัดกระบี่ครับก็มีบรรยากาศความอิ่มบุญอิ่มใจมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันนะครับผมโดยเมื่อวันก่อนนะครับที่วัดมหาธาตุวชิรมงคลหรือที่พวกเราเรียกกันคุ้นหูว่าวัดบางธงนะครับในอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะครับได้มีการจัดพิธีห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ครับโดยมีพระเทพวชิรากรรักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับแล้วก็ท่านอังกูลศิลาเทวกูฏผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์นะครับพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดหัวหน้าส่วนราชการนะครับพุทธศาสนิกชนแล้วรวมถึงด้วยนะครับก็คือนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ร่วมใจกันห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์กันอย่างหนึ่งแน่นเลยแหละครับก็คุณผู้ฟังครับถ้าพูดถึงวัดบางธงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาของภาคใต้บ้านเราเลยนะครับเพราะความสวยงามโดดเด่นของพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีสีทองอารามเนี่ยก็สร้างขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากมหาเจดีย์พุทธคยานะครับประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับข้อใครที่เป็นสายมูเตลูหรือว่าสายที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์นะครับชอบที่ท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ก็สามารถลองแวะเวียนกันมาได้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับวัดบางธงกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตของสายบุญอย่างที่ได้บอกไปเลยแหละครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่มีเขาเรียกว่าได้วางแผนกันมาแวะเวียนนะครับมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตครับก็ต้องบอกว่าอนุโมทนาบุญกับพี่น้องชาวกระบี่ทุกท่านด้วยนะครับผมเอาละครับต่อจากจังหวัดกระบี่นะครับขยับกันมาที่จังหวัดระนองนะครับประตูสู่อันดามันของเรานะครับก็มีบรรยากาศที่เกี่ยวกับเรื่องพื้นที่สีเขียวนะครับที่สร้างความร่มรื่นนะครับผมเมื่อเมื่อวันก่อนนะครับณวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงจังหวัดระนองนะครับท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้นะครับเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติครับซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้จัดขึ้นโดยอุทยานแห่งชาติน้ำตกเงาครับเพราะตามมติครม.ได้มีเงื่อนไขกำหนดเอาไว้นะครับว่าให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเนี่ยเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาตินะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเพื่อให้พวกเราทุกคนนะครับเห็นความสำคัญของป่าไม้แล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองครับสำหรับต้นไม้ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับแล้วก็ชาวระนองได้ร่วมใจกันปลูกในวันนั้นนะครับคือต้นยางนาครับซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีคุณค่ามากๆเลยนะครับผมนอกจากจะช่วยให้วัดแล้วก็ชุมชนนะครับที่มีความร่มรื่นมีความร่มรื่นมากขึ้นนะครับผมก็ยังช่วยมีในเรื่องของการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติของเมืองอย่างเมืองฝน8แดด4ของจังหวัดระนองนั่นเองนะครับให้กลับมาสมบูรณ์แล้วก็เขียวขจียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเห็นภาพแบบนี้แล้วก็น่าชื่นใจแทนคนรุ่นหลังจริงๆนะครับพูดเหมือนคนมีอายุเลยนะครับผมก็คือต้องบอกว่าชื่นใจจริงๆนะครับผมเพราะว่าอย่างต้นไม้เหล่านี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเขาเรียกไงโลกของเราต่อไปนะครับผมช่วยในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็การคงอยู่ของมนุษย์เราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ท่านผู้ฟังข่าวนี้จบแล้วอาจจะมีแรงบันดาลใจนะครับในการที่จะแบบเย็นนี้กลับบ้านไปลองหาต้นไม้แบบสักต้นเล็กๆนะครับผมมาปลูกที่บ้านกันดูนะครับเผื่อจะคือคนละไม้คนละมือช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยสร้างเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับก็อีกนิดนึงนะครับผมปิดท้ายที่จังหวัดพังงานะครับก็เมื่อกี้เรามีจังหวัดระนองไปแล้วนะครับจังหวัดกระบี่ไปแล้วเนาะก็พังงานี่แหละครับปิดท้ายนะครับผมก็มาในเรื่องของการเตือนภัยพยากรณ์อากาศกันหน่อยครับเพราะว่าพังงาช่วงนี้บอกเลยว่าลมฝนนี่มาแรงจริงๆนะครับผมตอนนี้นะครับท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับได้มีการสั่งการด่วนให้ทุกอำเภอแล้วก็หน่วยกู้ภัยในพื้นที่นะครับเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยครับผมแล้วก็ให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเตรียมพร้อมเขาเรียกไงสแตนด์บายช่วยเหลือชาวบ้านนะครับผมตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวันก่อน มีเหตุนะครับฝนตกกระหน่ำลงมาเลยอย่างต่อเนื่องทำให้หลายๆพื้นที่ในจังหวัดพังงาเกิดดินสไลด์ครับแล้วก็ต้นไม้บางต้นเนี่ยล้มขวางถนนหลายจุดเลยนะครับผมอย่างช่วงเย็นที่ตำบลทุ่งคาโงกนะครับขอไปถ้าอ่านชื่อผิดนะครับผมอำเภอเมืองพังงาเนี่ยแล้วก็ที่ตำบลท่านานะครับผมอำเภอกะปงนะครับเกิดเหตุต้นไม้โค่นล้มปิดทางสัญจรนะครับแต่โชคดีที่ท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่นะครับช่วยกันระดมกำลังนะครับผมจับเลื่อยยนต์ลุยตัดแล้วก็ขนย้ายต้นไม้นะครับผมเปิดทางให้รถสัญจรผ่านไปได้นะครับแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่ารวดเร็วมากๆนะครับลงพื้นที่นี่ผมนึกว่าเดอะแฟลชเลยนะครับผมนะแล้วก็คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เนี่ยผมอยากจะเตือนอีกนิดนึงนะครับหน้าฝนทางภาคใต้บ้านเราเนี่ยลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกชุกเลยขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยนะครับหลีกเลี่ยงการจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็การจอดใต้ป้ายโฆษณาใหญ่ๆเนี่ยอันนี้อันตรายเหมือนกันนะครับเราอาจจะเคยเห็นภาพตามโฆษณาหรือว่าตามคลิปวิดีโอต่างๆที่อยู่ในโซเชียลออนไลน์อาจจะไม่ใช่ประเทศไทยนะครับแต่ก็จะมีภาพที่แบบต้นไม้เอ่ยป้ายโฆษณา

ปลอดภัยไว้ก่อนชีวิตของเรามีค่านะครับเอาละครับใกล้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็ทั้งหมดนี่แหละครับคือข่าวสารที่วันนี้ผมเองได้นำมาฝากทุกท่านที่กำลังเปิดสัญญาณ FM 96.75 MHz นะครับรวมถึงที่ฟังจากการถ่ายทอดสัญญาณด้วยนะครับจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ของเรานี่แหละนะครับผมฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับก็เรื่องฟ้าเรื่องฝนแล้วก็เรื่องราวดีๆก็มีประมาณนี้นะครับในวันนี้ตัวผมเองนะครับขออนุญาตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันของสายวันนี้นะครับก็สามารถติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับผมวสุรัตน์วีระสัยแล้วก็พี่ทีมงานสวทภูเก็ตของเราขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อย่างใกล้ชิดย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหว

0: ดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อย่างใกล้ชิดย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก
2: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดหลังตรวจพบเชื้อสายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เคยพบในประเทศไทยโดยอาการที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ไอเจ็บคอและมีไข้ซึ่งอาการเจ็บคอเป็นลักษณะเด่นของสายพันธุ์ดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพหากมีไข้ไอหรือเจ็บคอควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อย้ำว่าไม่ต้องตื่นตระหนกกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและยังไม่จำเป็นต้องหาวัคซีนเพิ่มเติมส่วนการแพร่กระจายของสายพันธุ์ดังกล่าวจะแพร่กระจายง่ายเหมือนสายพันธุ์โอมิครอนหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้แพทย์ลงรายละเอียดผลิตนาฏปันการสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหารือนายกรัฐมนตรีเร่งเครื่องพัฒนา SME หลังสัดส่วน GDP ปรับลดลงยืนยันเตรียมแผนรับมือแล้ว
3: นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการพูดคุยถึงภาพรวมการทำงานทั้งในส่วนของงานการเมืองและงานราชการที่ต้องขับเคลื่อนและพัฒนาโดยโฟกัสหลักอยู่ที่การเร่งแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กและระดับไมโครเนื่องจากพบว่าสัดส่วนของ SME ต่อ GDP ของประเทศในปัจจุบันมีตัวเลขที่ตกลงมาโดยทางนายกรัฐมนตรีได้กำชับอย่างเร่งด่วนให้หาแนวทางพัฒนาและช่วยเหลือกลุ่ม SME ซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมการและวางแผนงานต่างๆไว้รองรับหมดแล้วปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: มาเลเซียเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียคณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดียของมาเลเซียหรือ MCMC รายงานว่ามาเลเซียเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Facebook, TikTok และ YouTube ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยแพลตฟอร์มเหล่านี้จะต้องดำเนินการยืนยันอายุของผู้ใช้งานเทียบกับฐานข้อมูลของรัฐบาลซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเป็นเงินสูงถึง10ล้านริงกิตหรือประมาณ82ล้านบาทMCMC กล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีจุดประสงค์ที่จะสั่งห้ามเยาวชนเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเข้าถึงเทคโนโลยีแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความรับผิดชอบในกลุ่มแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียพ่อแม่และผู้ปกครองในการปกป้องเยาวชนทางออนไลน์ทั้งนี้มาเลเซียยกระดับการตรวจสอบบริษัทโซเชียลมีเดียอย่างเข้มงวดภายหลังพบเนื้อหาทางออนไลน์ที่เป็นอันตรายเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและกำลังดำเนินการปราบปรามเนื้อหาที่มีเจตนาปลุกปั่นความตึงเครียดทางเชื้อชาติหรือศาสนารวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
6: พระบารมีเรืองรองผ่องทั่วล่าปวงประชาน้อมใจถวายสีทรงเปี่ยมด้วยเมตตาและปราณีคู่ธานีจักรีวงศ์ดำรงไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสุเทพทองถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคเคียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคเคียน

พระบารมีเรืองรองผ่องทั่วล่าปวงประชาน้อมใจถวายสีทรงเปี่ยมด้วยเมตตาและปราณีคู่ธานีจักรีวงศ์ดำรงไทยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายพงศกรชุมเปียเกษตรอำเภอกระโปงพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระโปง

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
3: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
2: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
3: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
2: ใช่แล้วจ้าพี
3: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะทางสวทพงา FM 100 MHz นะคะในวันอังคารที่2มิถุนายน2569ค่ะในวันนี้ค่ะจะเจอกันกับดิฉันนะคะซาเลฮาอุสมานะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะและทักทายคุณผู้ฟังนะคะในทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้รายการของเรานะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะรวมไปถึงประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองนะคะนั่นก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะที่หลายๆท่านอาจจะไปใช้สิทธิ์แล้วนะคะในรายการของเราในวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากในส่วนของนายอภิชาติแก่งเพชรค่ะคลังจังหวัดพังงาค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็จะนำมาพูดคุยกันในเรื่องของโครงการดังกล่าวนะคะว่ามีความสำคัญอย่างไรวัตถุประสงค์นะคะมีประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆที่พี่น้องประชาชนที่จะได้รับค่ะท่านคะเรามาพูดถึงเรื่องของวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะ
2: ครับในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยครับจะมุ่งเน้นนะครับสองส่วนด้วยกันนะครับในส่วนที่หนึ่งก็จะเป็นการช่วยเหลือนะครับและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็สองนี่ครับจะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายและก็ประคับประคองกำลังซื้อภาครัฐของประชาชนนะครับรวมถึงช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยนะครับให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างจำเป็นเร่งด่วนโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับนี่ก็คือเป็นวัตถุประสงค์เดิมๆของโครงการที่ตั้งใจจากรัฐบาลนะครับ
1: แล้วรูปแบบของโครงการเนี่ยเขามีด้วยกันถึง2โครงการถูกต้องไหมครับท่าน
2: ถูกต้องครับท่านครับ
1: ค่ะเป็นโครงการอะไรบ้างคะ
2: ครับเป็นโครงการที่1ก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ2569นะครับเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับโครงการที่2ก็เป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ6040หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกขานกันนั่นแหละครับ
1: ค่ะซึ่งรูปแบบของเราเติมเงินเนี่ยบางท่านอาจจะไขข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเติมเงินแล้วก็เราต้องใช้ภายในกี่วันยอดเงินที่เติมไปอะคะท่าน
2: ครับเขาก็เติมเงินนะครับทุกครั้งนะครับพูดง่ายๆว่าตรงนี้เป็นโครงการที่รัฐช่วยเหลือเรานะครับ60แล้วก็เราเติมเงินเพียงแค่40หมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยครับเราใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ200บาทแต่เดือนนึงอ่ะก็คือ 1,000 บาททั้งหมดระยะเวลา4เดือนตั้งแต่มิถุนาจนถึงกันยายน2569นะครับนั่นคือต้องโทษเรียกว่าทั้งหมดก็4,000บาทนะครับเราเติมเงินเพียงแค่ 40% นะครับแล้วรัฐก็เติมให้เรา 60% ของการใช้จ่ายครับ
1: ค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของประเด็นว่าเอ๊ะสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วสำหรับร้านค้าเราก็ยังจะมีในหน่วย

0: ที่หัวหน้าบอกไปก็คือระยะเวลา4เดือน
1: 4เดือนครับ
0: ก็จะได้วงเงินประมาณ 1,000 บาทต่อเดือน
1: ครับผม
0: ค่ะซึ่งในส่วนของการเปิดหรือว่าสำหรับรูปแบบของการซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยสิทธิประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนอ่ะนำไปใช้ได้เนี่ยก็ต้องอยู่ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมด้วย
1: ใช่ต้องเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับ
0: ค่ะและในส่วนของสำหรับการซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยค่ะจากร้านที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1
1: วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยครับเริ่มแล้วครับเริ่มของโครงการ60 40เริ่มมาแล้วนะครับ
0: ค่ะและสำหรับร้านค้ากันบ้างค่ะหัวหน้าค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยณปัจจุบันล่าสุดเนี่ยยอดเนี่ยมีจำนวนกี่ร้านค้า
1: ครับสำหรับจังหวัดพังงานะครับเรามีข้อมูลโครงการไทยยั่วไทยพลัสนะครับหรือที่เราเรียกขานกันว่า60โครงการ60 40เนี่ยครับขณะนี้นะเป็นข้อมูลนะวันที่31พฤษภาคม2569นะครับเรามีร้านค้าที่ร่วมโครงการทั้งสิ้นนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติผ่านช่องทางมหาไทยของจังหวัดพังงานี่นะครับในพื้นที่นะครับขณะนี้เรามีจำนวนกิจการทั้งหมดที่ลงทะเบียนนะครับ112โครงการที่ผ่านกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็จะเป็นแยกประเภทออกมาเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มเนี่ย92ร้านค้านะครับร้านค้าทั่วไปได้อื่นๆนี่20ร้านค้านะครับสำหรับโครงการที่เป็นส่วนของร้านธงฟ้าและร้านโอท็อปนะครับที่ได้รับการอนุมัติจากจังหวัดพังงาเนี่ยครับจะเป็นสินค้าธงฟ้าที่ลงทะเบียนมาแล้วนะครับ754ร้านค้านะครับที่ลงทะเบียนกับเป็นร้านค้าโอท็อปนะครับลงมาแล้วก็46ร้านค้านะครับสำหรับกิจการขนส่งสาธารณะและกิจการขนส่งมวลชนที่รับอนุมัติเนี่ยขณะนี้ยังไม่มีการลงทะเบียนในภาพรวมทั้งสิ้นนะครับขณะนี้จังหวัดพังงามีทั้งสิ้นนะครับที่เข้าร่วมโครงการดังนี้นะครับคือ912ร้านค้านะครับเป็นยอดณวันที่31พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาครับ
0: ซึ่งยอดเหล่านี้ร้านค้าเนี่ยค่ะก็ตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมัครอยู
1: ่รับสมัครครับหรือรับสมัครครับสำหรับร้านค้าต่างๆนี่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับถึงวันที่30กันยายน2519นะครับสำหรับร้านค้าที่ไม่เคยร่วมโครงการมาก่อนนะครับสามารถลงทะเบียนได้คือตั้งแต่25ถึง31พฤษภาคม31กรกฎาคม2569นะครับกรณีไม่เคยร่วมนะครับแต่ถ้าร่วมแล้วท่านเพียงสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแค่นั้นเองนะครับผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเดิมที่ท่านเคยรับเงินเนี่ยครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นในเรื่องของไทยชุดไทยพลัสนะคะก็คือ60ต่อ40
1: 60 40
0: ก็ไขข้อความสงสัยไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกรณีที่เป็นนิติบุคคลกันบ้างค่ะหัวหน้าคะที่สามารถที่จะลงทะเบียนโครงการเหล่านี้ได้หรือไม่คะ
1: ครับได้เช่นเดียวกันนะขอตอบคำถามนี้คือนิติบุคคลนี่สามารถเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนะครับนิติบุคคลตามพรบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพ.ศ. 2547นะครับพรบวิสส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ.ศ. 2548นะครับพรบสากลพ.ศ. 2542นะครับหรือ2ผู้ให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะนะครับแล้วก็นิติบุคคลขนาดเล็กรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านนะครับตามพ.ง.ด. 50รองรับบัญชีปี57นะครับปี67นะครับขอโทษนะครับก็เป็นข้อมูลณวันที่30เมษายน2569ครับ
0: อันนี้ก็สามารถร่วมโครงการได้ตามที่หลักเกณฑ์ที่ได้มีการกำหนดไว้ขั้นตอนของการลงทะเบียนร้านค้าบนเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจำเป็นไหมคะต้องเป็นหมายเลขเดียวกันกับเบอร์ที่สมัครแอปเป่าตังค์
1: แอปเป่าตังค์ใช่ไหมครับตรงนี้อาจจะไม่จำเป็นนะครับตรงนี้นะครับอาจจะไม่จำเป็นนะครับอาจจะเป็นเราต้องไปดูส่วนประกอบต่างๆตรงนี้ที่สมมติถ้าจะลงในเรื่องของร้านธงฟ้าหรือร้านโอท็อปเนี่ยเราก็ต้องไปดูตามหมายเลขที่เราขึ้นทะเบียนเอาไว้
0: น
1: ะ
0: ครับตรงกัน
1: ใช่มันต้องตรงกันนะครับมันต้องตรงกันสำหรับกรณีที่เป็นร้านค้าที่ใช้แอปถุงเงินนะครับแต่เราจะต้องไปติดต่อกับธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ได้ทุกสาขาเลยครับ
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของขั้นตอนตั้งแต่เหมือนอย่างเช่นหาเองหาหน้าในส่วนของการลงทะเบียนวันที่25เนี่ยสำหรับเราเคยผ่านโครงการคนละครึ่งแล้ว
1: ครึ่งแล้ว
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแค่เราแค่กดไปยืนยัน
1: ใช่ครับ
0: ยืนยัน
1: ยืนยันสิทธิ์ครับ
0: แล้วก็เริ่มใช้ตั้งแต่ในส่วนของเมื่อวาน
1: ใช่ครับ
0: วันนั้นได้ใช้หรือยังคะ
1: วันนี้จะเริ่มไปใช้แล้วครับเมื่อวานเช็คสิทธิ์เรียบร้อยครับ
0: เช็คสิทธิ์เรียบร้อยแต่ก็อย่าเกิน 1,000 บาทต่อเดือน
1: 1,000 บาทต่อเด
0: ือ
1: น
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องย้ำนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ณตอนนี้นะคะ 1,000 บาทต่อเดือนท่านไม่สามารถที่จะรวบอะไรนะยอดที่เหลือไป
1: สมทบเดือนหน้าได้นะครับต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นนะครับหมายความว่าในแต่ละเดือนเนี่ยครับท่านต้องใช้ให้หมดภายในวงเงินที่ท่านได้รับคือ1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทนะครับท่านจะต้องใช้แต่ละเดือนแต่เดือนนะครับเดือนละ 1,000 บาทนะครับ4เดือนเป็นต้นไปจนถึงกันยายน2569ครับ
0: ค่ะใช้ตาม

0: วงเงินที่รัฐบาลเขาให้แล้วก็เติมเงินตามที่รัฐบาลเขากำหนดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมทุกวันก็เติมไป133บาท
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นรายเดือนก็600กว่าบาทแล้วไง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อันนี้ก็คือ
1: ไม่ต้องไปคิดมากนะครับรัฐบาลออกให้เยอะกว่านะครับ
0: คุ้
1: มครับคุ้มกว่าครับ
0: ค่ะในส่วนของการรับคืนค่าขายสินค้าและบริการกันบ้างหัวหน้าเราสามารถที่จะรับฝากผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารอื่นได้หรือไม่
1: ครับขณะนี้ยังเปิดโอกาสให้กับธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเว็บเจ้าของแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็จะมีการโอนเงินให้กับผู้ที่ค้าเนี่ยครับก็คือวันรุ่งขึ้นนะครับวันรุ่งขึ้นนะครับโอนให้สำหรับร้านค้าที่ค้าไปสำหรับของรัฐบาลเองนะครับของรัฐบาลของรัฐบาลเองเนี่ยก็จะเป็นวันถัดไปแต่ไม่เกิน2วันทำการนะครับไม่เกิน2วันทำการแน่นอนครับผม
0: โดยเขาแบ่งเป็นกี่ส่วนครับวันน่ะในส่วนของ
1: เขาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับในส่วนที่ประชาชนขายสินค้าได้เขาจะโอนให้วันหนึ่งนะครับและในส่วนที่รัฐบาลต้องออกก็อีกวันหนึ่งถัดมานะครับโดยทุกอย่างเนี่ยครับจะต้องเบ็ดเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน2วันทำการเรียบร้อยครับท่านครับ
0: ก็ถือว่าทั้งผู้ประกอบการเองที่พี่น้องประชาชนเนี่ยไปสแกนใช้สิทธิ์กันไม่ต้องกังวลเรื่องของระบบที่จะโอน
1: ครับไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าเรามียอดอยู่แล้วที่ธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเราขายอะไรเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับก็ทุกอย่างจะดำเนินการทั้งเสร็จสิ้นไม่เกิน2วันทำการครับท่านครับ
0: ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหรือว่าความเขาเรียกหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าจะไปลงทะเบียนในส่วนของเป็นผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้าเนี่ยกลัวว่ายอดที่ทางรัฐบาลจะจ่ายเนี่ยอาจจะเลยข้ามวันหรือว่าประมาณสัปดาห์นึงอันนี้ไม่มี
1: ไม่มีครับขอยืนยันครับว่าทุกอย่างจะโอนให้ท่านแล้วเสร็จภายใน2วันทำการครับ
0: ค่ะก็ถือว่ารวดเร็วทันใจทั้งผู้ประกอบการเองแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์นะคะ
1: ครับ
0: มากันที่เรื่องของร้านค้าบ้างค่ะหัวหน้าคะในรูปแบบของการจดทะเบียนแบบบุคคลธรรมดาเนี่ยแต่เขามีในเรื่องของการขายเฟรนช์ชายอย่างเช่นชานมไข่มุกหรือน้ำปั่นต่างๆเนี่ยค่ะเจ้าของร้านที่ไปซื้อแฟรนไชส์มาเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนได้หร
1: ือ
0: ไม่คะ
1: ของแฟรนไชส์นี่ขณะนี้ยังไม่ได้นะครับขณะนี้ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเราจะได้รับสิทธิ์เฉพาะสำหรับที่ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเป็นพวกฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มต่างๆนะครับหมายความว่าตรงนี้จะยังจะได้รับแต่สำหรับแฟรนไชส์เนี่ยครับยังไม่ได้รับเข้าร่วมโครงการนี้ครับผม
0: ก็ถือแล้วว่าต้องดูต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่าคิดที่แบบว่าน้อยใจสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ทุกๆขั้นตอน
1: ครับทุกขั้นตอนกำลังเดินการคัดกรองเรื่องต่างๆอยู่นะครับโดยวันนี้ครับก็จะมีมติครม.ในการประชุมบ่ายนี้ครับว่าผลการดำเนินการหรือคณะขั้นตอนการดำเนินการต่อไปจะเป็นอย่างไรในช่วงบ่ายวันนี้ครับเดี๋ยวยังไงทางคลังจังหวัดก็จะนำข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ครับมาเผยแพร่ให้ประชาชนทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวในรูปแบบของการลงทะเบียนร้านค้าแบบบุคคลธรรมดานะคะรวมไปถึงผู้ประกอบการต่างๆนะคะย้อนกลับไปสักนิดนึงถ้าเกิดว่าร้านค้าหรือว่าพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ณตอนนี้ค่ะนะคะต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการขั้นตอนต้องทำอย่างไรกันต้องทำอย่างไรบ้างดำเนินการอย่างไรบ้าง
1: ครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการนะครับในการขายสินค้าและบริการต่างๆเหล่านี้ครับให้ท่านติดต่อกับธนาคารกรุงไทยนะครับดำเนินการลงทะเบียนนะครับเป็นผู้ค้านะครับในโครงการนี้กับกรุงไทยและต่างๆเนี่ยเดี๋ยวทางกรุงไทยก็จะดำเนินการให้ท่านนะครับโดยให้ท่านนะครับเตรียมในเรื่องของบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็ใบสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินให้เรียบร้อยนะครับส่วนที่ต้องเตรียมก็คือในเรื่องของบัตรประชาชนนะครับแล้วก็รูปถ่ายร้านค้าที่มีรูปเจ้าของขณะประกอบกิจการนะครับแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆนะครับดาวน์โหลดใบสมัครนะครับเข้ากับธนาคารกรุงไทยนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวทางกรุงไทยจะเป็นผู้ดำเนินการให้บริการแก่ทุกท่านที่เข้ามาร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของขั้นตอนต่างๆรูปแบบของการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะ
1: ครับอีกตัวหนึ่งที่จะเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์หรือ60/40เนี่ยครับต่อไปนี้เราจะมีการในเรื่องของการพัฒนาความรู้นะครับและก็ทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการนะครับโดยใช้นำปัญญาประดิษฐ์นะครับ AI เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจนะครับเช่นการบริหารจัดการต้นทุนนะครับการบริหารจัดการสินค้าคงคลังนะครับและก็สภาพคล่องของทุนหมุนเวียนนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ยอดขายต่างๆเป็นช่วงเวลาต่างๆนะครับเป็นความรู้ให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับเป็นทักษะใหม่นะครับเพื่อจำเป็นในการดำเนินธุรกิจต่อไปนะครับเป็นการสนับสนุนนะครับในการเข้าถึงเรื่องขององค์ความรู้ และการนำเทคโนโลยีนะครับรวมถึงการสนับสนุนข้อมูลรายได้รายจ่ายนะครับเพื่อให้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนต่อไปได้นะครับตรงนี้เป็นการเสริมให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต่างๆด้วยครับ
0: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นข้อแนะนำหรือว่าข้อปฏิบัตินะคะที่พี่น้องประชาชนที่คิดว่าอยากจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนะคะก็สามารถที่จะไปดูว่าหลักฐานมีอะไรบ้างขั้นตอนมีอะไรบ้างแล้วก็ไปติดต่อหน่วยงานนั่นก็คือธนาคารกรุงไทย
1: ครับสำหรับสอเติมอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารนะครับพวกฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่ได้อนุมัตินะครับให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60/40เนี่ยครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายน 2569ถึงวันที่30 กันยายน 2569โดยในเวลานะครับตั้งแต่06 นาฬิกาจนถึง21 นาฬิกานะครับของทุกวันนะครับก็รอนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่เป็นสายของในเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มต่างๆนะครับรอนิดนึงนะครับ
0: ค่ะเพราะว่าเขาจะมีกำหนดการเวลาก็อย่างเช่นที่พี่น้องประชาชนใช้ปกติทั่วไปเนี่ยก็ตั้งแต่6 นาฬิกาถึง23
1: ใช่ครับตอนนี้จนถึงขณะนี้สำหรับของฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับถึง21นะครับ21 นาฬิกานะครับเปลี่ยนเวลาไปนิดนึงนะครับเปลี่ยนเวลาไปนิดน
0: ึ
1: ง
0: ก็รอในส่วนของการใช้ใครที่สะดวกในเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆนะคะ15 มิถุนายนนี้สามารถใช้งานได้
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: มีอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะหัวหน้าคะก่อนที่เราจะไปพักเบรกนะคะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ครับ
0: ก็อาจจะมีรอบที่5
1: รอบที่5ครับรอบที่5ครับ
0: ค่ะชี้แจงในส่วนของโครงการหน่อยค่ะวันหน้ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
1: ความคืบหน้าขณะนี้คิดว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2569ที่ดูแลกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้นะครับก็คงจะเริ่มใช้กันแล้วนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งท่านเดิมๆเนี่ยครับของเดิมเนี่ยท่านจะได้รับเพียง300 บาทต่อเดือนแต่ในรอบนี้ครับทางรัฐบาลจะจ่ายเพิ่มเติมให้อีกนะครับจากวงเงินเดิมคือรับเพิ่มอีก700 บาทเป็น 1,000 บาทโดยระยะเวลาการใช้นะครับก็คือเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะครับจาก300เป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะครับโดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับจนถึงเดือนกันยายน2519ครับ
0: แต่รู้สึกว่าหลักเกณฑ์ในเรื่องของการพิจารณาเนี่ยจะมีความเข้มข้น
1: ใช่ครับจะตรงเป้ามากขึ้นเนื่องจากโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่ใช้เงินกู้จากพระราชกำหนดในการกู้เงิน400,000 ล้านของรัฐบาลนะครับการใช้จ่ายต่างๆงบประมาณต่างๆจึงต้องมีความที่ตรงกับเป้าหมายจริงๆนะครับเราอยากจะให้ผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางจริงๆนะครับได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็จะมีการคัดกรองออกมานะครับโดยการคัดกรองเนี่ยเราจะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาสังคมหรือของกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็กระทรวงคมนาคมนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยครับเราจะดูในเรื่องของที่ดินนะครับสิ่งปลูกสร้างที่เป็นเจ้าของสิทธิ์นะครับในเรื่องของสังหาริมทรัพย์ก็เช่นรถยนต์ต่างๆเราจะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆกับกรมการขนส่งนะครับกรมการขนส่งนะครับในเรื่องของรายได้ต่างๆเราจะเชื่อมโยงกับกรมสรรพากรนะครับมีอีกหลายหน่วยครับที่เชื่อมโยงรอบนี้ครับเราเป็นเนื่องจากเราใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดนะครับของรัฐบาลก็คือ400,000 ล้านนะครับการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยมันจึงจะต้องมีความคุ้มค่ากับการใช้จ่ายในโครงการต่างๆของรัฐนะครับต่อไปนี้ต้องตรงเป้าหมายนะครับจะตรงกับตรงเป้าหมายแล้วก็กลุ่มเปราะบางจริงๆซึ่งเป็นผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับจึงจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับผม
0: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กำลังจะเข้าร่วมประชุมครม.แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรเดี๋ยวทางสวทวงาก็จะเชิญท่านคลังนะคะนำมาประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงค่ะทิ้งท้ายค่ะท่านหัวหน้าคะอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะคะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค่ะ
1: ครับครั้งนี้นะครับเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการจริงๆก็คือไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับหรือเป็นโครงการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเราต้องการที่จะช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็บรรเทาค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ประคับประคองกำลังซื้อของภาคประชาชนนะครับรวมถึงต้องช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยนะครับให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อรักษาความมั่นคงทางสิทธิของประเทศนะครับอย่างจำเป็นเร่งด่วนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความตั้งใจนะครับของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราจริงๆนะครับและก็ตรงกับเป้าหมายที่เราให้การช่วยเหลือจริงๆนะครับขอบคุณครับตัวนี
0: ้ค่ะก็ในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทางด้านของคลังจังหวัดพังงาค่ะท่านหัวหน้าคะที่นำมาประชาสัมพันธ์กันในรูปแบบของ โครงการดีๆที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของค่าครองชีพต่างๆรวมไปถึงในเรื่องของเศรษฐกิจที่จะทำให้ดีขึ้นทั้งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองหรือว่าในแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งอีกช่วงหน้าค่ะเราก็ยังมีบุคคลสำคัญอีกท่านนึงนะคะที่จะนำมาพูดคุยนะคะในเรื่องของการสมัครสำหรับร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้านั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังนะคะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ค่ะกลับมาในช่วงที่2ของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันนี้นะคะก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องจับตามองในเรื่องของโครงการดีๆนะคะที่ทางด้านของรัฐบาลได้มีการให้ความสำคัญนะคะแล้วก็กระแสการตอบรับเนี่ยดีมากๆเลยนะคะหลายๆที่ก็จากที่เห็นเนี่ยก็อาจจะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยหลั่งไหลไปใช้สิทธิ์กันค่ะหนึ่งในนั้นที่มีความเกี่ยวเนื่องกันนะคะกับการที่โครงการร้านธงฟ้าค่ะในวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากนางสาวสลินทิพย์ทองวิเชียรค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะในวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโครงการธงฟ้า
4: ค่ะ
3: ค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าในส่วนของพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเนี่ยต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
4: ค่ะต้องก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีทุกท่านนะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สวัสดีพี่ฮาด้วยนะคะก็มาสัมผัสที่นี่ใหม่ก็คือแบบโอ้ตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เพื่อประโยชน์กับร้านค้าของพี่น้องประชาชนเราก็เตรียมข้อมูลนะคะมีข้อมูลมีสรุปอะไรต่างๆโครงการดีๆแล้วก็สิทธิพิเศษสำหรับร้านค้าในท้องถิ่นให้กับทุกท่านนะคะเบื้องต้นก่อนอื่นเลยต้องเท้าความก่อนว่าร้านค้าธงฟ้าเราเคยเห็นใช่ไหมคะว่าจะมีธงสีฟ้าประดับนั้นโชว์ห่วยแล้วอะไรแบบนี้
3: ค่ะ
4: อันนี้เนี่ยก็คือกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์เรามีการจัดทำโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นขึ้นมาค่ะก็ถ้านับก็ตั้งแต่ปี2562นะคะแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆมาซึ่งโครงการนี้ค่ะก็ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะก็จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อสักครู่ที่ท่านคลังได้มา
3: พูดคุยกัน
4: พูดคุยใช่ไหมคะแล้วก็รายละเอียดของเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ทางพาณิชย์เนี่ยก็จะมีร้านค้าที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งคุณสมบัติของร้านค้าค่ะก็จะต้องเป็นร้านค้าปลีกรายย่อยร้านค้าโชห่วยนะคะที่เป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็ถ้าเป็นในรูปของนิติบุคคลก็คือจะเป็นสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านค่ะแล้วก็ทุกๆร้านจะต้องมีที่ตั้งชัดเจนนะคะมีที่อยู่ชัดเจนก็ง่ายต่อการค้นหาหรือการประชาสัมพันธ์ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็มีข้อจำกัดก็คือจะเป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นแฟรนไชส์เนี่ยไม่ได้แล้วก็นิติบุคคลที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านก็ไม่ได
3: ้
4: นะคะก็เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะของร้านค้าธงฟ้าค่ะทีนี้สินค้าที่จะต้องจำหน่ายสินค้าที่จำหน่ายได้ในร้านค้าธงฟ้าส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อประชาชนนะคะเราจะแบ่งด้วยกัน6หมวดค่ะ
3: ค่ะ
4: ค่ะก็มีสินค้าจำเป็นซึ่งไม่มีแอลกอฮอล
3: ์อ
4: ันนี้ก็คือจะเป็นพวกสบู
3: ่
4: ยาสีฟันผงซักฟอก
3: ข้าวสารหลักๆที่เห็นอยู่
4: ใช่ค่ะก็จะเห็นทุกครั้งข้าวสารไข่น้ำมันใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนค่
3: ะ
4: ผักผลไม้ไข่ไก่ข้าวสารอันนี้คือจะอยู่ในพวกสินค้าเกษตรนะคะยาสมุนไพรก็จัดว่าเป็นสินค้าที่จำหน่ายได้นะคะหมวดที่3ก็คือสินค้าวัตถุดิบที่เพื่อเกษตรกรรมอย่างเช่นปุ๋ยนะคะเมล็ดพันธุ์พืชหรือยาปราบศัตรูพืชนะคะหมวดที่4ค่ะก็คือจะเป็นยารักษาโรคนะคะยารักษาโรคยาแก้ไข้ท้องเสียอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็หมวดที่5ก็คือวัสดุเพื่อการศึกษา
3: ค่ะ
4: นะคะชุดนักเรียนปากกาสมุดเครื่องเขียนต่างๆและหมวดสุดท้ายก็คือธูปเทียนหรือเครื่องสักการะนะคะก็จะเป็น6หมวดด้วยกันค่ะ
3: และในส่วนของร้านค้าเนี่ยที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
4: ค่ะถ้าเกิดว่าขั้นตอนของการสมัครเอกสารที่จะต้องใช้ถ้าเป็นนิติบุคคลเอาเป็นบุคคลธรรมดาก่อนนะคะบุคคลธรรมดาจะต้องมี1เลยคือสำเนาบัตรประชาชนนะคะ2คือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย
3: ์ค่ะ
4: ซึ่งสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์อะค่ะร้านค้าสามารถขอได้ที่เทศบาลเขตอำเภอของท่านนั้นๆได้เลยนะคะเพราะว่าทางของพาณิชย์เนี่ยจะจดทะเบียนเฉพาะนิติบุคคล
3: นิติบุคคล
4: ค่ะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ติดต่อในเขตพื้นที่ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นสมุดบัญชีธนาคาร
3: ค่ะ
4: ของกรุงไทยนะคะนอกจากนี้ก็คือเป็นรูปถ่ายของร้านทั้งข้างในและข้างนอกร้
3: าน
4: เพื่อเห็นว่ามีตัวตนจริงๆนะ
3: มีร้านเป็นหลักแหล่งจริงๆ
4: ใช่มีร้านเป็นหลักแหล่งจริงๆขายของอยู่จริงนะค่ะแล้วก็จะต้องวาดผังร้านมาสักนิดนึงอาจจะดูคร่ำครื้นนิดนึงแบบโอ๊ยยังต้องวาดอยู่อีกหรอแต่ว่ามันก็คือเป็นหลักฐานที่โอเคว่าจากจุดตรงนี้จุดสำคัญตรงนี้ร้านอยู่ตรงไหนเพราะว่าบางจุดอะค่ะเราตอนที่ฟ้าเหมือนลงพื้นที่จริงๆอะบางครั้งเราหาไม่เจอจริงๆค่ะ
3: เพราะว่ามันซับซ้อนหรือว่าพิกัดมันไม่เหมือนกัน
4: พิกัดมันอาจจะคลาดเคลื่อนกันนิดหน่
3: อ
4: ยหรือว่าจะบางร้านก็คืออาจจะเป็นบ้านซึ่งมันจะต้องเข้าไปในซอกซอยหรืออะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยขอให้คุณวาดให้ชัดเจนนิดนึงนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเมื่อไหร่ที่เรามีการสมัครแล้วนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าร้านค้าธงฟ้าเนี่ยแอปที่จะคู่กันเลยเนี่ยก็คือแอปถุงเงินค่ะแอปถุงเงินซึ่งทุกร้านนะคะก็เมื่อมาสมัครที่สำนักงานพาณิชย์เราก็น้องๆเจ้าหน้าที่ก็มีการบริการก็คือสมัคร
3: ถุงเงินให้
4: เลยสมัครถุงเงินให้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่อยากทำมาก่อนก็ติดต่อธนาคารกรุงไทยได้เลยนะคะพอได้แอปถุงเงินเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการแคปเจอร์หน้าจอแอปถุงเงินส่งเข้ามาในไลน์ของธงฟ้
3: าน
4: ะคะของกลุ่มทางกลุ่มอะค่ะก็จะมีการดูแลทุกท่านตั้งแต่ต้นจนอนุมัติแอปพรูฟซึ่งจะใช้เวลาอยู่แค่ประมาณ 1-2 วันเท่านั้น
3: อันนี้ก็คือรูปแบบของขั้นตอนเผื่อว่าคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาหลักๆเราจะเห็นว่ามีสินค้าเยอะแยะกันเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะทิ้งท้ายค่ะช่องทางการประชาสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าอยากจะสอบถามว่าเอ๊ะต้องทำอย่างไรต้องติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง
4: ค่ะได้ค่ะสำหรับในการสมัครนะคะในการสมัครร้านธงฟ้าเราเรียกสั้นๆว่าร้านธงฟ้ากันเน
3: า
4: ะจะมีด้วยกัน2ช่องทางค่ะ1ก็คือสมัครด้วยตัวเองนะคะมาที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาได้เลยค่ะอยู่ตรงข้ามหลวงปู่ทวดนะคะในอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะคะขึ้นมาชั้น2ติดต่อได้ที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการธุรกิจการค้าและการตลาดได้เลยค่ะนะคะแล้วก็อีกช่องทางที่2ก็คือจะเป็นผ่านออนไลน์ค่ะก็ทุกท่านสามารถผ่านเว็บไซต์ธงฟ้า .dit.go.th ได้เลยเหมือนกันค่ะ
3: ค่ะก็ทิ้งท้ายกันนะคะสำหรับในเรื่องของร้านธงฟ้าอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนกันบ้างคะ
4: สุดท้ายนี้ก็ขอฝากด้วยกัน2ข้อนะคะข้อที่1คือสิทธิประโยชน์ของร้านธงฟ้าอันนี้เนี่ยทางสำนักงานเนี่ยก็จะมีการประชาสัมพันธ์ร้านธงฟ้ามีการจากกรมอาหารเราก็มีการจัดหาสินค้านะคะเราก็ประชาสัมพันธ์ด้วยว่ามีผู้ผลิตสินค้ารายไหนที่เราสามารถดีลกันได้แล้วเอามาขายได้แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของการอบรมให้ความรู้เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ร้านธงฟ้าที่สนใจไปอบรมเรื่องการตลาดเรื่องการบริหารร้านเรื่อง AI อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือในด้านของสิทธิประโยชน์ที่ได้รับส่วนอีกข้อนึงควบคู่กันด้วยกันคือส่งเสริมแล้วก็จะมีกำกับดูแลด้วย นะคะก็คือเป็นกฎเหล็กร้านธงฟ้าค่ะ สิ่งต้องห้าม8อย่างที่สำคัญมากๆนะคะก็คือ1ห้ามรับแลกเป็นเงินสดนะคะ
3: อันนี้ลำดับต้นๆเลย
4: ต้นๆเลยใช่ค่ะห้ามรับแลกเป็นเงินสด2ห้ามยึดบัตรค่ะ อันนี้ก็ไม่ได้นะคะห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาพอเห็นว่าราคาขายดีหรืออะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ไม่ได้นะคะห้ามบังคับการซื้อการขายสินค้า นะคะห้ามจำหน่ายเหล้าเบียร์สุรา
3: ค่ะ
4: นะคะผ่านบัตรสวัสดิการห้ามหาผลประโยชน์อื่นใดแล้วก็ห้ามนำแอปถุงเงินไปใช้นอกสถานที่เพราะว่าอยู่จังหวัดไหนใช้จังหวัดนั้นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือห้ามปฏิเสธการใช้สิทธิสวัสดิการทุกกรณีซึ่งข้อห้ามเหล่านี้ค่ะ อยากจะให้ทุกร้านทุกท่านตระหนักนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่มีการตรวจพบหรือมีข้อร้องเรียน มันจะมีความผิดในเรื่องของการดำเนินการแล้วก
5: ็
4: ถูกตัดสิทธิ์ใช่ค่ะก็คือถูกตัดสิทธิ์จากโครงการและไม่ใช่แค่โครงการนี้นะสิคะพี่ฮามันจะเป็นโครงการทุกโครงการที่เกี่ยวกับ
5: ของภาครัฐคุณหมดสิทธิ์ไปเลยแบบยาว
4: ๆใช่ค่ะก็เลยอยากจะให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามใช่ค
5: ่
4: ะ
5: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของความรู้ดีๆหรือว่าวิธีการที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าในส่วนของคุณสมบัติต่างๆหรือว่ากฎเหล็กต่างๆนะคะที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าร่วมได้นะคะวันนี้นะคะทางรายการของเรานะคะรายการเรื่องอันดามันทางสวทพงาค่ะก็ดูเวลาแล้วก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณทางด้านของพาณิชย์จังหวัดพังงานะคะนางสาวสลินทิพย์ทองวิเชียรนะคะที่นำมาพูดคุยประชาสัมพันธ์การรวมไปถึงท่านคลังจังหวัดพังงานะคะที่นำมาพูดคุยเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่มีความเกี่ยวเนื่องสถานการณ์ตอนนี้เชื่อนะคะว่าหลายๆท่านเนี่ยตั้งตารอเพื่อที่จะมีประโยชน์นะสำหรับเรื่องของการลดค่าครองชีพรวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณการขายนะคะดิฉันพร้อมด้วย
4: น
5: ้องฟางนะ ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กระทรวงการคลังสรุปภาพรวมการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกมียอดรวมค่าใช้จ่ายร้านค้าทุกประเภทกว่า 2,000 ล้านบาทจากผู้ร่วมใช้สิทธิ์กว่า 8 ล้าน 7 แสนคน
1: ทางการเลบานอนยืนยันอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลลาห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงเฉพาะพื้นที่เพื่อลดระดับความขัดแย้งให้อยู่ในวงจำกัดฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเตรียมลงสนามนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีพบกับทีมชาติบรูไนเย็นวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สืบสานพระราชปณิธานด้านศาสนาและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติน
2: างสาวคามิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆ

0: เดือนมิถุนายนนี้พร้อมกันนี้ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายนณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอาทิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการคลังสรุปภาพรวมการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกมียอดรวมค่าใช้จ่ายร้านค้าทุกประเภทกว่า 2,000 ล้านบาทจากผู้ร่วมใช้สิทธิ์กว่า 8 ล้าน 7 แสนคน
2: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยอดสะสมณวันที่1มิถุนายน2569เมื่อเวลา 23 นาฬิกาที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการจำนวน 26,46,23 รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่ออกมาใช้จ่ายผ่านสิทธิ์สำเร็จแล้ว 8,724,402 คนซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้ว 896,110 ร้านค้าซึ่งรวมถึงร้านค้าใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ 75,674 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบและกดยอมรับเงื่อนไขรวมกันอีกกว่า 160,000 ร้านค้าสำหรับยอดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจล่าสุดสะสม 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐช่วยสมทบร้อยละ60เป็นจำนวนกว่า 1,184 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีกร้อยละ40เป็นจำนวนกว่า855ล้านบาทโดยกระจายรายได้ไปยังร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 659,686 ร้านค้าทั่วประเทศทั้งนี้ในส่วนที่รอใช้สิทธิ์ผ่านระบบ Food Delivery Platform หรือบริการที่ส่งอาหาร Delivery ทางโครงการจะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กันอย่างคึกคักช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มยอดขายแก่ผู้ประกอบการ
0: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่ตลาดไปรษณีย์ไทยบริเวณสำนักงานใหญ่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันโดยนายสมชายโพบัณฑิตประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์กล่าวว่าส่วนใหญ่ใช้จ่ายไปกับอาหารและเครื่องดื่มในชีวิตประจำวันซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นและช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจึงอยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปในอนาคต
3: ก็ลดค่าใช้จ่ายไปพอสมควรนะคนที่รายได้น้อยก็สามารถใช้แบบนี้ได้มันก็โอเคเวลาช่วยนี่ว่าซื้อกับข้าวหรือค่ารถค่าอะไรต่างๆที่ส่วนมากจะใช้ซื้อบริโภคกับข้าวเป็นส่วนใหญ่ถือว่าเยอะนะถือว่าได้นะเพราะว่าอย่างเราเติมเงินไปอย่างเงี้ยรัฐมาช่วยมา 60% ก็ถือว่าโอเคนะให้มีได้อยากให้มีเหมือนกันเพราะคนอื่นเขาจะได้ลดค่าใช้จ่ายไป
0: ขณะที่นางสาวเกศรามีเดชเจ้าของร้านสเต็กเปิดเผยว่าลูกค้ากว่าร้อยละ80เลือกชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ส่งผลให้บรรยากาศภายในร้านกลับมาคึกคักและมีลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเนื่องจากโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและทำให้ลูกค้าสามารถเลือกเมนูอาหารได้หลากหลายโดยเฉพาะเมนูที่มีราคาสูงกว่าปกติ
4: 100% แล้วก็ 80% มาใช้คนละครึ่งก็ได้เพราะว่าบางคนเหมือนว่าที่ไม่เคยกินเขาก็มาใช้เหมือนมันอย่างเงี้ยมันเป็นอาหารที่แบบแพงกว่าปกติมันก็แพงกว่าข้าวแพงกว่าก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยพอมีคนละครึ่งอย่างเงี้ยเขาก็มาใช้ได้เขาก็ถือว่าเขาซื้อน้อยเขาจ่ายน้อยลงก็ได้มากกว่าปกติแหละถ้าเราไม่ทำลูกค้าพี่ไม่มีหรอก็ไปร้านที่มีไงเขาก็อยากใช้ใช่ป่ะคนขอสิทธิ์มาแล้วเขาก็อยากใช้สิทธิ์ของเขามันก็ช่วยลดภาระเขาอะบางคนก็ถือว่าคุ้ม
0: ทั้งนี้เมื่อเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ายอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เมื่อวานนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่าย855ล้านบาทและรัฐร่วมจ่าย 1,184 ล้านบาท โดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 8,724,402 คนและมีร้านที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 659,686 ร้านค้าปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: ผู้ค้าไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญชวนร้านค้าร่วมโครงการให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้จ่ายของประชาชนลดภาระค่าครองชีพ
5: นางสาวพันธิราศรีสินผู้ค้าร้านไข่กระทะตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการเปิดระบบใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกผลตอบรับดีมีลูกค้าจำนวนมากมาใช้สิทธิ์สแกนจ่ายเงินซื้ออาหารที่ร้านผ่านแอปเป๋าตังถุงเงินอย่างต่อเนื่องและซื้อมากกว่าปกติเพราะจ่ายเงินในส่วนของตัวเองน้อยลงโดยมีส่วนที่รัฐร่วมจ่ายถึง160ทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นทั้งนี้อยากให้ผู้ค้าร่วมโครงการนี้ให้มากๆเพราะประชาชนจะได้มีทางเลือกในการใช้จ่ายมากขึ้นช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลในเรื่องของภาษีเพราะรายได้จากการค้าขายไม่ได้มากจนถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี
6: วันหนึ่งเราก็ไม่ได้ขายอะไรเยอะแยะมากมายไม่ได้ขายได้หลักหมื่นต่อวันอะไรก็อยากให้พ่อค้าแม่ค้านะคะมาร่วมโครงการเพราะว่าประชาชนลูกค้าหลายๆคนอาจจะได้มาใช้สิทธิ์กันค่ะ
5: สำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในแอปถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าใหม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหารือนายกรัฐมนตรีเร่งเครื่องพัฒนา SME หลังสัดส่วน GDP ปรับลดลงยืนยันเตรียมแผนรับมือแล้วนายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการพูดคุยถึงภาพรวมการทำงานทั้งในส่วนของงานการเมืองและงานราชการที่ต้องขับเคลื่อนและพัฒนาโดยโฟกัสหลักอยู่ที่การเร่งแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กและระดับไมโครเนื่องจากพบว่าสัดส่วนของ SME ต่อ GDP ของประเทศในปัจจุบันมีตัวเลขที่ตกลงมาโดยทางนายกรัฐมนตรีได้กำชับอย่างเร่งด่วนให้หาแนวทางพัฒนาและช่วยเหลือกลุ่ม SME ซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมการและวางแผนงานต่างๆไว้รองรับหมดแล้ว
7: โดยเฉพาะเรื่องของ SME ที่ต้องพัฒนาเพราะ SME นั้นถ้าดูของ GDP ประเทศเนี่ย SME นั้นตกลงมาหน่อยนะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับคุยเรื่องงานในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็เล็กๆไมโครว่าคุณแก้ไขปัญหาอย่างไรครับนายกกำชับว่าให้หาแนวทางพัฒนาในส่วนเรื่องนี้นะครับก็ได้เตรียมวางแผนไปหมดแล้วครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีย้ำการพิจารณาที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ควรรอการพิจารณาของศาลและเห็นว่าการเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นเรื่องการเมืองนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวชส.ส.บัญชีรายชื่อเดินทางไปพบกับนายเนวินชิดชอบที่จังหวัดบุรีรัมย์เรื่องที่ดินเขากระโดงว่าเรื่องที่ดินอยู่ในชั้นของศาลและต้องรอให้ศาลพิจารณาและพิสูจน์สิทธิ์ต่างๆระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและภาคประชาชนและเห็นว่าการกระทำของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นเรื่องธรรมดาแต่ประเด็นคือต้องทำอย่างไรจะให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีกระบวนการพิจารณามาโดยตลอดย้ำว่าควรรอศาลพิจารณาคดีดีกว่าส่วนการที่ออกมาเคลื่อนไหวขณะนี้เพราะเป็นข่าวที่น่าสนใจและเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็นเรื่องการเมืองสำหรับที่ดินจำนวน 5,083 ไร่มีส่วนหนึ่งเป็นของนายเนวินและยังมีส่วนราชการอื่นอีกจำนวนมากและภาคประชาชนที่อยู่ในที่อื่นนั้นไม่ใช่เป็นการครอบครองของนายเนวินทั้งหมดการครอบครองมีเอกสารสิทธิ์และมีโฉนดที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นการแย่งถือครองส่วนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะมาขอพบกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นโดยส่วนตัวไม่ทราบและจะมาพบด้วยเรื่องอะไร
8: สนใจคนติดตามเขาเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็นนักการเมืองด้วยประกอบไปด้วยพอดีเนี่ยที่ดินดังกล่าวเนี่ยมีส่วนหนึ่งใน 5,083 ไร่เนี่ยมีส่วนหนึ่งเป็นของท่านเนวินอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยนะครับในครอบครัวท่านเนวินซึ่งต้องอยู่ตรงนั้นความจริงมีส่วนราชการอื่นเยอะแยะเลยนะครับที่อยู่ตรงนั้นทั้งภาคประชาชนด้วยก็เยอะอยู่ท่านเนวินไม่ได้ไปครอบครองที่ดิน 5,083 ไร่ตามข้อมูลไม่ใช่นะเป็นภาพรวมของที่ดินแล้วมีประชาชนหลายส่วนเข้าไปถือครองอยู่แล้วการถือครองเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยมีโฉนดนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีโฉนดไม่ใช่ว่ามีการแย่งคันครอบครองกันไม่ใช่นะครับ
1: กระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 อย่างใกล้ชิดย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดหลังตรวจพบเชื้อสายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เคยพบในประเทศไทยโดยอาการที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ไอเจ็บคอและมีไข้ซึ่งอาการเจ็บคอเป็นลักษณะเด่นของสายพันธุ์ดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพหากมีอาการไข้ไอหรือเจ็บคอควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อย้ำว่าไม่ต้องตื่นตระหนกกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและยังไม่จำเป็นต้องหาวัคซีนเพิ่มเติมส่วนการแพร่กระจายของสายพันธุ์ดังกล่าวจะแพร่กระจายง่ายกว่าสายพันธุ์โอไมครอนหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้แพทย์ลงรายละเอียดดีกว่า
9: สถานการณ์โควิดนะครับมีสายพันธุ์ที่เราเจอตั้งแต่เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นสายพันธุ์ NB.1.8.1 สายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เราพบเจออยู่ในประเทศไทยก็จะมีอาการลักษณะคล้ายๆเดิมก็คือไอเจ็บคอแล้วก็เป็นไข้แต่ว่าจะมีอาการที่เด่นก็คืออาการของการเจ็บคอทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในการดูแลตัวเองถ้ามีอาการมีไข้หรือว่าไอเจ็บคอต่างๆเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยังแนะนำให้สวมแมสเป็นปกติเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปยังผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงแต่ก็ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกนะครับเราก็เฝ้าระวังอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
10: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
11: ผมพลวัตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับตำรวจเนี่ยได้หลายคดีมีการสืบสวนสอบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับจุดเริ่มต้นมาจากคนที่แจ้งเบาะแสกล้าที่จะให้ข้อมูลตำรวจกระปกปิดข้อมูลคนที่แจ้งเบาะแสเป็นความลับชั้นสูงสุดขอให้ทุกท่านนะครับกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยหากพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับความกล้าหาญของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
10: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
14: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: นายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือในหลายประเด็นก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
0: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกรัฐมนตรีและตัวแทนหลายหน่วยงานเข้าหารือภายในตึกไทยคู่ฟ้าอาทิพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงศ์มนคำปลัดกระทรวงกลาโหมนายปิยสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามารายงานสถานการณ์ชายแดนใต้และสถานการณ์น้ำมันรวมทั้งยังได้เรียกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการกองทัพเรือพร้อมคณะเข้าหารือการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินปศ2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569 นอกจากนี้ยังมีนายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ผลิตนาถฝันแสนสุขรายงาน
15: รัฐบาลสั่งติดตามสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้เร่งเจรจาพูดคุยสร้างสันติสุข
16: นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้โดยเฉพาะเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดทางนี้ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานความมั่นคงโดยเฉพาะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.เร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลและสรุปสาเหตุหลักของเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นถี่ครั้งในระยะนี้เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการสถานการณ์อย่างไรก็ตามการเจรจายังคงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยผลสัมฤทธิ์ของการพูดคุยจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือและความจริงใจของทุกฝ่ายในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนซึ่งคาดว่าจะมีการเริ่มต้นกระบวนการเจรจากันในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้โดยในขณะนี้ได้มีคณะทำงานชุดเล็กเตรียมการลงพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อประชุมหารือและวางกรอบทิศทางของการเจรจาไว้เป็นเบื้องต้นแล้ว
17: ก็ยังคิดว่ายังมีประโยชน์อยู่แต่จะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนถ้าไม่มีความปลอดภัยการพัฒนาก็เกิดขึ้นยากเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องการคือการเจรจาเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็มีการร่วมมือกันในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันผมยังคิดว่าน่าจะดีขึ้นถ้าหากได้มีการเจรจาซึ่งเห็นว่าจะมีการเจรจากันในเดือนมิถุนายนนี้แต่ว่าคณะเล็กที่เตรียมการเนี่ยก็เริ่มจะทำการไปประชุมล่วงหน้าก่อนเพื่อจะวางกรอบของการเจรจาครับ
16: พร้อมกันนี้ทางรัฐบาลได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะกรรมการโดยหลังจากคณะกรรมการชุดนี้ได้เริ่มประชุมหารือและกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทิศทางของสถานการณ์ในพื้นที่จะค่อยๆคลี่คลายและปรับตัวในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนปฏิพลสถาพรมารายงาน
15: รองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาส
18: วันนี้พลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อที่วัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในการนี้ช่วงหลังเสร็จสิ้นพิธีรดน้ำศพนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนวางพวงหรีดของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ500,000 บาทและมอบเงินบำรุงขวัญพลตรีกรกฎวางพวงหรีดของพลโทอดุลบุญทันเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมมอบเหรียญบางระจันมอบเงินช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้นและมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติในการประกอบคุณงามความดีและความเสียสละแก่วงตระกูลตลอดจนมอบเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆเพื่อเป็นการปลอบขวัญให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
15: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเรียกผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งประชุมเพื่อกำหนดแนวทางยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหลังเกิดเหตุคนขับรถทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นว่ากระทรวงคมนาคม เร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดเหตุลักษณะใกล้เคียงกันในหลายแอปพลิเคชันโดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่เป็นข่าวซึ่งมีสถิติการร้องเรียนและการเกิดเหตุสูงกว่ารายอื่นกระทรวงคมนาคมได้ให้รายงานผลดำเนินการและการเยียวยาผู้เสียหายภายใน1เดือนพร้อมประเมินความพึงพอใจของผู้เสียหายกระทรวงคมนาคมได้แจ้งไปยังผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งทุกแห่งให้ระงับการรับสมัครผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะทันทีเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันช่องโหว่ในการคัดกรองผู้ขับขี่เนื่องจากปัจจุบันยังพบว่ามีการรับสมัครคนขับได้ง่ายเกินไปโดยไม่มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างเข้มงวดคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการร่วมกันขณะที่กรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มวันการทำใบขับขี่สาธารณะและช่องทางกรณีที่แอปพลิเคชันสามารถรวบรวมผู้ขับขี่และจะมาทำใบขับขี่สาธารณะพร้อมกันโดยให้เปิดเป็นกรณีพิเศษในทุกจังหวัดทั่วประเทศผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวศักดิ์ศิราลงพื้นที่เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวไทยในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
19: พลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้มุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมการลักทรัพย์เหตุทะเลาะวิวาทรวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้านการเดินทางทั้งทางบกและทางทะเลในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลจุดเสี่ยงพื้นที่จัดงานท่าเรือและเส้นทางคมนาคมสำคัญพร้อมจัดกำลังสายตรวจและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
20: ก็ขอนำเรียนในส่วนของนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวงานภูมิมูลในเดือนมิถุนายนนี้นะครับในส่วนของการปฏิบัติก็มีตำรวจท่องเที่ยวท้องที่เจ้าท่าตำรวจน้ำและวันนี้ก็ได้มีในส่วนของท่านกงสุลอังกฤษประจำประเทศไทยนะครับที่มาร่วมปล่อยแถวและก็ตรวจตาในส่วนของเทศกาลภูมิมูลที่หาดลิ้นนะครับก็เรียนว่าในส่วนของการปฏิบัตินะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านได้มีความห่วงใยและขอบคุณในส่วนของทุกส่วนราชการที่ดูแลท่องเที่ยวนะครับและก็มีความร่วมมือมีในเรื่องของความพร้อมในการปฏิบัตินะครับในส่วนของเทศกาลนะครับวันนี้ได้จัดกำลังตรวจตราแล้วก็ยังมีในส่วนของน้องๆที่เป็นพยาบาลนะครับกรณีมีเหตุต่างๆก็พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
19: ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังกล่าวอีกว่าการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนจากทั่วโลกพันนิตาเจียนผันสวท.เกาะสมุยรายงาน
15: ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีสรุปสำนวนคดีร่วมกันฆ่าคนขับแท็กซี่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจับผู้ต้องหาได้12รายก่อนส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมปรับแผนลงพื้นที่เชิงรุกให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น
21: พลตำรวจตรีสุวัฒน์สุขศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยความคืบหน้าคดีร่วมกันฆ่าคนขับแท็กซี่ในพื้นที่ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ร่วมกระทำความผิดจำนวน12รายและเมื่อวานนี้นายธวัชชัยหนึ่งในผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรสิชนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาได้แก่ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควรและร่วมกันยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยไม่มีเหตุอันสมควรในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปนอกจากนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
15: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกจนถึงวันที่5มิถุนายนนี
2: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง5มิถุนายนโดยคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรสูงสุดในพื้นที่7อำเภอคือจังหวัดตากบริเวณอำเภออุ้มผางจังหวัดตราดบริเวณอำเภอเมืองตราดเขาสมิงบ่อไร่และคลองใหญ่จังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอขลุงและมะขามขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำพบมีปริมาณน้ำรวม 45,332 ล้านลูกบาทเมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การ 21,221 ล้านลูกบาทเมตรส่วนปริมาณน้ำใน3เขื่อนหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำ48ล้านลูกบาทเมตรอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำ80ล้านลูกบาทเมตรและอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ161ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาพันยังเทียนรายงาน
15: โครงการชลประทานตรังติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหลังน้ำในลำน้ำธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝน
3: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนนี้ทั้งน้ำในลำน้ำธรรมชาติน้ำในอ่างเก็บน้ำและน้ำที่อยู่ในอาคารชลประทานต่างๆพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำตรังคลองปะเหลียนฝ่ายคลองนางน้อยคลองกะลาเสแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ทั้ง3แห่งระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งนี้ได้เตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือไว้คอยช่วยเหลือประชาชนพร้อมวางแผนติดตั้งเครื่องจักรกลต่างๆไว้ประจำจุดพื้นที่เสี่ยงส่วนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างมีการวางมาตรการเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาการขีดขวางทางระบายน้ำเพื่อให้บริเวณที่มีการก่อสร้างสามารถระบายน้ำได้ตามศักยภาพของลำคลองอย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
15: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
22: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะทางการเลบานอนประกาศเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มฮิสบอลเลาะห์กับอิสราเอลบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเฉพาะพื้นที่ซึ่งถือเป็นการลดระดับความขัดแย้งให้อยู่ในวงจำกัดหลังสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนและส่งผลให้สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลทวีความรุนแรงขึ้นสถานทูตเลบานอนประจำสหรัฐระบุว่าแม้ข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในเลบานอนยุติลงแต่อิสราเอลจะระงับการโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนและแถบชานเมืองที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ขณะเดียวกันกลุ่มฮิสบอลเลาะห์จะระงับการโจมตีอิสราเอลทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเป็นคนแรกที่ประกาศว่าอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงดังกล่าวภายหลังจากที่เขาพูดคุยกับทางผู้นำอิสราเอลและตัวแทนของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์เนื่องจากการให้อิสราเอลยุติการโจมตีเลบานอน เป็นเงื่อนไขสำคัญในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ที่ระบุว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของกองกำลัง IDF สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจำนวน2ลูกที่ถูกยิงมาจากเลบานอนเข้ามาในดินแดนของอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลลาห์เห็นพ้องที่คลี่คลายความตึงเครียดระหว่างกันหลังจากที่เขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลและติดต่อกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลลาห์ผ่านคนกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการแถลงการของนายมินารุคิฮาระโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนชางมีซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงจังหวัดคาโงชิมะและจังหวัดโอกินาวะในวันนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย9รายและส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้นอกจากนี้พายุลูกดังกล่าวยังทำให้สายการบินรายใหญ่2แห่งของญี่ปุ่นได้แก่ออนิปปอนแอร์เวย์และเจแปนแอร์ไลน์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินรวมกันราว600เที่ยวขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA คาดการว่าพายุโซนร้อนชางมีกำลังเคลื่อนตัวไปทางตอนเหนือของญี่ปุ่นพร้อมประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่อาจเกิดดินโคลนถล่มน้ำท่วมและคลื่นสูงในพื้นที่ดังกล่าวนางดียาโรโรเอสติวิทยาปุตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีดุลสินค้าฮาลาลเกินดุลกว่า 51,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 ซึ่งมาจากแรงหนุนของการส่งออกสินค้าฮาลาลที่มูลค่ากว่า 63,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยการส่งออกน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์แปรรูปมีมูลค่าสูงสุดอยู่ที่กว่า 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองลงมาได้แก่สินค้าแฟชั่นมุสลิมราว 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเคมีพันที่ใช้ในเครื่องสำอางฮาลาลประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนที่จะยกระดับการสนับสนุนการส่งออกและขยายตลาดสินค้าฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาแอฟริกาและอเมริกาเหนือเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งสินค้าฮาลาลของอินโดนีเซียในตลาดโลกขณะที่ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้การส่งออกสินค้าฮาลาลของอินโดนีเซียแตะระดับ 15,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.52 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีที่สนามโรลองการโรสประเทศฝรั่งเศสในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอารีนาซาบาเลนกามือ1ของโลกจากเบลารุสไล่หวดเอาชนะนาโอมิโอซากะมือ16จากญี่ปุ่นขาดลอย2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับไดอาน่าชไนเดอร์มือ25ของโลกจากรัสเซียที่เอาชนะแมดิสันคีสมือ19จากสหรัฐมาได้2ต่อ1เซต6ต่อ3 3ต่อ6และ6ต่อ0เทนนิสอาชีพ TATP ทัวร์สิงคลาสสิก2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาในประเภทหญิงเดี่ยวทัศพรนักรอมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์ไปครองหลังหวดเอาชนะธนชพรยังโหมดที่ถอนตัวก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนื่องจากอาการป่วยนอกจากนี้ทัศพรยังจับคู่กับบุญยวีธรรมชัยวัฒน์คว้าแชมป์หญิงคู่หลังเฉือนชนะธนชพรยังโหมดและพิมมาดาทองคำแบบสนุก2ต่อ1เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 6ต่อ4และซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ8ด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลมือวางอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นเอาชนะสิวนัทอุ้ยตยกุล2เซตรวด7ต่อ5 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ1 คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาทส่วนแชมป์ชายคู่เป็นของภวิชสอนหลักทรัพย์และศิวนัทอุ้ยตยกุลที่เอาชนะกฤตินโกยกุลและจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์2-1เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกชายเดี่ยวลีโอโกวิทวัฒนชัยมือวางอันดับหนึ่งของรายการคว้าชัยได้ตามคาดโดยเอาชนะซาชินจันทระเสการันจากอินเดีย6-3และ6-0ส่งผลให้ลีโอได้เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิดวรันพลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูฮิลจากมาเลเซียโดยไม่เสียเกม6-0และ6-0นิดวรันผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอลิเซียลีจากจีนความเคลื่อนไหวของทัพนักตบลูกยางสาวไทยก่อนลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่หนานจิงโอลิมปิกยูสปอร์ตปาร์คยิมเนเซียมเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้นำบรรดานักตบสาวไทย15คนลงซ้อมครั้งแรกที่ประเทศจีนนับตั้งแต่เดินทางมาถึงเมื่อช่วงดึกของวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สนามซ้อมภายในศูนย์กีฬาโอลิมปิกหนานจิงโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นให้นักกีฬายืดร่างกายซ้อมการคอนโทรลบอลเสิร์ฟรับเสิร์ฟโดยใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีก่อนจะเข้าฟิตเนสเพื่อเล่นเวทเทรนนิ่งอีก1ชั่วโมงเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา 14:00 นวันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา 18:30 นาทีวันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 14:00 นและวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา 10:30 นาทีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BG Training Center 1เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ในเดือนมิถุนายนนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มีนักเตะเข้ามาสมทบครบ23คนทั้งในรายของธีรพัฒน์ปรือทองจูดซุนซับเบลนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมที่เข้ามาสมทบรวมถึงสุรชาติสารีพิมพ์ที่ถูกเรียกตัวมาแทนที่อิกลาสอนหลนที่ได้รับอาการบาดเจ็บโดยใช้เวลาไป30นาทีเนื่องจากมีฝนตกลงมาทำให้ทีมงานสตาฟโค้ชตัดสินใจยุติการฝึกซ้อมเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บก่อนการฝึกซ้อมสุรชาติสารีพิมพ์ตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งสำหรับนักฟุตบอลที่อายุมากแล้วมีโอกาสไม่บ่อยที่จะเข้ามาติดทีมชาติแต่ได้รับโอกาสแล้วก็จะทำอย่างเต็มที่ทั้งในสนามซ้อมและในสนามแข่ง
5: ดีใจและภูมิใจทุกครั้งครับก็ไม่นึกว่าจะมีโอกาสเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับคิดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดได้เข้ามาก็จะเต็มที่ทุกครั้งเหมือนที่เรามีโอกาสลงสนามอะไรวันนี้ครับก็มันมีโอกาสไม่บ่อยหรอกครับสำหรับนักฟุตบอลอายุเยอะๆที่จะได้มาเล่นอย่างนี้ก็พูดได้คำเดียวคือถ้ามีโอกาสก็จะเต็มที่ทั้งสนามซ้อมกับน้องๆด้วยกันผลักดันกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสในสนามแข่งก็เต็มที่อย่างเดียวครับ
4: ด้านเอราวัณ กานิเย่ตัวรุกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายใน2นัดคือการช่วยทีมคว้าชัยชนะทั้ง2เกมและเริ่มปรับตัวเข้ากับทีมได้แล้วสำหรับในตอนนี้กำลังเรียนภาษาและโรงเรียนคอร์สพิเศษในเรื่องภาษาอังกฤษอนาคตก็จะเรียนภาษาไทยควบคู่ไปด้วยตอนนี้จะพยายามพัฒนาในการใช้ภาษาและจะพยายามใช้ภาษาไทยให้ได้ในอนาคตสำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบคูเวตเวลา 19:30 นาทีที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นาทีที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE และได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อโดยได้เรียกจิตติพัฒน์วะสูงเนินกองกลางจากสโมสรพีทีประจวบ FC มาแทนที่นพรุตรักษาชุมของสงขลา FC ที่มีอาการบาดเจ็บนอกจากนี้บรรดานักเตะรายอื่นๆที่ติดภารกิจกับสโมสรก็ได้มาสมทบแล้วเช่นเดียวกันทั้งธนกิจโชติเมืองปักพลเอกมณีกรอูแซมมาเทียงคามและเจนาฮาฟี่มามะสำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์เป็นหลักและพยายามเตรียมแท็กติกที่จะใช้ในการเจอกับคีร์กีซสถานสำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึก U23ในวันพรุ่งนี้จะอุ่นเครื่องแบบปิดกับคีร์กีซสถานวันที่6มิถุนายนพบเกาหลีใต้เวลา18:00 น. ที่ปทุมธานีสเตเดียมและปิดท้ายด้วยการอุ่นเครื่องแบบปิดกับ UAE ในวันที่9มิถุนายนขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกที่จะพบกับบูไนโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชโบ้จักรพันธ์ปันปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้เน้นไปที่การทบทวนแทคติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจะพบกับบรูไนในวันนี้เวลา 16:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ทีมชาติอิรักประกาศรายชื่อ26ผู้เล่นชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ออกมาเรียบร้อยแล้วโดยมีชื่อของเรบินซูลาก้ากองหลังจากสโมสรการท่าเรือ FC ได้เป็นหนึ่งในขุนพลชุดนี้ด้วยและทำให้กลายเป็นนักเตะที่ปัจจุบันค้าแข้งในไทยลีกคนแรกที่ได้ลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสำหรับเรบินซูลาก้าติดทีมชาติอิรักในฐานะนักเตะคนสำคัญของทีมตั้งแต่ปี2015ปัจจุบันลงเล่นไปแล้ว52นัดผ่านเวทีสำคัญทางฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกฟีฟ่าอาหรับครับและเอเชียนคัพรอบสุดท้ายทั้งนี้ทีมชาติอิรักผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีโดยอยู่ในกลุ่มเดียวกับเซเนกัลฝรั่งเศสและนอร์เวย์และจะประเดิมสนามพบกับนอร์เวย์ในวันที่17มิถุนายนต่อด้วยพบกับฝรั่งเศสในวันที่23มิถุนายนและพบกับเซเนกัลวันที่27มิถุนายนปุริพัฒน์สอนการรายงาน
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าเยินยอคำว่าเยินยอประกอบด้วยคำว่าเยินกับยอคำว่าเยินแต่เดิมใช้รอเรือสะกดมีความหมายยอยกย่องเมื่อรวมคำว่าเยินกับยอเข้าด้วยกันเป็นเยินยอมีความหมายว่ายกย่องหรือยกยอดังปรากฏในเรื่องอนิรุธคำฉันว่าเปรียบรูปพระกามาเยินยอสดุดีเราสวนเสียงกันเอามโนเทพปรังรักคำว่าเยินยอบางครั้งใช้ซ้อนกับคำว่าสรรเสริญเป็นสรรเสริญเยินยอหมายถึงสรรเสริญยกย่องปัจจุบันคำว่าเยินในเยินยอใช้นอหนูสะกด
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
24: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: 12นาฬิกา46นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600ถึง99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebookมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือทาง LINE ID 080-404-2493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 2354-7391-2 กรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือที่เว็บไซต์ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องน้ำเปล่ายาวิเศษใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามท่านผู้ฟังครับหลายคนมองข้ามการดื่มน้ำเปล่าในชีวิตประจำวันเพราะคิดว่าการดื่มน้ำเปล่าไม่จำเป็นหรือไม่อยากเข้าห้องน้ำบ่อยหรือหลายๆคนได้หันมาดื่มน้ำหวานชากาแฟแทนน้ำเปล่าแล้วน้ำหวานชากาแฟเหล่านี้ทดแทนน้ำเปล่าได้จริงหรือไม่จริงๆแล้วน้ำเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องดื่มเป็นประจำทุกวันหากขาดน้ำจะเสียชีวิตภายใน 2-3 วันใน1วันจึงควรดื่มน้ำเปล่าสะอาดอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วหรือประมาณ2ลิตรต่อวันโดยดื่มทีละน้อยไม่ดื่มเร็วหรือมากเกินไปการดื่มน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์และเลือดช่วยรักษาสมดุลอุณหภูมิควบคุมความดันและลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆและการดื่มน้ำมากขึ้นยังช่วยในเรื่องการลดน้ำหนักได้ด้วยช่วยให้สุขภาพผิวดูมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งสดใสช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยได้เพราะช่วยป้องกันไม่ให้ผิวแห้งกร้านทำให้ดวงตาสดใสมีชีวิตชีวาเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายทำให้การไหลเวียนของโลหิตปรับสมดุลให้ร่างกายให้ผ่อนคลายสบายใจนอกจากนี้การดื่มน้ำเปล่ายังช่วยให้สมองทำงานได้ไวและดียิ่งขึ้นช่วยลดการเกิดกลิ่นปากชะลอความแก่ทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายไม่ขาดน้ำและทำงานได้อย่างเป็นปกติช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่สามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับผิวหนังแถมยังป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายได้อีกด้วยการดื่มน้ำเปล่ายังเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดอาการปวดศีรษะและไมเกรนได้เพราะผู้ป่วยไมเกรนหากร่างกายขาดน้ำหรือได้รับน้ำไม่เพียงพออาการปวดหัวอาจจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยการดื่มน้ำเปล่ายังช่วยในการย่อยอาหารเพราะทำให้ระบบย่อยอาหารทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพช่วยป้องกันโรคกรดไหลย้อนสำหรับผู้ที่ท้องผูกน้ำคือสิ่งที่จำเป็นอย่างมากน้ำมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักตัวโดยไปลดความอยากอาหารก่อนรับประทานอาหารนั่นเองครับการดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วจะช่วยให้ปริมาณไขมันในร่างกายลดลงได้ช่วยให้หัวใจทำงานได้อย่างเป็นปกติและมีประสิทธิภาพแถมยังช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายช่วยรักษาสุขภาพไตให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำจนเป็นนิสัยเพราะการดื่มน้ำเปล่านั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากทำให้ระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายทำงานได้ดีดังนั้นน้ำก็คือยาวิเศษดีๆถึงแม้จะไม่เห็นผลทันตาแต่ก็สามารถบรรเทาโรคต่างๆได้หลายชนิดได้อย่างแน่นอนจบบทความประจำวันเรื่องน้ำเปล่ายาวิเศษใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์และอนนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: ะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีชนทุกที่น้อมจิตรักภักดีมั่นราษฎรรวมใจร่วมน้อมอภิวันทั่วเขตขันแซ่สองเกียรติกล้องไกลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายณัชวิทย์ปานพรหมินทร์อัยการจังหวัดตะกั่วป่าพร้อมด้วยพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดตะกั่วป่า

พระมิ่งฟ้าคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเฉิดฉายเจิดจ้าหาใดปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสมคิดพัดแก้วอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดพร้อมด้วยข้าราชการอัย

0: การและข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพังงาสาขาตะกั่วป่า
1: เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีชนทุกที่น้อมจิตรักภักดีมั่นราษฎรรวมใจร่วมน้อมอภิวันทั่วเขตขันแซ่สองเกียรติก้องไกลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวันชัยชูทองผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหลังสวนช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกั่วป่าพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดตะกั่วป่า
2: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นหลอดหวานหลอดมันหลอดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทถุงส่ง FM 97 MHz
3: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
4: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
3: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
7: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
6: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม
7: ่เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
6: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม
7: ่นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันถึงสุขเวลา 13:00 นสวทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารพันจะถึงสุขวันนี้วันอังคารนะคะที่2มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังคะเช่นเดิมวันนี้พบกับดีเจมะตูมภาสรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะก็ต้องขออภัยด้วยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ห่างหายช่วงนี้ห่างหายกันไปนานเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เป็นวันทำงานนะคุณผู้ฟังย้ำกันก่อนวันนี้เป็นวันทำงานที่อยู่ตรงกลางระหว่างวันหยุดเมื่อวันจันทร์แล้วก็วันหยุดในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือช่วงของวันที่2นะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นการหยุดชดเชยนะคะในวันวิสาขบูชาค่ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งเริ่มต้นนะคะก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะจริงๆวันพรุ่งนี้ก็มีกิจกรรมนะคะที่ทางเรียกว่าทุกอำเภอแล้วก็ทุกจังหวัดนะคะที่มีการร่วมกันจัดกิจกรรมนะคะเนื่องในช่วงของวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งในปีนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะเรียกว่าเป็นปีมหามงคลนะคุณผู้ฟังนะเรียกว่าเป็นปีมหามงคลจริงๆนะคะเนื่องจากว่าในปีนี้ค่ะเป็นโอกาสมหามงคลนะคะเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนนะคะในปีนี้นะคะนั่นก็คือ4รอบค่ะคุณผู้ฟังสำหรับในปีนี้ของพระองค์ท่านนะโดยต้องบอกแบบนี้นะคะทางอำเภอเนี่ยก็มีการจัดงานนะคะในทุกอำเภอแล้วก็ในจังหวัดด้วยนะคะก็จะเป็นการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะโดยในกิจกรรมนะคะก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์นะคะการตกแต่งสถานที่นะคะการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลนะคะการจัดลงนามถวายพระพรนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีกำหนดนะคะการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่านะคะในวันพรุ่งนี้จะมี2กิจกรรมด้วยกันนะคะโดยในช่วงเช้าค่ะก็จะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณวัดนิกรวรารามหรือว่าวัดย่านยาวค่ะคุณผู้ฟังคะโดยจะเริ่มเวลา7นาฬิกาค่ะการแต่งกายนะคะสำหรับข้าราชการค่ะก็จะเป็นเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกค่ะไม่สวมหมวกนะคะส่วนพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยชุดสุภาพโทนสีครีมไว้ทุกค่ะนะคะในส่วนของช่วงเย็นค่ะจะเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณหอประชุมอำเภอตะกั่วป่าค่ะโดยงานจะเริ่มในช่วงของเวลา17นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังคะการแต่งกายนะคะก็ข้าราชการค่ะเครื่องแบบปกติขาวสวมหมวกไว้ทุกนะคะแล้วก็ประชาชนก็จะเป็นชุดผ้าไทยหรือว่าชุดสุภาพโทนสีครีมนะคะไว้ทุกค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะวันที่3มิถุนายนนะคะในช่วงเช้าค่ะก็คือที่วัดนิกรวรารามนะคะช่วงเย็นก็จะเป็นที่หอประชุมอำเภอนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ที่สำคัญแล้วพวกเราก็สามารถร่วมกันนะคะในการร่วมกิจกรรมต่างๆได้โดยในวันเวลาที่ได้แจ้งกันไปนะคุณผู้ฟังนะในช่วงของเวลานะคะแล้วก็ในปีนี้ค่ะก็มีเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะ3มิถุนายนนะคะโดยเข็มค่ะตอนนี้นะคะสั่งจองได้ผ่าน Thailand Postmart นะหรือว่าที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศตั้งแต่เมื่อวันที่1แล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มจัดส่งตามลำดับการจองนะคะก็คือตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมค่ะจะวางจำหน่ายที่ Big C ทุกสาขาในวันที่20กรกฎาคมนะคะสำหรับใครที่สนใจเข็มที่ระลึกค่ะในราคา300บาทค่ะนะคุณผู้ฟังนะสามารถที่จะ ร่วมได้รวมไปถึงในช่วงตลอดของเดือนมิถุนายนค่ะก็เชิญชวนทุกท่านค่ะร่วมกันบริจาคโลหิตนะคะร้อยดวงใจให้โลหิตเทิดไทย48พรรษาองค์ราชินีค่ะนะคะทุกท่านเนี่ยก็สามารถร่วมได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีการถ่ายทอดสดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะตั้งแต่ในเวลา 19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะรวมไปถึงทางสำนักพระราชวังค่ะขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบค่ะผ่านระบบออนไลน์นะของเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ด้วยค่ะทุกท่านคะสามารถร่วมกันนะคะในการเทิดพระเกียรติพระองค์นะคะแล้วก็เพื่อความจงรักภักดีนะคะต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะคุณผู้ฟังคะนี้ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันก่อนค่ะในช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะทุกท่านได้ชม3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจรวมถึงผลงานเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

เมื่อท่านได้รับหมายศาลหรือหนังสือจากสำนักงานอัยการค่ะสิ่งที่ท่านควรจะทำเป็นสิ่งแรกก็คือตั้งสติก่อนนะคะและเมื่อตั้งสติได้แล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปวันนี้อัยการจะมาเล่าให้ฟังค่ะเมื่อท่านได้รับหมายศาลหรือหนังสือจากสำนักงานอัยการค่ะท่านจะต้องทำการตรวจสอบก่อนนะคะว่าเอกสารที่ได้รับนั้นเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือไม่ค่ะในการตรวจสอบก็สามารถโทรกลับไปที่ต้นทางของเอกสารได้นะคะเพราะโดยปกติหมายศาลหรือจดหมายจากสำนักงานอัยการจะต้องระบุอยู่แล้วว่าเป็นศาลอะไรสำนักงานอัยการอะไรนะคะที่ออกหนังสือนั้นมาถึงท่านค่ะประโยชน์ของการตรวจสอบเอกสารค่ะก็จะทำให้ท่านได้มีโอกาสทราบว่าเป็นเอกสารที่จริงหรือไม่และก็จะได้สอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ด้วยว่าในการเตรียมตัวเมื่อถึงวันนัดนั้นท่านควรทำอย่างไรจะต้องเตรียมทนายความหรือไม่ต้องเตรียมหลักทรัพย์หรือไม่หรือต้องเตรียมเอกสารอะไรเป็นพิเศษในการไปที่ศาลหรือสำนักงานอัยการหรือไม่นะคะและนอกจากนี้ค่ะในปัจจุบันยังมีมิจฉาชีพยังใช้ช่องทางเอกสารของทางราชการในการหลอกลวงประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบก่อนจึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะคราวนี้มาถึงวันนัดบ้างค่ะเมื่อถึงวันนัดตามเอกสารแล้วค่ะการไปติดต่อราชการเราก็ต้องแต่งกายเรียบร้อยสุภาพนะคะไม่ใส่กระโปรงสั้นกางเกงขาสั้นหรือเสื้อสายเดี่ยวค่ะแล้วก็ไปถึงก็ต้องสำรวมกิริยาแล้วก็สำรวมวาจานะคะโดยเฉพาะที่ศาลค่ะที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดอำนาจศาลการละเมิดอำนาจศาลเพียงแค่ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในศาลก็เรียกว่าการละเมิดอำนาจศาลแล้วนะคะซึ่งฐานละเมิดอำนาจศาลนี้มีโทษทั้งไล่ออกจากศาลโทษจำคุกและโทษปรับเลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะเมื่อติดต่อราชการที่สำนักการอัยการหรือที่ศาลท่านจะต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะว่าได้ลงชื่อในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วหรือไม่นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องกลับมาลงชื่ออีกค่ะเป็นความจริงที่ว่าไม่มีใครอยากมีคดีความนะคะแต่เมื่อมีคดีความแล้วท่านก็ควรที่จะดำเนินคดีความตามขั้นตอนแล้วก็ตามนัดหมายที่สำนักงานอัยการหรือที่ศาลนัดนะคะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทร1157ขอบคุณค่ะ

0: สุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เอื้อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ถุงส่ง FM 97 MHz
1: คุณแม
2: ่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับรายการสัมมาคุยกับดิฉันนางสาวมัชฌิมาสกุลนาค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอแพรวพิชญ์ณภาอินแตงนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรค่ะวันนี้นะคะคุณหมอแพรวก็จะมาสอนวิธีการทำขมิ้นน้ำมันจากขมิ้นชันนะคะเริ่มต้นที่ส่วนผสมมีอะไรบ้างคะคุณหมอ
3: ได้ค่ะส่วนผสมนะคะตัวหลักของเรานะคะจะมีตัวนี้เป็นขมิ้นชันนะคะแล้วก็การพูนะคะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวค่ะ
2: การพูนี่นำไว้ทำอะไรคะคุณ
3: การพูนะคะก็มีสรรพคุณที่ช่วยในเรื่องของฆ่าเชื้อนะคะบรรเทาอาการอักเสบได้นะคะส่วนขมิ้นชันนะคะหลักๆเลยเนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะใช้เป็นตัวขมิ้นชันนะถ้าเคยสังเกตก็จะใช้เป็นพวกแบบเอามาขัดผิวพอกผิวนะคะแต่สรรพคุณหลักๆเนี่ยขมิ้นเนี่ยมันมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของฆ่าเชื้อบรรเทาอาการคันได้นะคะหรือแม้แต่ผื่นนะคะแผลเล็กๆน้อยๆตัวขมิ้นชันเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของสมานได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะมาแนะนำวิธีการทำเป็นน้ำมันขมิ้นชันที่ใช้ในเรื่องของการรักษาแผลสดค่ะ
2: ขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเริ่มจากอะไรคะคุณหมอ
3: ได้ค่ะขั้นตอนแรกเริ่มเลยละกันเนาะ
2: ได้
3: ขอเนี่ยนะคะตั้งไฟเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้เป็นตัวน้ำมันมะพร้าวนะคะอัตราส่วนนะคะเราก็ใช้น้ำมันมะพร้าวประมาณ1ลิตรเนาะจากนั้นก็คือถัดมาง่ายๆนะคะเราก็จะเตรียมเป็นตัวขมิ้นชันตัวนี้นะคะซึ่งขมิ้นชันเนี่ยเราก็ทำการล้างนะคะเอาส่วนของพวกดินอะไรเงี้ยออกให้หมดนะคะแล้วก็จากนั้นนำมาหั่นโดยที่ให้เป็นชิ้นแบบไม่ต้องหนามากไม่ต้องบางมากนะคะประมาณนี้เท่าๆกันแล้วก็ใช้เป็นตัวขมิ้นชันเนี่ยค่ะใส่ลงไปในหม้อได้เลยนะคะ
2: ตัวนี้จะเป็นขมิ้นสดใช่ไหมคะคุณหมอ
3: ใช่ค่ะเป็นตัวขมิ้นชันสดจริงๆถ้าไม่มีเป็นแบบสดอะค่ะถ้าอยู่กรุงเทพหรือว่าในพื้นที่ที่หาวัตถุดิบได้ยากอะนะคะก็ให้ใช้เป็นตัวขมิ้นชันที่เป็นแบบผงก็ได้เหมือนกันนะคะอัตราส่วนเท่ากันเลยนะ
2: อย่างนี้ใครที่อยู่ที่บ้านคนทั่วไปก็สามารถทำได้เลย
3: ทำได้นะคะอัตราส่วนก็คือน้ำมัน1ลิตรแล้วก็ตัวขมิ้นชันที่หั่นไว้เนี่ยนะคะประมาณครึ่งกิโลเน
2: า
3: ะอันนี้ก็คือสังเกตได้ว่าพอเป็นหม้อทองเหลืองอะนะคะมันก็จะมีความร้อนที่สม่ำเสมอแต่ท่านผู้ฟังถ้าอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยถ้าไม่มีเป็นส่วนของหม้อทองเหลืองก็สามารถใช้เป็นกระทะเทฟลอนก็ได้หรือว่าหม้อทั่วไปก็ได้เหมือนกันนะคะ
2: ก็ลอง
3: ใช้ไฟอ่อนๆคนไปเรื่อยๆนะคะ
2: กี่นาทีคะคุณหมอคน
3: โดยปกติก็ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เกินนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะคะหรือว่าตัวหม้อด้วยหรือว่าลักษณะของขมิ้นที่หั่นก็มีกฎเหมือนกันนะคะทอดไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนสังเกตได้ว่าตัวน้ำมันน่ะมันออกสีที่เป็นสีของขมิ้นเนาะที่มันมีความเหลืองออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ดูสังเกตว่าตัวขมิ้นชันนะคะมันมีความบางหรือว่ามันกรอบกรอบลงก็สามารถใช้ได้นะคะพอเดือดลักษณะนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็ค่อยๆเบาไฟลงเป็นไงคะกลิ่น
2: หอมมาก
3: หอมมากใช่ไหมคะกลิ่นเฉพาะตัวของขมิ้นนะคะอันนี้ก็คือมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเคอร์คูมินกลิ่นมันจะประมาณนี้แหละสดชื่นดีนะคะ
2: อันนี้นอกจากใช้สมานแผลแล้วยังพินได
3: ้กินได้ขมิ้นอันนี้เป็นยาอายุวัฒนะของแผนไทยเลยนะคะก็จะมีสรรพคุณที่ช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องนะคะหรือคนที่มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะเป็นแผลในกระเพาะอะไรเงี้ยค่ะการกินขมิ้นก็ช่วยได้ดีเหมือนกัน
2: เหมือนหนูเคยไปอ่านว่ารักษาสิวได้ด้วย
3: รักษาสิวได้นะคะเพราะว่าตรงสิวของเราอ่ะก็คือเวลาเป็นแผลเป็นผื่นมันก็จะมีพวกแบคทีเรียอะไรเงี้ยเนาะเราก็ใช้เป็นผงขมิ้นถ้าเกิดมีที่บ้านเราเอาเป็นแบบแคปซูลก็ได้เหมือนกันนะแกะแคปซูลละลายน้ำแล้วก็แต้มนะคะแต่ว่ามันอาจจะแบบติดผิวหน่อยเหลืองหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ
2: อย่างเงี้ยคนที่แบบว่าแบบเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆอ่ะก็ลองใช้ขมิ้นชันรักษา
3: ได้
2: ก
3: ่อนก็ได
2: ้ไม่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็ได้ค่ะลองใช้สมุนไพรดูก่อน บางทีแบบมันก็ช่วยรักษาได้เหมือนกันช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย
3: ใช่เป็นอาการเบื้องต้นนะคะสามารถใช้ได้เนาะเพราะว่าในนี้ตัวขมิ้นเนี่ยนะคะมันจะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะเราใช้ตัวน้ำมันทอดไปน้ำมันหอมระเหยของเขาเนี่ยก็จะออกมากับน้ำสังเกตดูได้เลยเห็นไหมคะว่าตัวน้ำมันเนี่ยค่ะมันเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วใช่จากตอนแรกใช่ไหมคะที่เป็นสีใสขั้นตอนสุดท้ายนะคะก่อนที่จะปิดไฟนะคะมีอีกตัวหนึ่งที่ได้แนะนำไปเมื่อข้างต้นก็คือเป็นตัวนี้ค่ะการพูอันนี้เป็นในส่วนของดอกนะคะการพูเนี่ยก็มีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อเราใส่เข้าไปเพื่อรักษาในส่วนของผื่นเหมือนกันนะคะฆ่าเชื้อผื่นฆ่าเชื้อแผลนะคะอัตราส่วนก็คือ30กรัมนะคะ30กรัมข้อห้ามข้อควรระวังเราก็ไม่แนะนำให้ใช้บริเวณที่เป็นแผลอักเสบแบบบวมแดงร้อนเลยนะคะหรือห้ามนำไปรับประทานนะคะอันนี้เป็นยาใช้ภายนอกอย่างเดียวนะคะอันนี้สังเกตได้ว่าพอทำไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะตัวขมิ้นจากที่ตอนแรกมันสดๆแบบนี้เนาะมันก็จะแห้งลง

0: และนี่นะคะก็ได้มาเรียบร้อยนะคะน้ำมันขมิ้นชันค่ะจากการที่เรานำมาต้มนะคะแล้วก็กรองแล้วก็นำมาพักไว้เย็นนะคะตอนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะนำมากรองแล้วก็นำไปใช้ได้เลยค่ะโหสีสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็สามารถใช้กับแผลสดได้เลยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะก็จะได้เป็นตัวน้ำมันขมิ้นชันที่ออกเป็นสีเหลืองหน่อยนะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งแผลสดที่เป็นแผลเล็กๆน้อยๆแล้วก็แผลผื่นคันนะคะผิวแห้งใช้ได้เลยนะคะ
0: ค่ะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่แบบมีบาดแผลเล็กๆน้อยๆนะคะก็สามารถที่จะใช้ขมิ้นชันนะคะน้ำมันตัวนี้นะคะทาได้เลยค่ะโดยที่แบบอาจจะไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลก็ได้นะคะอันนี้ขอถามสักนิดเพิ่มเติมได้ไหมคะคุณหมออันนี้วิธีการใช้แล้วก็วิธีการเก็บนี่ต้องเก็บยังไงอะคะ
1: ก็วิธีการเก็บนะคะเราก็เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติเลยนะคะไม่ต้องแช่เย็นนะคะสามารถเก็บไว้ใช้ได้ประมาณสัก2ปีเลยค่ะหรือว่าสังเกตดูว่าสีหรือว่ากลิ่นมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยก็ควรที่จะทิ้งได้เลยนะคะ
0: มีประโยชน์มากเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแพลวมากๆนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็สาธิตวิธีการทำน้ำมันขมิ้นชันกับเรานะคะและสำหรับ EP หน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามต่อๆไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะป้าและคุณหมอแพลวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ

ค่ะคุณน้องฟังคะต้องขอบคุณน้องฟังที่ขอเพลงกันเข้ามาที่0764210055ด้วยนะคะต้องบอกว่าต้องขออภัยด้วยนะตอนนี้ไลฟ์อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะคะเจอกันผ่านเสียงวิทยุกันเช่นเดิมนะคุณผู้ฟังนะเชื่อว่าคนที่ขอเพลงมาก็น่าจะเป็นพี่สุดหล่อทับตะวันหรือเปล่านะที่ขอเพลงกันเข้ามาแล้วก็มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ขอมาก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าในช่วงนี้ดีเจมะตูมมีภารกิจหลายอย่างมากเลยคุณผู้ฟังก็เลยแบบว่าอาจจะมาเจอหรือว่ามาสลับกันไปมาบ้างนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะที่จะไม่ได้เจอคุณผู้ฟังกันเลยนะก็เลยมาพบปะคุณผู้ฟังกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะต้องบอกว่าในช่วงนี้นะต้องบอกว่าสภาพอากาศตอนนี้เนี่ยฝนมาตลอดเลยอ่ะคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันไหมนะคือช่วงเช้าเนี่ยวันนี้ดีเจมะตูมเนี่ยก็คือลงเครื่องที่ภูเก็ตนะคะพอมาถึงเนี่ยที่ภูเก็ตเนี่ยคือฝนตกแล้วนะคะแต่ว่าพอช่วงระหว่างเดินทางท้ายเหมืองจนมาถึงตะกั่วป่าเนี่ยฝนก็มันน่าจะเป็นช่วงพักพอดีคุณผู้ฟังเพราะว่าพอตอนเที่ยงปุ๊บฝนตกหนักมากเลยนะคะเขาบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นน้องก็มีเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่รุ่มไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะก็ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาก็มีกำลังค่อนข้างแรงเลยนะคะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยนะคะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยจะมีฝนตกร้อยละ80ของพื้นที่ด้วยกันแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะคุณผู้ฟังคะที่จะมีฝนตกก็คือครบเลยนะคะในช่วงนี้ก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ให้คุณผู้ฟังเนี่ยก็คือเฝ้าระวังในพื้นที่ด้วยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของตะกั่วป่าเนี่ยก็จะเป็นแถวบริเวณหน้าหนองมูลตะกั่วนะคะที่แบบว่าฝนเนี่ยพอตกทิ้งแบบตกระยะหนึ่งใช่ไหมคะพอเสร็จปุ๊บน้ำก็จะมีการท่วมขังฉะนั้นอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยค่อยๆแบบว่าเรียกว่าเดินทางด้วยใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะอาจจะมีเรื่องของน้ำมีแบบมาท่วมบนถนนนะคุณผู้ฟังนะโดยที่เขาก็มีการดำเนินการที่จะช่วยแก้ไขปัญหากันอย่างต่อเนื่องในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยทางสว.นะคะคณะสว.พบประชาชนเนี่ยก็ลงมาดูพื้นที่จริงนะคะว่ามันมีบริเวณไหนอย่างไรบ้างที่พบปัญหาแล้วก็จะได้มีการต่อยอดแล้วก็นำเสนอปัญหานี้ในสภากันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้แล้วนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะก็ยังคงเป็นในช่วงของเดือนพรายมันนะคะคุณผู้ฟังคะพรายมันขอเริ่มต้นใกล้ๆก่อนเลยนะคะเขาบอกว่าจังหวัดใกล้เคียงของเราค่ะจังหวัดภูเก็ตค่ะก็จะมีการจัดงานภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026นะคุณผู้ฟังนะโดยก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะร่วมงานภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026ภายใต้แนวคิด from visibility to equality ค่ะเดินหน้ายกระดับเทศกาลพรายของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและส่งเสริมสังคมที่เคารพความหลากหลายอย่างยั่งยืนณพื้นที่ป่าตองค่ะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7มิถุนายนเลยนะคะโดยต้องบอกว่าเขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะก็มีทั้งเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะคะในวันที่4มีการประกวดมิสควีนอันดามันพาวเวอร์2026ค่ะเวทีการประกวดสาวนะคะทีจีครั้งใหญ่ที่สุดของภูเก็ตนะคะที่ศูนย์การค้าจังสีลอนป่าตองนะคะแล้วก็มีการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดทั้งปีในวันที่
เรียกว่าวันที่5มิถุนายนแล้วก็กิจกรรมไฮไลท์สำคัญก็คือขบวนพาเหรดหลากสีภูเก็ตพลายพาเหรดนะคะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลภูเก็ตพลายเฟสติวัลค่ะในวันที่7มิถุนายนนี้นะคะใครอยากไปชมบรรยากาศนะต้องบอกว่าภูเก็ตเนี่ยยิ่งใหญ่ทุกๆปีเลยนะคะแล้วก็ร่วมกันเฉลิมฉลองความหลากหลายแล้วก็แสดงพลังแห่งความเท่าเทียมนะคะให้กับทุกๆคนนะเพราะว่าต้องบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีภาพลักษณ์เชิงบวกมากสำหรับเรื่องของการที่เราเนี่ยเปิดรับทุกคนโดยไม่ตัดสินเนาะทั้งเชื้อชาติเพศแล้วก็ทุกวัฒนธรรมเลยนะคะแล้วก็เชิญทุกคนเนี่ยมาร่วมกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งได้ที่ภูเก็ตเนี่ยมีการจัดงานต่อเนื่องส่วนถ้าเกิดว่าใครจะไปร่วมขบวนพาเหรดหรือว่าจะไปชมขบวนพาเหรดนะคะก็สามารถรอได้ในวันที่7มิถุนายนนี้นะคะวันที่7เนี่ยก็จะเป็นวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์ที่จะถึงนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะที่เราเนี่ยจะไปร่วมยินดีแล้วก็ร่วมสร้างพลังแห่งความเท่าเทียมในช่วงของพลายมันนะคะเพราะว่าอย่างวันนี้นะคะก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้รับการติดเข็มกลัด Road to Bangkok World Pride 2030ค่ะซึ่งก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมเนื่องในเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจหรือว่า Pride Month และการสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัด World Pride 2030ด้วยนะคะโดยกิจกรรมช่วงของเดือน Pride Month ก็จะจัดตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะคุณผู้ฟังค่ะท่านนายกก็มีการรับเข็มกลัดแล้วก็มีทางท่านคณะรัฐมนตรีต่างๆนะคะก็รับเข็มกลัดนะคะเพื่อเป็นการแสดงพลังแล้วก็ร่วมรณรงค์ในการสร้างความเท่าเทียมทางเพศกันด้วยนะคุณผู้ฟังนะก็สำหรับในช่วงของเดือนมิถุนายนค่ะพรายมันเราร่วมกันในการสนับสนุนความเท่าเทียมกันนะคะนี่เรื่องของพรายมันค่ะอีกหนึ่งเรื่องถามคุณผู้ฟังก่อนเมื่อวานเป็นวันแรกของการใช้ทั้งเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะที่จะได้เงินเพิ่มแล้วก็ในส่วนของ60 40เป็นยังไงกันบ้างดีเจมะตูมยังไม่ได้ใช้เลยค่ะเมื่อวานยังอยู่ที่กรุงเทพนะคะคือไม่ทันได้ออกไปใช้ที่ไหนกันก่อนนะเพราะว่าดีเจมะตูมคือไปแบบที่ยังไม่มีนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็คุยกับทางดีเจพี่จุกแล้วก็ดีเจน้ำเปล่านะไปใช้สิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนรวมไปถึงพ่อค้าแม่ขายว่าโอ้เป็นยังไงบ้างสำหรับวันแรกต้องบอกว่าวันแรกระบบสบายชิวชิวเลยนะคะก็คือใช้ได้ง่ายแล้วก็มีเรื่องของแบบว่าไม่ได้พบปัญหาอะไรนะคะใช้ก็ค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวนะคะก็อย่างที่บอกนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าจะเริ่มใช้ก็อย่าลืมที่จะเติมเงินผ่านแอปเป๋าตังค์นั้นใน G Wallet ของเราหลายคนอาจจะกังวลว่าไม่มีธนาคารกรุงไทยเนี่ยจะเติมเงินได้ไหมบอกได้เลยค่ะว่าเติมได้นะคุณผู้ฟังนะการเติมเงินเนี่ยเขาก็จะมีกดคำว่าเติมเงินนะคะแล้วก็เลือกธนาคารที่เราจะเติมได้เลยถ้าง่ายที่สุดก็คือกด QR Code แล้วก็แคป QR Code เนี่ยไปสแกนในแอปธนาคารของเราที่เราจะเติมเงินนะคุณผู้ฟังนะคือได้หลายธนาคารมากๆเลยนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเติมเงินแล้วก็ใช้สิทธิ์กันได้เลยนะคะหลายๆคนตอนนี้ก็ขอเริ่มใช้สิทธิ์แบบแม็กสุดเลยก็มีนะ200บวก133บาทจุด33เนี่ยก็มีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังก็มีหลากหลายคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บรรยากาศก็คึกคักนะคะในเรื่องของวันแรกของการจับจ่ายใช้สอยของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคุณผู้ฟังโครงการนี้ก็ยาวกันไปถึงเดือนกันยายนแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเขาไม่ได้ทบนะฉะนั้นต้องใช้หมดในเดือนนั้นนะคะก็พอเริ่มกรกฎาคมก็เป็นยอดใหม่แล้วนะคุณผู้ฟังก็วางแผนการใช้ดีๆนะคะก็คิดว่าช่วยประหยัดเงินให้กับหลายๆคนแน่นอนส่วนถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าร้านไหนที่เข้าร่วมบ้างนะก็ย้ำกันอีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่นะคะถ้าเว็บไซต์ก็คือไทยช่วยไทย plus.th นะคะแล้วก็เลือกค้นหาร้านค้าได้เลยค่ะว่าเอ๊ะมีร้านไหนบ้างที่เข้าร่วมโครงการนะเป็นร้านใกล้ฉันก็กดเข้าไปได้เลยนะคุณผู้ฟังนะเพื่อจะเช็คว่าร้านไหนที่เข้าร่วมบ้างเราจะได้แบบว่าไปใช้บริการ
นะคะหรือถ้าในแอปนะคะในแอปเป่าตังเนี่ยด้านล่างจะมีคำว่าค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนี่กดได้เลยนะคะก็จะเป็นร้านที่อยู่ในแอปถุงเงินก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูว่ามีร้านไหนบ้างหรือว่าเอาชื่อร้านที่เราอยากจะทานเนี่ยลองไปเซิร์ชดูว่าเอ๊ะร้านนี้เข้าร่วมหรือเปล่านะคะเราก็จะได้ไปใช้นะจับจ่ายใช้สอยเป็นทั้งของอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะเพื่อเรื่องของช่วยเรื่องของการเรื่องของค่าครองชีพของเราบรรเทาค่าครองชีพนะคุณผู้ฟังอย่าลืมใช้นะคุณผู้ฟังนะเราได้สิทธิ์แล้วก็อย่าลืมใช้งานกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็เรื่องราวที่ชวนคุยกันนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งดีกว่านะคะแล้วก็กลับมาในช่วงท้ายของรายการกันค่ะ

ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคุณผู้ฟังนะก็ประชาสัมพันธ์งานสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้ก็จะมีงานนะคะที่เป็นงานเซิร์ฟนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยไปสัมผัสเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะไปกันเมื่อวานแล้วนะงานมาทะเลเขาหลักคลาสสิกนะคะ2026ค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นหนึ่งกิจกรรมนะคุณผู้ฟังนะที่เป็นทั้งมีทั้งเรื่องของการเล่นเซิร์ฟซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยมีการเล่นเซิร์ฟกับน้องหมาด้วยเสียดายไม่ได้ไปดูค่ะดูไม่ทันนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ที่สำคัญนะคะวันนี้นะคะมีศิลปินค่ะไฮอาภาพรนครสวรรค์มาด้วยนะคะก็จัดขึ้นนะคะที่ชั้นขออภัยค่ะจัดขึ้นนะคะที่ Memory Beach นะคะเดี๋ยวนี้เขามีทางใหม่แล้วนะคุณผู้ฟังสามารถไปได้นะคะรู้สึกว่าจะถัดจากทางเดิมไปหน่อยที่จะมีอาคารตั้งขึ้นมานะสามารถไปได้เลยทางนั้นเข้าง่ายสะดวกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเลยก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะไปเที่ยวงานนะคะมาทะเลเขาหลักคลาสสิก2026นะคุณผู้ฟังนะที่เขาหลักเซิร์ฟทาวน์นะหรือว่าบริเวณของบริเวณที่จัดงานเลยนะคะก็คือแหลมปะการังนะหรือว่าถ้าแบบว่าคุ้นเคยกันก็คือ Memory Beach นะคะคุณผู้ฟังคะก็ไปกันได้เลยนะคะก็ไปสนุกกันได้เลยเพราะเขามีกิจกรรมไม่ใช่แค่การแข่งเซิร์ฟนะคุณผู้ฟังเขาก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆมีร้านค้าร้านของขายต่างๆมีกิจกรรมแบบโอ้นี่ค่ะกิจกรรมที่น่าสนใจก็มีนะคุณผู้ฟังมีสาวน้อยตกน้ำมียิงปืนมีปลาโป่งนะคะแล้วก็ยังมีโชว์มวยไทยด้วยคุณผู้ฟังคือมีหลายกิจกรรมมากๆเลยนะของกินก็มีของซื้อของขายก็มีนะแล้วก็มีพวกเวิร์กช็อปเรื่องของการแบบลอยลูกปัดอะไรต่างๆก็มีนะก็ไปกันได้ค่ะแล้วก็เจอกันที่งานนะคะเผื่อจะได้เจอดีเจมะตูมแถวๆนั้นอาจจะเป็นได้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ฝากไว้ด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะเจอกันใหม่ช่วงของรายการสารพันจันทร์สุขวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมการค้าภายในย้ำห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหลังเริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากพบจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: กรมการค้าภายในคุมเข้มราคาสินค้าหลังเริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัสย้ำห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาหากพบจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
7: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตลาดสะพานใหม่เมื่อวานนี้เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าและเฝ้าระวังการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาภายหลังรัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้าบางรายการแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

0: ขาดเพื่อรักษาความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอบรับโครงการเป็นอย่างดีเนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าโครงการสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงผิดปกติหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ตลอดเวลาปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จังหวัดราชบุรีเป็นไปอย่างคึกคักพ่อค้าแม่ค้าขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มมากขึ้น
2: นายคมกิจเจริญพัฒนสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยคลังจังหวัดราชบุรีผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาสารกลางจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมการใช้จ่ายเงินตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่ม 60-40 ออกมาใช้จ่ายกันตั้งแต่ช่วงเช้าโดยกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 60-40 ให้ข้อมูลว่าโครงการนี้ช่วยได้มากในยามที่วิกฤตเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดกล่าวว่าการแจกเงินตามโครงการนี้ทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยคึกคักมากขึ้นกว่าปกติเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดีซึ่งผู้ค้าเองก็ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสไว้จับจ่ายซื้อของด้วยเช่นกันทั้งนี้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึงเวลา 23:30 นผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะสุภพรไทยเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ทางการอินโดนีเซียเรียกร้องให้นักลงทุนขยายการลงทุนด้านการท่องเที่ยวนอกเหนือจากพื้นที่เกาะบาหลีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางวิดิยันติปุตรีวาดานารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเรียกร้องให้บรรดานักลงทุนขยายการลงทุนด้านการท่องเที่ยวนอกพื้นที่เกาะบาหลีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนทั่วประเทศนางวิดิยันติเน้นย้ำว่าอินโดนีเซียไม่ได้มีแค่เกาะบาหลีเท่านั้นแต่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำอีกมากมายที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนซึ่งรอการพัฒนาอย่างมีความรับผิดชอบทั้งนี้อินโดนีเซียกำลังให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับชาติ10แห่งและการท่องเที่ยวเชิงฟื้นฟูในหลายพื้นที่เพื่อสร้างศูนย์กลางการเติบโตแห่งใหม่สร้างตำแหน่งงานและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ในหลายพื้นที่ให้ดีขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
5: วิ่งกมลหล่นกล้าวทุกเราราษฎร์สีพิราดแห่งพารามประชาสยามป้องปวงชนพ้นของภัยในทุกยามก้องเกียรตินามสง่าสมบรมราชินีทรงปรีชาเชี่ยวชาญการทหารถวายงานเคียงคู่พระทรงศรีทรงสืบสารศาสินพระพันปีน้อมพักดีด้วยจงรักนิรันดร์กาลเฉลิมพระชนพระราชินีนรีนาถอุ่นเกษมเปรมขวัญราชเรืองสยามเพ็ญพระเกียรติเกริกฟ้าสง่างามเพ็ญพระยศเทิดพระนามทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายพงษ์ไพศาลวิริยานุกูลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคิริเขตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่าคิริเขต

0: วันที่3มิถุนามหาสมัยร้อยดวงใจไทยทั้งชาติประกาศผลวอนทวยเทพทุกชั้นฟ้ามาช่วยดลพระพรชัยมิ่งมงคลราชินีด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสมพรสหจารุพัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่าพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตะกั่วป่า
1: โอ้ยไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆเจ็บหน้าอกอ่อนแรงเวียนหัวเหงื่อออกหายใจติดขัดมือเท้าเย็นไปเม็ดนี
2: ่นั่นตอนนี้เป็นลมเลยแค่ไปหาหมอตาบอกตั้งหลายครั้งได้ข้าวเลยอย่าสูบยาอย่ากินเหล้าข้องมันนั่นจอตักหน้าบอกอะไรไม่เชื่อพึดแถมยังไม่ค่อยนอนแล้วว่างอีไปเล่นแข่งกำลังกายก็ไม่ค่อยออกแล้ว
1: โรคหัวใจขาดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
3: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อมไม้พร้อมไม
4: ้เรื่อยเรื่อย
5: มู่มู่มามากากาไก่มู่เอาใหญ่เอียด
6: มู่มามากากาไก่ไก่มู่เอาใหญ่ซ่าม
7: ู่มาไก่กามู่
4: เกมไม่ได้หนกุ้ง
7: อยากจัง
8: ลูกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
9: ว่าพื้นตัดเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
10: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: สุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนมาดูแลสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญกันนะคะในรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz อังคารสดใสใส่ใจสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพในมุมมองใหม่ๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่านะคะ 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะเรากลับมาเป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังทุกวันอังคารค่ะเวลาประมาณบ่าย 2 นิดๆจนถึงบ่าย 3 นะคะโดยมีน้องจุ๋มนางสาวปฐมาลิมถิ่นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจากโรงพยาบาลตะกั่วป่าเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มตัวแล้วนะคะอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะความชื้นที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะมักจะนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพนะคะโดยเฉพาะโรคหน้าฝนนะคะที่แพร่กระจายได้ง่ายมากๆนะคะแม้กระทั่งทางอากาศทางน้ำแล้วก็พาหะนำโรคต่างๆค่ะสำหรับคนทั่วไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังการเดินทางออกจากบ้านหรือว่าไปทำงานไปทำธุระต่างๆนะคะก็อาจจะเผชิญกับฝนตกหนักนะคะน้ำท่วมขังหรือน้ำระบายไม่ทันนะคะทำให้แบบการขนส่งอะไรต่างๆเนี้ยล่าช้าไปหมดเลยนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ค่ะกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอ่อนแอแล้วก็เจ็บป่วยไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยละเลยไม่ดูแลสุขภาพนะคะไม่พักผ่อนให้เพียงพอนะคะหรือว่าตัวเปียกแล้วเนี่ยไม่เช็ดให้แห้งนะคะนั่งแบบเปียกๆเสื้อแบบชื้นๆนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยค่ะ เกิดเป็นหวัดคัดจมูกได้นะคะในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวน้องจุ๋มจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปรู้จักนะคะกับกลุ่มโรคยอดฮิตที่มาพร้อมกับฝนนะคะเพื่อให้เราเนี่ยค่ะสามารถเตรียมพร้อมแล้วก็รับมือรักษาร่างกายให้แข็งแรงในตลอดฤดูกาลของช่วงหน้าฝนนี้นะคะโดย5กลุ่มโรคนะคะที่เราควรเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะ2กลุ่มโรคที่มียุงเป็นพาหะแล้วก็3กลุ่มโรคที่ติดต่อทางน้ำและอาหารกลุ่มที่4นะคะคือโรคติดเชื้อทางบาดแผลหรือว่าเยื่อบุผิวหนังนะคะแล้วก็5นะคะคือมือเท้าปากนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคุณผู้ฟังในกลุ่มแรกนะคะว่ากลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจนะคะจะมีกลุ่มเกี่ยวกับโรคอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่หลอดลมอักเสบปอดอักเสบแล้วก็ปอดบวมนะคะรวมไปถึงการติดเชื้อ RSV ในเด็กได้ด้วยนะคะสาเหตุเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะบวกกับการหายใจเอาเชื้อไวรัสที่กระจายอยู่ในอากาศเนี่ยค่ะที่มาจากการไอจามของผู้ป่วยเข้าไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในช่วงหน้าฝนนะคะที่ทำให้อากาศชื้นนะคะจะยิ่งทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นนะคะเพียงแค่แบบสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนกับเชื้อไวรัสนะคะหรือสัมผัสกับน้ำมูกที่ปนเปื้อนเชื้อโรคค่ะเราก็สามารถที่จะติดเชื้อได้แล้วนะคะดังนั้นค่ะวิธีการป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้เราป่วยนะคะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในชุมชนแออัดนะคะให้สวมถ้าเกิดเราอยู่ในที่แออัดนะคะก็ให้สวมหน้ากากอนามัยนะคะปิดปากปิดจมูกเวลาไอหรือว่าจามนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังควรที่จะล้างมือบ่อยๆนะคะรวมถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนนะคะอย่างเช่นวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งเราจะควรต้องรับการฉีดนะคะประจำทุกปีนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงนะคะแล้วก็การวัคซีนป้องกันไวรัส RSV นะคะในกลุ่มเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อแล้วก็ความรุนแรงของโรคนะคะส่วนกลุ่มที่2ค่ะคุณผู้ฟังหนีไม่พ้นค่ะโรคที่เกี่ยวกับยุงเป็นพาหะนะคะโรคในกลุ่มนี้ค่ะมีหลากหลายโรคเลยอย่างเช่นไข้เลือดออกที่เราจะต้องรณรงค์กันทุกปีนะคะกำจัดเหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายนะคะโรคไข้สมองอักเสบ JE หรือว่าโรคมาเรียนะคะซึ่งโรคเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นโรคที่เกิดจากยุงนะคะไม่ว่าจะเป็นยุงลายยุงลำคาญหรือว่ายุงก้นป่องนะคะก็จะเป็นพาหะทั้งสิ้นค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะมักจะแพร่พันธุ์ในแหล่งน้ำนะคะตามทุ่งนาหรือว่าภาชนะที่มีน้ำขังอาการแสดงนะคะส่วนใหญ่ผู้ป่วยก็จะมีไข้หนาวสั่นปวดศีรษะนะคะหากถ้าเราเป็นหนักนะคะอาจจะถึงขั้นช็อกแล้วก็เสียชีวิตหมดสติได้ด้วยค่ะเราก็ต้องป้องกันนะคะโดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะคะรวมถึงการหลีกเลี่ยงการโดนยุงกัดนะคะการเดินในป่าในหน้าฝนหรือว่าพยายามอยู่ที่ห่างไกลจากพื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะๆนะคะก็จะทำให้เราเนี่ย
ไม่โดนยุงกัดแล้วก็จะทำให้ไม่ป่วยได้นะคะหรืออาจจะใช้สเปรย์นะคะกำจัดฉีดป้องกันยุงนะคะฉีดหรือการปิดมุ้งลวดอะไรแบบนี้นะคะการจัดบ้านนะไม่ให้บ้านให้เราบ้านเราสะอาดไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือไม่มีมุมอับเพราะว่ายุงชอบไปอยู่ในมุมอับนะคะเราก็จัดบ้านให้เป็นระเบียบนะคะเท่านี้เองค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะป้องกันยุงได้ในระดับหนึ่งนะคะส่วนในกลุ่มโรคของโรคติดต่อทางน้ำและอาหารนะคะเดี๋ยวมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังก็มาต่อกันกลุ่มโรคที่3นะคะก็คือโรคติดต่อทางน้ำแล้วก็อาหารค่ะโรคนี้นะคะก็จะพบบ่อยค่ะในอย่างเช่นโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะคะโรคบิดโรคอาหารเป็นพิษแล้วก็โรคตับอักเสบค่ะก็สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารนะคะแล้วก็การดื่มน้ำที่ไม่สะอาดนะคะมีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และแบคทีเรียนะคะจะทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารแล้วก็ลำไส้ค่ะผู้ป่วยเนี่ยค่ะมักจะมีอาการปวดท้องท้องเดินนะคะหายใจไม่หยุดอ๋อไม่ใช่ค่ะคุณผู้ฟังถ่ายไม่หยุดนะคะหายใจเราก็ต้องหายใจอยู่ตลอดเนาะแต่ว่าอาจจะหายใจช้าลงนะคะอาเจียนแล้วก็บางรายนะคะเป็นหนักถึงขั้นขาดน้ำหมดสติได้นะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังการรับประทานอะไรเข้าไปนะคะเราควรมั่นใจว่าสิ่งที่เราจะทานเข้าไปนะคะมีความสะอาดด้วยนะคะในการเลือกกันทานอาหารเป็นพิเศษนะคะโดยการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ใช้ช้อนกลางนะคะแล้วก็ใช้ภาชนะใส่อาหารน้ำดื่มที่สะอาดค่ะแล้วก็ควรล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งด้วยนะคะและกลุ่มที่4นะคะก็คือกลุ่มโรคติดเชื้อทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนังนะคะได้แก่กลุ่มเลปโตสไปโรซิสนะคะหรือโรคฉี่หนูนั่นเองค่ะโรคตาแดงซึ่งสาเหตุนะคะเกิดจากการสัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคนะคะโดยเฉพาะเชื้อโรคที่มาพร้อมกับน้ำท่วมขังค่ะน้ำเสียในท่อระบายน้ำน้ำที่ปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลนะคะทั้งจากคนแล้วก็จากสัตว์ค่ะการสัมผัสดินสัมผัสอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะนะคะเชื้อหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้ออย่างเช่นสุนัขนะคะวัวหนูม้านะคะหรือสัตว์ป่าแม้กระทั่งหมูนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะกลุ่มเสี่ยงนะคะผู้ที่เป็นโรคเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มเกษตรกรชาวนาชาวไร่นะคะแล้วก็ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังหรือว่าน้ำระบายไม่ทันค่ะคนงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือว่าพนักงานขุดท่อระบายน้ำค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังเมื่อเราได้รับเชื้อแล้วนะคะประมาณ 1-2 สัปดาห์ผู้ป่วยก็จะมีอาการไข้สูงเฉียบพลันค่ะปวดศีรษะนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณน่องแล้วก็ขนขาอย่างรุนแรงนะคะรวมถึงอาการตาแข็งคอแข็งสลับกับการไข้ขึ้นๆลงๆนะคะหากมีอาการมากนะคะก็จะมีจุดเลือดออกที่เพดานปากด้วยนะคะแล้วก็มีเลือดออกตามผิวหนังหากเป็นหนักค่ะอาจจะทำให้ตับแล้วก็ไตวายได้เช่นเดียวกันนะคะวิธีการป้องกันนะคะเราต้องหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำหรือว่าการเดินลุยน้ำในพื้นที่ที่ปนเปื้อนนะคะเชื้อปัสสาวะจากสัตว์นะคะนำโรคด้วยหากจำเป็นนะคะเราควรที่จะสวมใส่รองเท้าบูทนะคะป้องกันทุกครั้งค่ะแล้วก็หมั่นตรวจแหล่งน้ำดินทรายที่อาจจะมีเชื้อปนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ควรระบายน้ำตามท่อระบายน้ำออกแล้วก็ล้างเพื่อกำจัดน้ำที่ปนเปื้อนนะคะคุณผู้ฟังแล้วที่สำคัญนะเมื่อสมมติว่าเราเดินลุยน้ำนะคะเมื่อกลับเข้าบ้านเนี่ยเราควรที่จะทำความสะอาดร่างกายของเราด้วยนะคะเมื่อให้ไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยสามารถที่จะเข้าทางบาดแผลได้ค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มมือเท้าปากนะคะโรคมือเท้าปากนะคะคุณผู้ฟังก็จะพบบ่อยในเด็กเล็กค่ะติดต่อได้ง่ายไม่มีวัคซีนป้องกันนะคะแต่อาจจะเป็นมีโอกาสเป็นในช่วงของหน้าฝนนะคะโดยสาเหตุเนี่ยค่ะเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทโรไวรัสนะคะหลังได้รับเชื้อ 3-6 วันเนี่ยค่ะผู้ติดเชื้อจะเริ่มแสดงอาการป่วยด้วยมีไข้ต่ำๆนะคะอ่อนเพลีย 1-2 วันนะคะบางครั้งเนี่ยจะเจ็บปากนะคะไม่ยอมรับประทานอาหารน้ำลายไหลเพราะมีบาดแผลอยู่ในปากเหมือนแผลร้อนในนะคะก็จะเป็นพื้นมีจุดแดงมีตุ่มน้ำใสขึ้นบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าหรือว่าลำตัวแขนขานะคะก็จะต้องระมัดระวังนะคะส่วนใหญ่จะเกิดในเด็กเล็กนะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้ค่ะการป้องกันสำคัญก็คือเราควรที่จะแยกผู้ป่วยนะคะไม่ให้ไปสัมผัสถ้าเกิดว่าเป็นเด็กด้วยกันนะคะเหมือนอยู่ในเนสเซอรี่หรือว่าอนุบาลอะไรแบบนี้ไปโรงเรียนเนี่ยค่ะควรที่จะหยุดโรงเรียนก่อนนะคะแล้วก็แจ้งอาจารย์หรือว่าแจ้งคุณครูที่โรงเรียนนะคะเพื่อเขาที่จะทำความสะอาดพวกภาชนะโต๊ะเก้าอี้ของเล่นอะไรแบบนี้ค่ะไม่ให้เชื้อเนี่ยแพร่ไปติดเพื่อนๆได้นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะควรที่จะดูแลเด็กหมั่นล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อแล้วก็ทำความสะอาดของเล่นกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะที่เด็กอยู่ด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าที่บ้านนะคะก็ต้องทำความสะอาดหมดนะคะในช่วงนี้เองค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นช่วงแห่งการตรวจ
ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะก็จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยนะเพราะว่าสัปดาห์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นี้ค่ะโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อนะคะทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่านั่นเองนะคะซึ่งสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วมากค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ทำให้เกิดอาการรุนแรงได้ในบางกรณีค่ะคุณผู้ฟังอาจจะสับสนว่าไข้ไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดธรรมดานะคะเนื่องจากอาการเนี่ยคล้ายกันมากนะคะแต่ในความเป็นจริงค่ะคุณผู้ฟังไข้หวัดใหญ่มักจะมีอาการที่รุนแรงและเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากกลุ่มอาการ5กลุ่มโรคแล้วนะคะที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็ขอจบไปเด่นไปที่ในเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่นะคะโรคไข้หวัดใหญ่อันนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่ต้องจุ๋มบอกว่ามีอาการไข้หวัดธรรมดาแต่ว่าไข้หวัดใหญ่จะรุนแรงกว่านะคะเพราะอะไรนะคะไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น A B C D นะคะแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะคุยในเรื่องของไข้หวัดสายพันธุ์ A กับ B นะคะเพราะว่า C กับ D เนี่ยค่ะไม่อันตรายนะคะจึงไม่พูดถึงกันมากนักนะคะส่วนใหญ่ที่แพร่ระบาดนะคะก็จะเป็นอยู่ใน B นะคะเป็นหลักค่ะเดี๋ยวสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์มีแยกอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวขอพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะว่าในแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเกิดขึ้นกับคนหรือสัตว์นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังช่วงสุดท้ายของรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะความแตกต่างของไข้หวัดใหญ่นะคะสายพันธุ์ A B C นะคะต่างกันยังไงนะคะโดยไข้หวัดใหญ่ชนิด A นะคะสามารถพบได้ในมนุษย์นะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็สัตว์ปีกหลากหลายสายพันธุ์ค่ะอย่างเช่นหวัดหมูนะคะหรือไข้หวัดนกนะคะไข้หวัดสายพันธุ์ชนิดนี้ค่ะก็จะเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงที่สุดนะคะแล้วก็สองค่ะไข้หวัดใหญ่ชนิด B C มักพบในมนุษย์เป็นหลักเช่นเดียวกันนะคะก็พบอยู่ได้เรื่อยๆนะคะในระยะเวลาเพียงปีเดียวนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปมากค่ะจนระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์เนี่ยค่ะต้องเรียนรู้นะคะว่าไวรัสชนิดใหม่ๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าพอเมื่อมาอยู่ในร่างกายเรานะคะเชื้อไวรัสก็ต้องปรับตัวนะคะให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมหรือว่าร่างกายอุณหภูมิร่างกายของเรานะคะและเราเองค่ะก็ต้องคิดค้นพัฒนาวัคซีนนะคะเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นี้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังจึงจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เนี่ยค่ะใหม่ในทุกๆปีนะคะและในแต่ละปีก็จะมีการฉีดในกลุ่มเสี่ยงด้วยนะคะที่สำคัญก็คือเน้นกลุ่มเสี่ยงสูงนะคะโดยศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองย่านยาวนะคะก็มีลงรับลงทะเบียนนะคะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ค่ะตามฤดูกาลเนี่ยค่ะประจำปีงบประมาณ 2,569 นะคะจำนวน480โดสด้วยกันนะคะโดยกลุ่มเป้าหมายนะคะประชาชนนะคะต้องอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่านะคะและมีสิทธิ์ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องเน้นกลุ่มเสี่ยงก่อนเนาะก็จะเป็นหญิงมีครรภ์นะคะอายุ4เดือนขึ้นไปค่ะเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีนะคะแล้วก็ผู้ที่มีโรคเรื้อรังอย่างเช่นปอดอุดกั้นเรื้อรังหัวใจหอบหืดไตวายหลอดเลือดสมองนะคะผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัดแล้วก็ผู้ป่วยเบาหวานค่ะกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนะคะกลุ่มที่5ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ค่ะกลุ่มที่6นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียนะคะแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะรวมถึงผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการด้วยนะคะและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่มีน้ำหนักตั้งแต่100กิโลขึ้นไปนะคะหรือมีดัชนีมวลกายตั้งแต่35กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะคะก็กลุ่มเสี่ยงนะคะประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ์นะคะที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าค่ะก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15นะคะ15ถึง26มิถุนาค่ะในวันและเวลาราชการ 8:30 น. ถึง 4:30 น. นะคะที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองย่านยาวค่ะหรือสามารถโทรมาสอบถามได้ที่076 410 830นะคะขอย้ำนะคะ076 410 830ค่ะเริ่มลงทะเบียนวันที่15ถึง26มิถุนายนนะคะที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองย่านยาวค่ะคุณผู้ฟังก็คุยในเรื่องของไข้หวัดใหญ่เนาะส่วนการติดต่อของโรคไข้หวัดใหญ่นะคะคุณผู้ฟังก็ติดต่อได้ง่ายมากค่ะโดยติดต่อทางแรกนะคะก็คือการหายใจรับน้ำมูกหรือเสมหะของผู้ป่วยติดเชื้อเข้าทางเยื่อบุตาจมูกแล้วก็ปากนะคะก็คือการหายใจนั่นเองค่ะสองค่ะก็คือสัมผัสนะคะผู้ที่ป่วยนะคะที่ใช้แบบมีผ้าเช็ดหน้าช้อนแก้วน้ำนะคะหรือการจูบนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะสัมผัสเชื้อได้ค่ะแล้วก็การติดต่อช่องทางที่3ก็คือการที่มือเราเนี่ยค่ะไปสัมผัสเชื้อแล้วนำมาขยี้ตาหรือเข้าปากนะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางการติดต่อของโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะถ้าเราพูดถึงละอองน้ำมูกน้ำลายนะคะการหายใจเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่มันติดง่ายมากๆถ้าเกิดว่าเราไม่สวมหน้ากากอนามัยยิ่งอยู่ในที่แออัดแล้วด้วยนะคะคุณผู้ฟังการติดเชื้อก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะเหมือนกับโควิดอะไรแบบนี้เลยนะคะที่เป็นเชื้อที่เกิดจากเสมหะการหายใจอะค่ะนะคะอาการของโรคไข้หวัดใหญ่นะคะก็อย่างเช่นไข้สูงตัวร้อนนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดศีรษะเบื่ออาหารคัดจมูกน้ำมูกใสไอแห้งๆ
นะคะคุณผู้ฟังจำไว้เลยถ้าเกิดเรามีไข้สูงปวดเมื่อยปวดศีรษะเบื่ออาหารคัดจมูกน้ำมูกใสและไอแห้งๆนะคะก็ให้สังเกตหรือว่าสงสัยเลยว่าอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ได้นะคะส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะอย่างที่พูดว่าบอกไปสักครู่ที่ว่ามารับวัคซีนนะคะก็7กลุ่มเสี่ยงค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะมาขึ้นคิวหรือว่ามาลงทะเบียนไว้ก่อนได้ถ้าเกิดว่ามีจัดสรรเกี่ยวกับวัคซีนนะคะก็จะได้มาในวันและเวลาเราจะได้นัดกันนะคะให้มารับวัคซีนค่ะส่วนผู้ที่ไม่ได้อยู่ในโรค7กลุ่มเสี่ยงนะคะก็เราก็ต้องมีการป้องกันเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นการฉีดวัคซีนนะคะป้องกันปีละครั้งนะคะ2ค่ะการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ที่สำคัญคือการพักผ่อนให้เพียงพอค่ะและ3นะคะหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ผู้ที่เป็นไข้หวัดใหญ่นะคะเพื่อป้องกันการระบาดแล้วก็การแพร่เชื้อไวรัสจากคนสู่คนได้ค่ะและข้อที่4ค่ะการล้างมือให้สะอาดนะคะก่อนทานอาหารหรือหยิบจับอาหารขึ้นมาทานนะคะสุดท้ายก็คือสำคัญไม่แพ้กันผู้ที่เป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะเราควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยหรือถ้าเกิดเรามีอาการไอมีอาการจามก็ควรใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยค่ะปิดปากแล้วขยำทิ้งลงถังนะคะและนักเรียนหรือวัยทำงานก็ควรที่จะหยุดเรียนหยุดงานค่ะเพื่อรักษาตัวเองให้หายก่อนแล้วกลับมาทำตามหน้าที่เนาะแล้วก็จะได้ไม่แพร่เชื้อนะคะไวรัสตัวเนี้ยไปให้คนอื่นด้วยถ้าเกิดว่าแพร่ในที่ทำงานนะคะก็อาจจะมีหยุดงานติดกันหรือการหยุดเยอะในการทำงานเข้าเป็นเวรนะคะหรือว่าเป็นกะเนี่ยก็อาจจะกระทบกับการจัดสรรเวลาได้นะคะส่วนถ้าเกิดว่าในวัยเรียนนะคะป่วยแล้วเนี่ยอาจจะไปทำให้ติดเพื่อนได้นะคะก็เดี๋ยวก็จะเป็นการแพร่ไปในเชื้อไปในโรงเรียนยิ่งในเด็กเล็กนะคะก็ควรที่จะระมัดระวังด้วยค่ะคุณผู้ฟังเนาะก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับการบริการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะคะในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าค่ะก็ได้ทุกสิทธิ์นะคะกลุ่มเป้าหมาย7กลุ่มเสี่ยงก็คือหญิงมีครรภ์นะคะอายุครรภ์4เดือนขึ้นไปผู้ที่มีเด็กที่มีอายุ6เดือนถึง2ปีค่ะผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างเช่นปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจไตวายหลอดเลือดสมองนะคะผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการให้เคมีบำบัดแล้วก็ผู้ป่วยเบาหวานค่ะกลุ่มที่4ก็คือผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปกลุ่มที่5ผู้พิการทางสมองนะคะกลุ่มที่6ก็คือผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียค่ะมีภูมิคุ้มกันหมกพร่องนะคะกลุ่มที่7ก็คือผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่100กิโลขึ้นไปหรือมี BMI นะคะตั้งแต่35ขึ้นไปค่ะก็ขอมาลงทะเบียนนะคะได้ตั้งแต่วันที่15ถึง26นะคะมิถุนาในวันและเวลาราชการค่ะที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองย่านยาวหรือโทร076410830นะคะ076410830ได้เลยค่ะสุดท้ายนะคะก็เดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันนะคะคุณผู้ฟังในเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันอังคารค่ะประมาณบ่าย2นิดๆจนถึงบ่าย3ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้น้องจุ๋มขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์กำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์พร้อมติดตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อนเสนอให้สภาพิจารณากำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าวพร้อมย้ำว่าต้องยึดตามหลักเกณฑ์และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเรียกรัฐมนตรีหลายคนเข้าพบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเนื่องจากตนเองไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและเตรียมเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาย้ำว่าไม่มีข้อกังวลเนื่องจากทุกอย่างเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้มากกว่าปีก่อนกว่า 7,000 ล้านบาทกำชับทุกหน่วยงานให้บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุดอริษนาขวัญสันตุรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมผนึกกำลังผู้นำชุมชนตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะบูรณาการความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังทางนี้อยู่ระหว่างรอแบบฟอร์มและเช็คลิสต์คุณสมบัติอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังเพื่อนำไปใช้ตรวจสอบ

0: ทั้งกลุ่มที่มีข้อมูลเดิมและผู้สมัครรายใหม่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส่วนกรณีประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและธนาคารกรุงไทยกำลังหารือแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมโดยแม้จะอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ของผู้อื่นลงทะเบียนได้แต่ขั้นตอนยืนยันตัวตนและผูกบัญชีธนาคารยังต้องดำเนินการด้วยข้อมูลของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นซึ่งไม่สามารถแชร์แกันได้ซึ่งภาครัฐรับทราบข้อกังวลดังกล่าวและกำลังพัฒนาระบบให้มีความพร้อมมากขึ้นคาดว่าการดำเนินงานในช่วง2เดือนหลังของโครงการจะมีความราบรื่นยิ่งขึ้นปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะซึ่งญี่ปุ่นเลือกไทยเป็นประเทศแรกในความร่วมมือรองรับระบบจ้างงานใหม่เปิดโอกาสแรงงานไทยสู่ตลาดงานคุณภาพ
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ MOC ระหว่างไทยและญี่ปุ่นเพื่อรองรับระบบการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ ESD ที่ญี่ปุ่นจะนำมาใช้แทนระบบผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคตั้งแต่วันที่1เมษายนปีหน้าโดยระบบ ESD มีเป้าหมายยกระดับทักษะแรงงานต่างชาติให้สามารถพัฒนาไปสู่แรงงานทักษะเฉพาะรองรับความต้องการแรงงานในภาคการผลิตก่อสร้างเกษตรกรรมและการดูแลผู้สูงอายุซึ่งญี่ปุ่นยังมีความต้องการจำนวนมากจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยทั้งนี้การที่ญี่ปุ่นเสนอให้ไทยเป็นประเทศแรกที่ลงนามใน MOC ฉบับดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพแรงงานไทยและจะช่วยรักษาโอกาสการจ้างงานโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมามีแรงงานไทยได้รับอนุญาตไปทำงานในญี่ปุ่นแล้ว 37,323 คนและยังทำงานอยู่ 21,306 คนโดยปัจจุบันยังมีตำแหน่งงานว่างรองรับแรงงานไทยกว่า 4,750 อัตราในภาคอุตสาหกรรมอาหารอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมทะเลและภาคเกษตรกรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร 076-421-055

วันที่3มิถุนามหาสมัยร้อยดวงใจไทยทั้งชาติประกาศผลวอนถวยเทพทุกชั้นฟ้ามาช่วยดลพระพรชัยมิ่งมงคลราชินีด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพุทธเจ้านายชัยพัฒน์พิทักษ์ธรรมผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้าง

0: พระมิ่งฟ้าคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเฉิดฉายเจิดจ้าหาได้ปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าร้อยตีธีปกรอิ่มลังผู้ช่วยศาสดีอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
1: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
3: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
2: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
3: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
2: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
3: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
4: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ควบคุมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมมาพบกันในรายการเรือนจำพบประชาชนโดยเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 15:07 น.ถึง 16:00 น.ทางสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพบกับรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าประจำวันอังคารที่2มิถุนายน2569กับพวกเรา2คนผมธนศักดิ์ชูชีพนักทัณฑวิทยาประจำการครับ
0: ผมเวชยันต์สุขแก้วผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าครับ
1: ครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารทางสวทชตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าท่านสามารถรับชมพวกเราผ่านทางเพจ Facebook สวทชตะกั่วป่าไลฟ์นะครับภารกิจของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับคือการควบคุมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมครับภายใต้การบริหารงานของท่านผู้บัญชาการเรือนจำครับท่านสุพนัทขออภัยครับท่านณชัยพัฒน์พิทักษ์ธรรมครับเรือนจำอำเภอตะกั่วป่ามีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังครับโทษสูงสุดไม่เกิน10ปีครับรองรับอำนาจศาลจังหวัดตะกั่วป่าครับได้แก่ครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงและอำเภอคุระบุรีครับเช่นเคยครับเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับท่านผอ.ดิวก็จะรายงานยอดผู้ต้องขังให้เราทราบกันครับ
0: ครับข้อมูลผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับที่อยู่ในการควบคุมของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับณวันที่1มิถุนายน2569นะครับจะมีผู้ต้องขังนะครับรวมทั้งสิ้น639คนเป็นผู้ต้องขังชาย586คนผู้ต้องขังหญิง53คนและก็มีผู้ต้องกักขัง10คนนะครับแบ่งเป็นผู้ต้องกักขังชาย8คนและผู้ต้องกักขังหญิง2คนนะครับนี่ก็คือผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับที่อยู่ในการควบคุมกำกับดูแลของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า
1: ครับช่วงแรกนี้ท่านผอ.ดิวจะมีคลิปใช่ไหมครับมีคลิปเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผู้ต้องขังมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับรู้กันใช่ไหมครับ
0: ครับก็เป็นคลิปประชาสัมพันธ์นะครับจากกองพัฒนาพฤตินิสัยนะครับกรมราชทัณฑ์นะครับได้จัดทำคลิปเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผู้ต้องขังนะครับอย่างครบวงจรนะครับตั้งแต่กระบวนการรับตัวเข้าสู่เรือนจำนะครับการศึกษาการฝึกวิชาชีพนะครับแล้วก็การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยนะครับตลอดจนการติดตามและให้ความช่วยเหลือหลังพ้นโทษนะครับเป็นคลิปประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งทางกองพัฒนาพฤตินิสัยนะครับส่วนกลางกรมราชทัณฑ์นะครับได้จัดทำขึ้นเพื่อนำมาเผยแพร่นะครับก็ขอเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับรับชมคลิปกันเลยครับ

0: ทุกการก้าวพลาดว่าชีวิตจะสิ้นสุดลง
1: บางครั้งที่เหมือนเป็นจุดสิ้นสุดอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง
0: เมื่อก้าวเข้าสู่เรือนจำผู้ต้องขังทุกคนจะเข้าสู่กระบวนการดูแลแก้ไขและพัฒนาตามขั้นตอน
1: เพื่อให้แต่ละคนได้เรียนรู้ปรับตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
0: เมื่อก้าวเข้าสู่เรือนผู้ต้องขังทุกคนจะเริ่มต้นด้วยการอบรมแรกรับและปฐมนิเทศเพื่อทำความเข้าใจระเบียบวินัยสิทธิหน้าและแนวทางการปฏิบัติตนภายในเรือนจำจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการจำแนกลักษณะเพื่อประเมินข้อมูลรายบุคคลอย่างรอบด้านเพราะผู้ต้องขังแต่ละคนมีฐานพฤติกรรมความเสี่ยงและศักยภาพที่แตกต่างกันผลจากการจำแนกจะถูกนำไปใช้วางแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังแต่ละรายให้เหมาะสมเพื่อให้การดูแลแก้ไขและพัฒนาผู้ติดนิสัยเป็นไปอย่างตรงจุด
1: ศึกษาเรือนจำและทัณฑสถานได้จัดการเรียนรู้ให้แก่ขังในหลายระดับตั้งแต่อ่านออกเขียนได้ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษาสำหรับบางคนการศึกษาอาจเริ่มจากการเขียนคำแรกอ่านประโยคแรกและค่อยๆกลับมาเชื่อมั่นว่าตนเองยังสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ภาคเรียนที่2ปี2568มีผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษารวม 53,455 คนนอกจากนี้ห้องสมุดภายในเรือนจำยังได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านความรู้ทักษะอาชีพคุณธรรมกรมราชทัณฑ์ได้น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในเสริมให้ประชาชนทั่วประเทศรู้หนังสือโดยเฉพาะผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานซึ่งถือเป็นผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันการเปิดมาแล้ว33แห่งทั่วประเทศและยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นที่แห่งโอกาสการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงของผู้ต้องขัง
0: อีกหนึ่งเส้นทางสำคัญของการพัฒนาผู้ติดนิสัยผู้ต้องขังคือการฝึกวิชาชีพกรมราชทัณฑ์พัฒนาทักษะอาชีพดับฝีมือแรงงานและเตรียมพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริงภายหลังโทษทั้งงานอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่งานบริการช่างงานศิลปะงานตัดเย็บงานอุตสาหกรรมและงานฝีมือรวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรระยะยาวและการฝึกในลักษณะใกล้เคียงกับสถานประกอบการจริงนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรับความรู้ความสามารถวิชาชีพเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างโอกาสในการมีงานทำหลังพ้นโทษสำหรับผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้ต้องขังบำบัดยาเสพติดกรมราชทัณฑ์จัดกิจกรรมอาชีวบำบัดที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายจิตใจและความต้องการเฉพาะของแต่ละกลุ่ม
1: การฝึกทักษะภายในเรือนจำต่อยอดไปสู่รูปแบบการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากขึ้นเช่นการพัฒนาเรือนจำบางแห่งให้เป็นเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกปฏิบัติงานในบริบทที่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการจริงทางด้านการประกอบอาหารเครื่องดื่มและงานบริการตลอดจนงานเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักปศุสัตว์และการเกษตรสร้างสรรค์ปัจจุบันมีเรือนจำท่องเที่ยวรวม23แห่งทั่วประเทศ
0: นอกจากการฝึกอาชีพแล้วกรมราชทัณฑ์ยังส่งเสริมการฝึกทักษะการทำงานภายในเรือนจำในลักษณะโรงงานจำลองเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้วินัยความรับผิดชอบการทำงานร่วมกับผู้อื่นและระบบการทำงานที่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการจริงขณะเดียวกันผู้ต้องขังบางกลุ่มยังได้รับโอกาสฝึกงานในสถานประกอบการภายนอกผ่านรูปแบบ on the job training เพื่อสะสมประสบการณ์จริง
1: ผลลัพธ์จากการฝึกอาชีพและการฝึกทักษะเหล่านี้ได้ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ซึ่งเป็นผลงานจากฝีมือของผู้ต้องขังกรมราชทัณฑ์ได้ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นผ่านทางช่องทางออนไลน์รวมถึงศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์หับเผยโดยในปีพ.ศ. 2568มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์รวมกว่า 19,300,000 บาทและในการจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ครั้งที่54มียอดจำหน่ายกว่า 9,260,000 บาท
0: ด้านการพัฒนาจิตใจเป็นอีกหนึ่งกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้ผู้ต้องขังได้ทบทวนตนเองลดความเครียดผ่านกิจกรรมทางศาสนาสมาธิและกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆซึ่งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและปลูกฝังแนวคิดที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต ขณะเดียวกันกีฬาก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการฟื้นฟูผู้ต้องขังเพราะช่วยเสริมสร้างสุขภาพวินัยความอดทนการทำงานเป็นทีมและทักษะชีวิตที่สามารถต่อยอดสู่อาชีพด้านกีฬาปัจจุบันมีเรือนจำที่เป็นเรือนจำเฉพาะทางด้านกีฬาโดยเฉพาะกีฬามวยจำนวน18แห่งและมีผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการรวม468คน
1: นอกจากนี้ยังมีเรือนจำเฉพาะทางด้านความสามารถพิเศษจำนวน14แห่งจาก9เขตครอบคลุมทางด้านศิลปะดนตรีและการแสดงและสำหรับผู้ต้องขังที่มีปัญหาเฉพาะด้านยังมีโปรแกรมฟื้นฟูการปรับพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำและสร้างแนวทางใหม่ในการดำเนินชีวิต
0: ในด้านมาตรฐานสากลกรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินงานตามข้อกำหนดประเภทหรือ Bangkok Rule เพื่อยกระดับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงให้สอดคล้องกับหลักสิทธิและมาตรฐานสากลขณะเดียวกันการดำเนินงานตามข้อกำหนดMandelaหรือMandela Ruleยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการควบคุมดูแลและพัฒนาผู้ต้องขังให้เป็นไปตามแนวทางสากลนอกจากนี้กรมราชทัณฑ์ยังให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบางอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์แม่เด็กในความดูแลได้รับการส่งเสริมทางด้านสุขภาพโภชนาการพัฒนาการสวัสดิการที่จำเป็นผู้ต้องขังพิการได้รับการดูแลด้านที่ประโยชน์สุขภาพเป็นชีวิตประจำวันขณะที่ผู้ต้องขังสูงอายุได้รับการส่งคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและช่วยให้สามารถปรับตัวอยู่ภายในเรือนจำได้อย่างเหมาะสม
1: โครงการรีฟอร์รีลีสหรืออ่านหนังสือลดวันต้องโทษซึ่งนำการอ่านมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพฤติกรรมผู้ต้องขังแนวคิดของโครงการคือการอ่านหนังสือหนึ่งเล่มสามารถลดวันต้องโทษได้4วันและจะสามารถลดวันต้องโทษได้สูงสุด48วันต่อปีแม้ปัจจุบันการลดวันต้องโทษจากการอ่านหนังสือยังอยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขกฎหมายแต่กรมราชทัณฑ์เริ่มขับเคลื่อนกิจกรรมการอ่านหนังสือเพื่อประกอบการเลื่อนชั้นควบคู่กันไป
0: เมื่อผู้ต้องขังใกล้ถึงวันพ้นโทษกรมราชทัณฑ์จะดำเนินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมหนึ่งในโครงการสำคัญคือโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทันกรมราชทันได้น้อมนำมาใช้เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเองผ่านเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้จึงมีโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักสูตร5เดือนซึ่งดำเนินงานภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโครงการนี้มุ่งให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยดำเนินการในพื้นที่เรือนจำและทัณฑสถาน13แห่งควบคู่กันนั้นกรมราชทัณฑ์ยังพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างครูพาธรรมเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และขับเคลื่อนกิจกรรมภายในเรือนจำอย่างต่อเนื่อง
1: หลังพ้นโทษกรมราชทัณฑ์ยังมีศูนย์แพทย์เป็นกลไกสำคัญในการดูแลและส่งต่อความช่วยเหลือทั้งด้านการมีงานทำทุนประกอบอาชีพค่าพาหนะที่พักการรักษาพยาบาลและการติดตามร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่สำหรับผู้พ้นโทษที่ยังไม่มีที่อยู่กรมราชทัณฑ์ได้จัดตั้งบ้านกึ่งวิถีหรือบ้านเก้าใหม่ให้โอกาสเพื่อเป็นที่พักชั่วคราวระหว่างหางานรอญาติหรือรอการช่วยเหลือหลังปล่อยตัวขณะเดียวกันกรมราชทัณฑ์ยังเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมภาคเอกชนภาครัฐและผู้มีจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามให้คำปรึกษาสงเคราะห์และสนับสนุนผู้พ้นโทษ
0: ปัจจุบันมีอาสาสมัครราชทัณฑ์ทั่วประเทศจำนวน 2,324 คนซึ่งสะท้อนว่าการคืนคนดีสู่สังคมต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญคือโครงการ Yellow Ribbon Thailand Presents รัชทัณฑ์ Run for Relife 2026กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเพื่อระดมทุนซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านกึ่งวิถีและสื่อสารให้สังคมเปิดใจให้โอกาสผู้พ้นโทษ
1: ท้ายที่สุดกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังไม่ได้สิ้นสุดเพียงวันที่พ้นโทษแต่เป็นเส้นทางต่อเนื่องตั้งแต่การเริ่มต้นเรียนรู้ภายในเรือนจำการฟื้นฟูตนเองการฝึกทักษะชีวิตและอาชีพไปจนถึงการเปิดพื้นที่ให้สังคมมีส่วนร่วมในการให้โอกาสเพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและไม่หวนกลับไปกระทำผิด

0: ครับนั่นก็เป็นคลิปวิดีโอนะที่จบลงไปแล้วเนาะเป็นคลิปวิดีโอเป็นการสื่อสารภารกิจนะครับของกรมราชทัณฑ์นะครับซึ่งเรือนจำราชทัณฑ์ทั่วประเทศเนาะก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์นะครับ
1: ครับครับเป็นคลิปกระบวนการพัฒนาผู้ต้องขังนะครับอย่างครบวงจรตั้งแต่การรับตัวเข้าสู่กระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยนะครับการให้การศึกษาการฝึกวิชาชีพการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยการติดตามและให้ความช่วยเหลือภายหลังพ้นโทษนะครับอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงภารกิจสำคัญในการพัฒนาผู้ต้องขังให้มีความรู้ทักษะและก็ทัศนคตินะครับที่เหมาะสมนะครับพร้อมที่จะกลับสู่สังคมในฐานะพลเมืองดีนะครับแล้วก็มีคุณภาพสามารถประกอบอาชีพสุจริตภายหลังพ้นโทษได้นะครับ
0: ครับซึ่งกรมราชทัณฑ์เชื่อว่านะครับโอกาสก็คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับ
1: ก็ขอบคุณนะครับคลิปประชาสัมพันธ์ดีๆจากกองพัฒนาพฤตินิสัยกรมราชทัณฑ์ครับ
0: ครับต่อไปเป็นข่าวสารของทางเรือนจำบ้างนะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาทางเรือนจำอำเภอเดียวป่านะครับก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเนาะส่วนราชการในพื้นที่นะครับได้ดำเนินการจู่โจมนะครับตรวจค้นกรณีพิเศษภายในเรือนจำนะครับท่านผอ.ดีลกรุณาเล่ารายละเอียดให้ฟังด้วยครับ
1: ครับวันที่29พฤษภาคม2569เวลา 5:30 นนะครับนายณชัยพัฒน์พิทักษ์ธรรมผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าเป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอตะกั่วป่าเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอตะกั่วป่าเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่425ตะกั่วป่าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอตะกั่วป่าเข้าปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษภายในเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าแล้วก็ได้สุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำยาเสพติดสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของไม่อนุญาตเข้าไปในเรือนจำนะครับซึ่งวันนั้นนะครับผลการตรวจค้นนะครับก็ไม่พบยาเสพติดสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของไม่อนุญาตนะครับผลการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังนะครับเราสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังชายจำนวน60คน
0: ครับ
1: แล้วก็ผู้ต้องขังหญิงจำนวน36คนรวมจำนวน96คนนะครับไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะผู้ต้องขังใดอย่างใดนะครับก็ถือว่าเรือนจำเราก็ยังปลอดจากยาเสพติดนะครับสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ
0: ครับผมซึ่งการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษวันนี้เราจะตรวจค้นปีละ4ครั้งเนาะ
1: ครับ
0: ครับอันนี้เป็นการจู่โจมใหญ่เนาะร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอกนะครับ
1: ทุก6 เดือน 6 เดือนก็2
0: ครั้ง
1: นะครับ
0: ปีงบประมาณหนึ่งก็4ครั้ง
1: ก็ร่วมกับหน่วยงานภายนอก1ครั้งแล้วก็ร่วมกับเขต1ครั้งนะครับทุก6เดือนนะ
0: ครับ
1: 1ปีก็จะเป็นการตรวจค้น4ครั้ง
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับหน่วยงานภายนอกนะครับที่สนับสนุนนะครับเจ้าหน้าที่นะครับเข้าร่วมการตรวจค้นในครั้งนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจภูธรอำเภอตะกั่วป่า
0: ครับ
1: กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่425ตะกั่วป่าแล้วก็ฝ่ายปกครองอำเภอตะกั่วป่านะครับก็ขอขอบคุณผ่านทางรายการข่าวสารเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าณที่นี้ด้วยนะครับ
0: ครับงั้นช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับกลับมาพบกับเรา2คนช่วงหน้าครับ

0: กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่านะครับครับช่วงที่2นี้เราก็ต้องขอบคุณแฟนรายการเราด้วยนะครับที่ติดตามนะพวกเรามาตลอดทุกๆสัปดาห์เลยนะครับไม่ว่าจะติดตามผ่านทางเพจของสวทตะกั่วป่าไลฟ์นะครับส่งสติ๊กเกอร์นะส่งข้อความแสดงความคิดเห็นไม่ได้เลยเนาะหรือว่าท่านที่รับฟังผ่านทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ก็สามารถโทรมาขอเพลงได้เนาะที่076-421-055นะครับเราก็จะมีทีมงานจากสวทตะกั่วป่านะคอยรับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้ฟังด้วยนะครับครับช่วงที่2นี้เราก็มีกิจกรรมนะครับเนื่องด้วยเมื่อวานเนาะเป็นวันสำคัญทางศาสนานะครับก็คือวันวิสาขบูชานั่นเองนะครับทางเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องวันสำคัญทางศาสนาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ครับเราดำเนินการยังไงบ้างครับภายในเรือนจำ
1: เป็นกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์นะครับฟังธรรมเทศนาและก็เจริญจิตตภาวนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพ.ศ. 2569นะครับซึ่งทางเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับก็ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นนะครับในวันที่29พฤษภาคม2569นะครับโดยมีนายณชัยพัฒน์พิทักษ์ธรรมนะครับผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับกิจกรรมนะครับก็จะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์นะครับแล้วก็ฟังธรรมเทศนาและร่วมกันเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพ.ศ. 2569ซึ่งทางเรือนจำนะครับโดยฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจนะครับก็ได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับจากวัดนิกรวรารามนะครับหรือว่าวัดย่านยาวเข้ามาบรรยายธรรมนะครับพร้อมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในการปฏิบัติตนเป็นไปตามแนวทางของพระพุทธศาสนานะครับสำหรับวันวิสาขบูชานะครับถือเป็นวันพระใหญ่วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6และเป็นวันสำคัญสากลนะครับทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในวันเดียวกันเดือนเดียวกันนะครับได้แก่วันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนะครับ
0: ครับซึ่งเราก็ได้เนาะมอบโอกาสให้ผู้ต้องขังนะครับภายในเรือนจำนะที่มีความประสงค์จะทำบุญตักบาตรนะครับก็สามารถเตรียมของเท่าที่พอจะหาได้เนาะมาร่วมทำบุญตักบาตรด้วย
1: ครับ
0: ข่าวต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมครับเกี่ยวกับศูนย์ราชทัณฑ์ช่วยเหลือสังคมประจำเขต8นะครับซึ่งเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าก็นำผู้ต้องขังออกไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอยู่สม่ำเสมอเนาะท่านผอ.เนาะครับครั้งนี้เราได้ไปช่วยเหลือสังคมที่ไหนยังไงบ้างครับท่านผอ.ครับ
1: ครับวันที่28พฤษภาคม2569นะครับนายณชัยพัฒน์พิทักษ์ธรรมนะครับผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยนายณัฐพลอาริโยหัวหน้าเรือนจำชั่วคราวตะโกลาเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังจ่ายออกทำงานนอกเรือนจำนะครับกองงานเกษตรจำนวน14คนก็ได้ดำเนินกิจกรรมศูนย์ราชทัณฑ์ช่วยเหลือสังคมประจำเขต8โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตะกั่วป่ากำจัดวัชพืชผักตบชวานะครับ บริเวณคลองทุ่งพระโพเทศบาลเมืองตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองตะกั่วป่าในช่วงฤดูฝนนี้นะครับ
0: ครับก็นี่ก็เป็นภารกิจเนาะหนึ่งนะครับที่ทางเรือนจำก็ได้นำผู้ก้าวพลาดนะครับที่เข้าเกณฑ์เนาะให้ออกไปช่วยเหลือสังคมนะครับ
1: ก็ให้โอกาสผู้ก้าวพลาดนะครับได้แก้ไขนะครับข้อผิดพลาดนะครับที่ได้ทำผิดนะครับกับสังคมนะครับโดยการทำความดีช่วยเหลือสังคมตอบแทนนะครับก็ถือว่าเราดำเนินการอยู่หลายวันนะครับวันนี้นะผักตบชวาถือว่าเยอะมากนะครับเต็มคลองนะคร
0: ับอย่างน้อยก็ไม่ต้องให้มันขวางทางน้ำเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: เก็บออกไป
1: ตอนนี้เราก็เก็บเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
0: ครับผมครับข่าวต่อไปเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าวเตือนภัยก็แล้วกันนะครับเป็นเตือนภัยเกี่ยวกับมิจฉาชีพนะที่แอบอ้างเนาะเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่จากกรมราชทัณฑ์เจ้าที่จากเรือนจำต่างๆนะครับเพื่อหลอกลวงหรือว่าทำให้ญาติผู้ต้องขังหรือว่าประชาชนทั่วไปหลงเชื่อนะครับให้ท่านผอ.เดียวฝากเตือนนะครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านด้วยครับ
1: ครับกรมราชทัณฑ์นะครับก็ได้แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพนะครับแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยใช้ชื่อ เลตราสัญลักษณ์ของกรมราชทัณฑ์นะครับหรือเรือนจำนะครับในการกระทำผิดการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้ต้องขังจะได้รับนะครับเช่นการปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษการพักการลงโทษการลดวันต้องโทษจำคุกการออกทำงานภายนอกเรือนจำนะครับเป็นต้นนะครับก็ขอย้ำนะครับว่าทางกรมราชทัณฑ์นะครับหรือเรือนจำเองนะครับไม่มีนโยบายนะครับในการเรียกรับผลประโยชน์นะครับหรือว่าเป็นเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับโอนเข้าบัญชี
0: ใช่ครับ
1: นะครับบุคคลเด็ดขาดนะครับไม่มีนะครับแล้วก็การดำเนินการทุกอย่างของเรือนจำนะครับก็เป็นไปตามสิทธินะครับของผู้ต้องขังนะ
0: ครับ
1: เป็นไปตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์นะครับในเรื่องนั้นๆนะครับที่กรมราชทัณฑ์กำหนดนะครับก็จะมีคณะกรรมการในชั้นของเรือนจำแล้วก็ของกรมราชทัณฑ์ในการตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับสิทธิต่างๆแน่นอน
0: ครับผมแล้วข้อปฏิบัตินะครับข้อปฏิบัติในการที่จะลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงครับท่านผอ.ครับ
1: ครับก็จะมีอยู่4ข้อนะครับสำหรับข้อปฏิบัตินะครับไม่เชื่อไม่คลิกนะครับข้อความจากบุคคลที่ไม่รู้จักนะครับไม่โอนเงินให้กับบุคคลหรือบัญชีใดๆทั้งสิ้นตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางของกรมราชทัณฑ์หรือของเรือนจำนั้นๆ นะครับแล้วก็หากพบการแอบอ้างนะครับโปรดแจ้งเบาะแสเลยทันทีนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็4ข้อปฏิบัตินะครับ
0: ครับก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ทางช่องทางทางไหนบ้างครับท่านบอกครับ
1: ครับช่องทางการติดต่อนะครับกรมราชทัณฑ์นะครับก็จะมี QR code อยู่ที่โปสเตอร์นะครับเป็นสื่ออินโฟกราฟิกนะครับด้านล่างนะครับเป็น QR code สำหรับแจ้งช่องทางนะครับ
0: ครับครับหรือว่าสอบว่าแจ้งที่เรือนจำก็ได้เนาะเรือนจำแต่ละเรือนจำนะครับหรือว่าจะโทรไปแจ้งที่กรมราชทัณฑ์เลยครับ
1: 02-967-2222นะครับนี่ก็โบโทนะครับสำหรับแจ้งไปที่กรมราชทัณฑ์นะครับ
0: ครับนะเพื่อป้องกันเนาะเพราะว่ามันไม่มีหน่วยงานไหนที่ต้องโทรไปเนาะบอกให้จ่ายตังค์เพื่อจะช่วยอันนั้นอันนี้นะมันเนาะเป็นไปได้นะให้คิดว่าเป็นการหลอกลวงแล้วกันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับงั้นช่วงนี้เราพักกันก่อนครับกลับมาพบกันช่วงหน้าครับผม

0: ครับกลับพบกับรายการข่าวสารเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าช่วงสุดท้ายนะช่วงที่3ของเรานะครับช่วงที่3เราก็ยังมีข่าวสารนะครับกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพนะของผู้ต้องขังมาฝากนะมารายงานท่านผู้ฟังผู้ชมให้ทราบเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าของเราก็ได้มีการจัดอบรมเนาะอบรมเกี่ยวกับการนวดนะครับการนวดแผนไทยนะครับหลักสูตร150ชั่วโมงนะครับท่านผอ.ดิวเล่ารายละเอียดให้ฟังครับว่าเราดำเนินการยังไงบ้างครับ
1: ครับก็เรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาจัดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงโครงการฝึกอบรมวิชาชีพนวดแผนไทยหลักสูตร150ชั่วโมงนะครับซึ่งเราดำเนินการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่22มิถุนายน2569ผู้ต้องขังกลุ่มเป้าหมายนะครับที่เข้าร่วมการอบรมนะครับจำนวน20คนกิจกรรมการอบรมนะครับก็จะประกอบไปด้วยการเรียนรู้เส้นประธาน10การตรวจร่างกายเบื้องต้นการนวดเพื่อสุขภาพและอื่นๆนะครับทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตินะครับเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการให้แก่ผู้ต้องขังหญิงสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษนะครับโดยไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำโดยเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับของเราก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรอาจารย์ผู้สอนจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างการเรียนการสอนนะครับในประมาณ10วันแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ดำเนินการไปนะครับก็ยังมีเวลาอีกจนถึงวันที่22นะครับมิถุนายน2569นะครับก็ถือว่าหลักสูตรนี้นานหน่อยนะครับอบรมเป็นเดือน
0: ครับผมต้องให้ถูกต้องเนาะตามกฎเกณฑ์นะหลักเกณฑ์ของเขา
1: หลักสูตรนี้นะครับผู้ต้องขังหลังจากการอบรมเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงานะครับก็จะดำเนินการทดสอบ
0: ครับผม
1: ผู้ต้องขังนะครับ
0: เมื่อผ่านการทดสอบแล้วก็จะได้ใบประกาศด้วย
1: ใบประกาศ
0: สามารถนำออกไปประกอบอาชีพ
1: ครับสามารถนำไปสมัครงานยังสถานประกอบการร้านนวดต่างๆได้นะครับ
0: ครับผมนะท่านที่ถามนะมาว่าเมื่อไหร่เรือนจำเราจะเปิดให้บริการนวดสักทีนะคร
1: ับ
0: ตอนนี้ก็อีกไม่นานละนะครับอีกไม่นานละรอให้อบรมเสร็จเรียบร้อยนะถูกต้องเรียบร้อยแล้วค่อยแจ้งให้ทราบอีกทีนึง
1: ครับ
0: ครับผมข่าวต่อไปก็อยากจะให้ท่านผอ.ดิวนะครับประชาสัมพันธ์ครับเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพนะล้างรถนะครับหรือว่าคาแคร์นะครับเสร็จครับ
1: ครับด้านนอกเรือนจำนะครับก็จะมีการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังล้างรถนะครับคาแคร์เรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็เว้นวันหยุดราชการนะครับเวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.แล้วก็มีอัตราค่าบริการดังนี้นะครับรถเก๋งรถกระบะราคาคันละ150บาทรถครอบครัว7ที่นั่งราคาคันละ180บาทรถตู้ราคาคันละ250บาทรถจักรยานยนต์ราคาคันละ40บาทนะครับก็เชิญชวนนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับที่มีความสนใจนำรถเข้าใช้บริการล้างได้นะครับที่คาแคร์เรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับ
0: นอกจากเราจะมีการฝึกวิชาชีพนะคาแคร์แล้วเนาะด้านในเรือนจำเรานะครับไม่ว่าแดนชายและแดนหญิงนะเราก็มีการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ขังด้วยนะครับท่านผอ.ดิวเล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: สำหรับแดนชายนะครับก็จะมีการฝึกวิชาชีพช่างไม้นะครับมีการทำโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนนะครับตู้แล้วก็ประเภทงานประดิษฐ์นะครับกรงนกนะครับหัวเข็มขัดเคลือบน้ำยาเรซินงานรองเท้าแกะสลักนะครับงานเพ้นสีรองเท้าผ้าใบแล้วก็ฝึกวิชาชีพซักรีดนะครับในส่วนของเด่นหญิงนะครับก็จะมีการฝึกวิชาชีพเกี่ยวกับการประกอบอาหาร
0: ครับ
1: การทำเบเกอรี่การฝึกวิชาชีพซักรีดช่างเสริมสวยการทำผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพลาสติกนะครับตอนนี้ก็เราถือว่าเป็นงานใหม่นะครับผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพลาสติกนะครับตอนนี้ก็ผลิตได้เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะอาทิตย์หน้านะครับน่าจะมีตัวอย่างนะครับออกมาวางขายบริเวณ อาคารฝึกวิชาชีพด้านหน้าที่ทำการเรียนจำนะครับ
0: ครับแล้วก็นอกจากภายในแล้วนะเรายังมีเรือนจำชั่วคราวตะโกลาด้วยนะคร
1: ับ
0: ตรงนั้นเราฝึกวิชาชีพด้านไหนบ้างครับท่านผอครับ
1: สำหรับเรือนจำชั่วคราวตะโกลานะครับก็จะเป็นการฝึกวิชาชีพเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะครับมีการปลูกพืชและก็เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจปัจจุบันนะครับก็จะมีการปลูกปาล์มแล้วก็ปลูกสับปะรดนะครับด้านเลี้ยงสัตว์ก็จะมีการเลี้ยงเป็ดไข่เลี้ยงไก่ไข่นะครับแล้วก็มีโคกระบือ
0: ครับ
1: นะครับปลาล์มกับสับปะรดนะครับก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็เป็ดไข่นะครับก็มีผลผลิตเป็ดไข่ทุกวันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละวันนะครับ
0: ครับผมสุดท้ายแล้วนะครับให้ท่านผอ.ดิวเนาะประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดตามข่าวสารของทางเรือนจำเนาะติดตามการฝึกวิชาชีพต่างๆครับให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ทราบกันครับ
1: ฝากติดตามรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 15:00 นถึง 16:00 นทาง FM 90.25 MHz และทางเพจ Facebook สวทตะกั่วป่าไรและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าผ่านช่องทางเพจ Facebook เรือนจำอำเภอตะกั่วป่ากรมราชทัณฑ์และเพจ Facebook ฝ่ายฝึกวิชาชีพเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับที่พลาดการรับชมรายการสดนะครับในวันนี้นะครับก็ทางเรือนจำนะครับก็จะนำคลิปนะครับไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ย้อนหลังนะครับที่เพจ Facebookเรือนจำอำเภอตะกั่วป่ากรมราชทัณฑ์นะครับสามารถติดตามรับชมกันได้นะครับสำหรับคนที่พลาดการชมรายการสดนะครับ
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาของพวกเรา2 คนแล้วเนาะติดตามพวกเราใหม่วันอังคารหน้าเวลาเดิมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐให้ลุล่วงก่อนสิ้นสุดอัตราเดิมในวันที่24กรกฎาคมนี้โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐให้ลุล่วงก่อนสิ้นสุดอัตราเดิมในวันที่24กรกฎาคมนี้โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้นางสุปฏีสุขคำพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับเคลื่อนการเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาให้ได้ข้อสรุปก่อนอัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงวันที่24กรกฎาคมนี้เนื่องจากสหรัฐได้สรุปข้อตกลงกับหลายประเทศทั้งในอาเซียนและประเทศเศรษฐกิจหลักเช่นสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทำให้ไทยมีเวลาในการต่อรองไม่มากนักโดยนายกรัฐมนตรีกำชับว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศภาคการส่งออกผู้ประกอบการเกษตรกรและแรงงานไทยทั้งระบบจึงต้องเร่งรัดและทำให้รอบคอบยึดผลประโยชน์ประเทศเป็นหลักจะต้องไม่ปล่อยให้ไทยเสียโอกาสในการค้าโลกทุกหน่วยงานต้องเร่งทำงานเพื่อให้การเจรจาภาษีกับสหรัฐได้ข้อสรุปที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดกันกาดเจ้าสายรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความโปร่งใสนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนเป็นการยกระดับกติกาการค้าขายสินค้าภายในอาเซียนให้ทันสมัยขึ้นมีสาระสำคัญช่วยลดอุปสรรคทางการค้าเพิ่มความโปร่งใสใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้นเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เข้าถึงข้อมูลกฎระเบียบและโอกาสทางการค้าในอาเซียนง่ายขึ้นพิธีสารนี้ยังเพิ่มความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าภาวะวิกฤตและการค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนมีผลผูกพันและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่1มิถุนายน

0: ายน2570หลังประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินกระบวนการภายในให้ครบถ้วนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งปรับกลุ่มบุคคลนำรถเข้าพื้นที่ห่วงห้ามบริเวณสถานีนิเทศในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเป็นพินัย 10,000 บาทพร้อมย้ำห้ามกระทำการดังกล่าวอีกอย่างเด็ดขาด
1: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลนำยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่สถานีนิเทศเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบางและห่วงห้ามว่าได้สั่งการให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและไม่มีข้อยกเว้นโดยกำชับให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยการปรับเป็นพินัยสูงถึง 10,000 บาทพร้อมดำเนินการตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้สั่งการเด็ดขาดห้ามกระทำพฤติกรรมในลักษณะนี้อีกหากพบต้องระวังโทษทั้งจำและปรับสูงสุดรวมทั้งกำชับอุทยานแห่งชาติทุกแห่งให้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกเนื่องจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์การนำยานพาหนะเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบของกรมอุทยานอย่างชัดเจนปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายน2569สดจากห้องส่งสวท.กระบี่นะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ค่ะทางสวท.ทั้ง11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้ดิฉันณัฐมนชัยศิริรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตโดยนางสาวสุดารัมพึงนิดผอ.สวท.กระบี่นะคะช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานค่ะนายอำนวยใจเกลี้ยงและนายปริญญางอสอนนะคะสำหรับในช่วงแรกนะคะของรายการ5แยกข่าวนะคะเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะมาพูดคุยนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะรับทราบกันนะคะมากันที่ข่าวแรกค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สถานขอไปค่ะพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ณวัดมหาธาตุวชิระมงคลเนื่องในวันวิสาขบูชา2569นะคะเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569ค่ะเวลา 20:39 นาทีค่ะณมณฑลพิธีต้นพระศรีมหาโพธิ์วัดมหาธาตุวชิระมงคลหรือว่าวัดบางธงนะคะอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรต้นพระศรีมหาโพธิ์ประจำจังหวัดกระบี่เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569โดยมีนางสรินทิพย์ศิลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมในพิธีนะคะในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรพร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรเพื่อแสดงความนอบน้อมสักการะบูชาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิธีดังกล่าวสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรอันเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั้งนี้จังหวัดกระบี่ได้ประกอบพิธีรับมอบพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเมื่อวันที่30พฤษภาคม2569ก่อนเชิญมาประกอบพิธีถวายสักการะอย่างสมพระเกียรติณวัดมหาธาตุวชิระมงคลหรือวัดบางธงพร้อมกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศและข่าวต่อมานะคะกระบี่รวมพลังทุกภาคส่วนจัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีวันนี้ค่ะเวลา 9:30 นาทีนะคะที่วัดโพคาจุธามาศตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาโดยพระราชสุทธิวิมลเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลมีส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระบี่นักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนอบจ.กระบี่ และโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งศูนย์กลางของชุมชนเป็นสถานที่ร่มรื่นสะอาดสงบและเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนโดยจากกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอนำหลัก5สอได้แก่สะสางสะอาดสะดวกสร้างนิสัยและสติมาปรับใช้ในการจัดการพื้นที่ภายในวัดให้เป็นระเบียบและเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายอิทธิชัยตันบุตรนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระบี่นักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนอบจกระบี่และโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดภายในอุโบสถศาลาการประเรียนตลอดจนพื้นที่โดยรอบวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงพลังความสามัคคีในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะและก็นี่ก็คือเรื่องราวนะคะในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามข่าวที่น่าสนใจในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
0: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง
1: ค่ะแล้วก็มาพูดคุยกันในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะซึ่งเราจะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะมาบอกเล่า90ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะมาเริ่มต้นข่าวแรกในพื้นที่สุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีพิจารณาการประเมินผลสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวันนี้นายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่9ทับ2569ณห้องประชุมตาปีชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและติดตามผลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้โดยที่ประชุมได้รับและพิจารณาในประเด็นสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิการดำเนินโครงการโรงแรม Apple House พังงานจำกัดในท้องที่หมู่ที่1ตำบลบ้านใต้อำเภอเกาะพังงานซึ่งเป็นโครงการประเภทโรงแรมจำนวน30ห้องพักโดยมอบหมายให้บริษัทเอกชนเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาให้คณะกรรมการพิจารณาตามระเบียบสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการพิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่2ตามประเด็นที่คณะกรรมการได้มีความเห็นให้มีการดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาโครงการที่บริษัทเอกชนจำนวน2รายในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยที่ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตดำเนินโครงการประเภทโรงแรมจำนวน178ห้องและ72ห้องโดยมอบหมายให้บริษัทเอกชนเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามระเบียบสพ.โดยคณะทำงานได้ลงพื้นที่โครงการแล้วทั้ง2แห่งเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งในวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งว่าโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปตามหลักการของการกำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือไม่ทั้งนี้เพื่อสงวนรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้ถูกทำลายเสียหายหรือมีสภาพเสื่อมโทรมมากขึ้นและสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจากสุราษฎร์ธานีเรามากันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตยกระดับสู่ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลแห่งความเป็นเลิศจัดโปรโมชั่นพิเศษรับเปิดเทอมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตหรือว่าภูเก็ตอควาเรียมนะคะณแหลมพันวาจังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับบทบาทสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านทรัพยากรทาง ทางทะเลและชายฝั่งแห่งความเป็นเลิศของประเทศมุ่งสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและพันธุ์สัตว์น้ำที่มีความหลากหลายทั้งนี้ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตมีการจัดพันธุ์สัตว์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังกว่า160ชนิดครอบคลุมระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญของประเทศไทยพร้อมนิทรรศการการให้ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตสัตว์น้ำความหลากหลายทางชีวภาพและแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงและสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเลที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้อีก1จุดเด่นสำคัญก็คือการจัดแสดงโครงการโครงกระดูกวานโอมูระซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลหายากของประเทศไทยโดยนิทรรศการดังกล่าวถูกออกแบบเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลขนาดใหญ่การอนุรักษ์สัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์และสร้างความตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างสมดุลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและกระตุ้นให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์จากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตจึงได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคณะทัศนศึกษาจากสถานศึกษาระหว่างวันที่1-30มิถุนายน2569โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูเข้าชมในอัตราค่าเข้าชมพิเศษเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับอัตราค่าเข้าชมพิเศษนักเรียนสามารถเข้าชมได้ในราคาเพียง20บาทต่อคนและครูผู้ควบคุมคณะในราคา50บาทต่อคนโดยผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ครบทุกโซนการจัดแสดงประกอบด้วยโซนน้ำจืดโซนปลาชายเลนโซนปลาสวยงามโซนปะการังและโซนปลาเศรษฐกิจซึ่งล้วนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยนอกจากนี้ผู้เข้าชมยังจะได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษกับการชมโครงกระดูกวานโอมูระ1ในและสำคัญของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตรวมถึงการแสดงดำน้ำให้อาหารปลาอย่างใกล้ชิดซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเวลา 11:00 น. ถึง 11:30 น. สร้างความตื่นตาตื่นใจและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์น้ำในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายและน่าสนใจสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองการเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-391-126และต้องขอบคุณนะคะข่าวสารจากสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะและสวทภูเก็ตค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะ
0: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: มาถึงในช่วงสุดท้ายนะคะช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะวันนี้เราจะไปรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพในเรื่องราวเกี่ยวกับมิจฉาชีพหลอกลงทุนหลอกกู้เงินรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
2: มิจฉาชีพหลอกลงทุนหลอกกู้เงินคุณผู้ฟังคะในยุคนี้นะคะการทำธุรกรรมการเงินเป็นเรื่องง่ายมากเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกแต่ความสะดวกนี้เองก็กลายเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงเราได้ง่ายขึ้นเช่นกันค่ะโดยเฉพาะรูปแบบที่พบได้บ่อยในช่วงนี้ก็คือหลอกลงทุนและหลอกกู้เงินซึ่งหลายคนอาจเผลอหลงเชื่อโดยไม่รู้ตัวเริ่มกันที่การหลอกลงทุนนะคะมิจฉาชีพมักจะชวนลงทุนโดยอ้างว่าให้ผลตอบแทนสูงมากเช่นได้กำไรเป็น 10% ต่อเดือนหรือบางรายถึงขั้นบอกว่ารับประกันกำไรแน่นอนซึ่งจริงๆแล้วการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงไม่มีอะไรที่การันตีได้ 100% ค่ะนอกจากนี้ยังมักจะให้ข้อมูลไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้หรือพยายามเร่งให้เราตัดสินใจเร็วๆเช่นบอกว่าโอกาสมีจำกัดต้องรีบลงทุนทันทีรวมถึงแอบอ้างชื่อบุคคลหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างความมั่นใจส่วนการหลอกกู้เงินก็เป็นอีกหนึ่งกลโกงที่เจอกันบ่อยนะคะ โดยเฉพาะคนที่กำลังต้องการเงินด่วนมิจฉาชีพจะเสนอเงินกู้ที่ดูง่ายอนุมัติไวแต่มีเงื่อนไขให้โอนค่าธรรมเนียมหรือค่ามัดจำล่วงหน้าพอเราโอนไปแล้วกลับไม่ได้รับเงินกู้จริงบางกรณียังมีการสร้างแอปพลิเคชันปลอมเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวเช่นเลขบัตรประชาชนหรือข้อมูลบัญชีธนาคารซึ่งอันตรายมากค่ะสัญญาณเตือนง่ายๆที่คุณผู้ฟังควรระวังนะคะถ้ามีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเงื่อนไขดูเกินจริงหรือเร่งให้ตัดสินใจเร็วรวมถึงไม่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้แบบนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเสี่ยงเป็นมิจฉาชีพค่ะวิธีป้องกันตัวเองก็คือก่อนจะลงทุนหรือกู้เงินควรตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวสำคัญกับใครง่ายๆและที่สำคัญอย่าตัดสินใจแบบรีบร้อนนะคะและถ้าหากคุณผู้ฟังเผลอโอนเงินไปแล้วสิ่งแรกคือตั้งสติค่ะจากนั้นให้รีบรวบรวมหลักฐานไม่ว่าจะเป็นสลิปโอนเงินหรือข้อความสนทนาแล้วติดต่อธนาคารทันทีเพื่อระงับรายการและนำหลักฐานไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเร็วที่สุดสุดท้ายนี้นะคะเรื่องของมิจฉาชีพใกล้ตัวกว่าที่คิดค่ะขอให้คุณผู้ฟังใช้ความระมัดระวังตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทุกครั้งเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลโกงเหล่านี้นะคะดูแลตัวเองกันดีๆค่ะ
3: ค่ะและนี่ก็คือกลโกงมิจฉาชีพนะคะในการหลอกลงทุนแล้วก็หลอกกู้เงินนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับในห้วงสัปดาห์นี้ค่ะผู้ฟังคะในส่วนของภาคใต้นะคะทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเราจะต้องประสบพบเจอเกี่ยวกับเรื่องราวของพายุฝนฟ้าคะนองนะคะอยู่ที่ร้อยละ60ถึง80นะคะของพื้นที่ค่ะโดยในช่วงวันที่2ถึง5มิถุนายนค่ะก็จะมีฝนเยอะหน่อยนะคะ60ถึง70ค่ะหลังจากนั้นในช่วงของวันที่6นะคะถึงวันที่8เนี่ยปริมาณฝนก็อาจจะลดลงเล็กน้อยแต่เราจะต้อง อยู่กับฝนนะคะกันทั้งสัปดาห์เลยนะคะยังไงก็ขอให้วางแผนค่ะในการเดินทางนะคะแล้วก็ตรวจเช็คสภาพรถกันด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการ5แยกข่าวนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะวันพรุ่งนี้สวทระนองจะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะและรายการต่อไปในเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.คุณผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งมีสวทนครราชสีมาเป็นแม่ข่ายสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันและทีมงานสวทกระบี่นะคะทุกคนคงจะต้องจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วทุกภูมิภาคสำหรับวันนี้ผมกิตติพัฒน์เจนารมิตรผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาทุกท่านครับในช่วงแรกผมจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องเล่าจากภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในช่วงนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัยจตุชัยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพาทุกท่านไปรับชมรับฟังเรื่องราวนี้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: หากย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่20พฤศจิกายนปี2498สมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเยซูรัชกาลที่9มาเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับแล้วในช่วงระหว่างวันที่2ถึงวันที่4พฤศจิกายนในปี2498นั้นก็ประทับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยการเสด็จพระดำเนินมาทางรถไฟพระที่นั่งเนี่ยก็จะได้เยี่ยมเยียนราษฎรในแต่ละที่นะครับโดยจุดแรกที่เสด็จพระดำเนินมาเนี่ยก็คือเยี่ยมเยียนราษฎรที่บริเวณสถานีรถไฟปักช่องก่อนที่จะเสด็จมาจนถึงอำเภอสีคิ้วนะครับอำเภอสูงเนินนะครับก็มีผู้เข้าเฝ้าทูลองค์ฟรีพระบาทเป็นจำนวนมากจนถึงเมืองนครราชสีมาพระราชภารกิจแรกแล้วก็เป็นพระราชกิจที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์เมืองนครราชสีมาก็คือการเสด็จวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและเป็นข้อสงสัยในทางประวัติศาสตร์หลายท่านมากนะครับเพราะได้เหตุว่ายะโมหรือว่าอนุสหรือว่าเท้าสุรนารีเนี่ยก็เป็นสามัญชนคนธรรมดาแต่เหตุใดพระเยซูหัวกับสมเด็จพระนางเจ้าซึ่งถือว่ามีพระราชฐานะที่สูงมากเนี่ยก็เสด็จพระดำเนินมาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์นี้ต้องยอมรับนะครับว่าการเสด็จพระดำเนินครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการให้เกียรติกับประวัติศาสตร์ของนครราชสีมาในฐานะของยะโมที่เป็นบุคคลสำคัญและเป็นบุคคลในทางประวัติศาสตร์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนชาวนครราชสีมาการเสด็จพระดำเนินในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่สร้างความปลับปลื้มใจให้แก่ชาวนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วในครั้งนี้เนี่ยพอเสด็จพระดำเนินจากอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีแล้วก็เสด็จไปอยู่ที่สารกลางจังหวัดนครราชสีมาการเสด็จพระดำเนินให้ประชาชนชาวนครราชสีมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งผู้คนเป็นจำนวนมากในครั้งนี้เนี่ยมีพระราชกระแสรับสั่งกับพี่น้องประชาชนชาวนครราชสีมาในคราวนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นประโยคที่สำคัญและทรงคุณค่าต่อชาวเมืองนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่งที่ทรงมีพระดำรัสว่าขอให้ประชาชนและจังหวัดนครราชสีมามีความเจริญนะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องราวหลักฐานอย่างหนึ่งแล้วก็ทรงคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดการเสด็จพระดำเนินวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีไม่ได้เกิดครั้งเดียวเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2498นะครับแต่การเสด็จพระดำเนินวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2507นะครับการเสด็จพระดำเนินในครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายที่จะทรงเจิมเสาหลักเมืองนครราชสีมาด้วยนะครับเพราะนั้นก่อนที่จะทรงเจิมเสาหลักเมืองก็เสด็จมาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เสด็จพระดำเนินไปทรงเจิมเสาหลักเมืองหลายคนเข้าใจว่าการเสด็จพระดำเนินวางพวงมาลานี้เกิดขึ้น2ครั้งแต่จริงๆแล้วมีการเสด็จพระดำเนินอีกครั้งหนึ่งต้องยอมรับว่าครั้งนี้อาจจะเป็นส่วนพระองค์อยู่พอสมควรก็คือการเสด็จพระดำเนินเมื่อวันที่5เมษายนปีพุทธศักราช2524การเสด็จพระดำเนินในครั้งนี้เนี่ยเป็นการแปรพระราชฐานมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับก็ถือว่าการเสด็จพระดำเนินมาวางพวงมาลาซึ่งเป็นเรื่องราวสำคัญในทางประวัติศาสตร์ของนครราชสีมาเนี่ยเกิดขึ้นทั้งหมด3ครั้งด้วยกันความสำคัญของการวางพวงมาลาต่ออนุสาวรีย์เท้าสุรนารีหรือว่าคุณยะโมเนี่ยเป็นความสำคัญในทางประวัติศาสตร์เพราะจากคุณยะโมเป็นสามัญชนคนธรรมดาแต่การที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงซึ่งถือว่ามีพระราชสถานะที่สูงมากนะครับมาวางพวงมาลาเนี่ยผมมองอยู่2ประการด้วยกันนะครับประการหนึ่งก็คือท่านให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนี้ให้เกียรติกับชาวนครราชสีมาอีกประการหนึ่งท่านให้เกียรติกับประวัติศาสตร์ของเมืองนี้นะครับเพราะต้องยอมรับว่าเท้าสุรนารีหรือว่าคุณยะโมเนี่ยเป็นส่วนรวมจิตใจของผู้คนเป็นบุคคลในทางประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นบุคคลที่มีความสำคัญไม่ใช่แต่เฉพาะชาวนครราชสีมานะครับแต่ท่านยังเป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทยด้วย
1: หากเอ่ยถึงเรื่องการศึกษาครั้งหนึ่งหม่อมหลวงปิ่นมลากุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้แต่งบทร้อยกรองอันทรงคุณค่ามอบให้กับคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุรนารีวิทยาบทประพันธ์นั้นกล่าวว่านักเรียนคิดให้ดีปี07ใหญ่กษัตริย์จึงเสด็จมาที่นี่ดุจนกน้อยต้อยต่ำแต่ทำดีราชสียิ่งใหญ่ให้เกียรติเอ่ยหากย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมแบบประสมณโรงเรียนสุรนารีวิทยาในช่วงนี้เราได้รับเกียรติจากดร.ธนวัฒน์สุขเกษมผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยาที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวพระเมตตาอันตราตรึงใจในครั้งนั้นกับช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยได้เชิญทางหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเนี่ยฮะไปพูดคุยเรื่องการศึกษาที่โรงเรียนจิตรดานะครับซึ่งเป็นโรงเรียนของท่านเองก็มีพระราชดำรัสว่าเป็นห่วงว่าเด็กนักเรียนเนี่ยแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีความรู้สึกว่าการเรียนสายอาชีพเนี่ยมันต้อยต่ำแล้วก็เด็กที่เรียนสายสามัญเนี่ยก็จะเข้ามหาวิทยาลัยได้ไม่ทั้งหมดแล้วก็มีเข้าได้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นก็เลยอยากที่จะพัฒนาการศึกษาในเรื่องของสายอาชีพเนี่ยในโรงเรียนสายสามัญหม่อมหลวงปิ่นเนี่ยก็เลยบอกว่ากิจการงานที่พระองค์ได้ทรงพระราชดำรัสเนี่ยพวกเราได้ทำไว้แล้วที่ส่วนภูมิภาคที่จังหวัดนครราชสีมานะครับในการกราบทูลในวันนั้นเนี่ยจึงเป็นผลทำให้พระองค์ทั้งสองพระองค์เนี่ยนะฮะก็ได้เสด็จมาที่โรงเรียนสุรนารีวิทยาการเสด็จมาที่โรงเรียนสุรนารีวิทยานั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่ท่านอยากที่จะมาทอดพระเนตรการเรียนการสอนเรียกว่าการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมแบบประสมแห่งแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งท่านมีพระราชดำรัสแล้วก็อยากจะให้โรงเรียนสายสามัญเนี่ยได้สอนเรื่องการอาชีพนะครับซึ่งพอท่านเสด็จมาถึงเนี่ยลูกๆนักเรียนในสมัยนั้นนะครับก็มีการเรียนการสอนตามปกตินะครับมีการตั้งแถวมารับเพราะว่าพวกเราก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณทั้งครูแล้วก็นักเรียนก็ต้อนรับท่านอย่างสมพระเกียรตินะครับแล้วก็ท่านก็ได้มาเสด็จมาที่อาคารหนึ่งแห่งนี้นะครับที่สัมภาษณ์เนี่ยซึ่งตอนนี้เราทำเป็นพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนสุรนารีวิทยานะครับเมื่อท่านเสด็จมาถึงแล้วก็ได้เสด็จไปที่อาคาร2นะครับเพื่อพักผ่อนแล้วก็เสวยพระสุธารสนะจากนั้นท่านก็เดินพระราชดำเนินไปที่อาคาร4ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่เป็นอาคาร4ที่เราก็อนุรักษ์เอาไว้นะครับเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงมากเพื่อไปดูการเรียนการสอนในส่วนของวิชาค่ากรรมเย็บปักถักร้อยการฝีมือต่างๆที่เราโรงเรียนเราในช่วงนั้นก็จัดการเรียนการสอนแบบผสมขึ้นมาช่วงที่ท่านจะเสด็จกลับเนี่ยท่านจะได้มีปฏิสันถารกับพระสงฆ์นิกรแล้วก็ข้าราชการที่มารอส่งเสด็จนะครับในช่วงนึงเนี่ยท่านก็ถามหาว่าอาจารย์ใหญ่อยู่ไหนคุณลาวันซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ในวันนั้นเนี่ยก็ได้เข้าไปถวายบังคมนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ตรัสว่าพระพันปีหลวงนะครับก็ได้ตรัสว่าขอบใจนะโรงเรียนดีพวกเรามีความซาบซึ้งเหมือนกันที่แล้วก็ที่ท่านทั้งสองพระองค์เนี่ยได้เสด็จแล้วเห็นความสำคัญของการศึกษาโดยเฉพาะท่านได้เสด็จมาที่สุรนารีวิทยาของเรานะครับเราก็ได้นำเอาสิ่งที่ท่านปรารถนาที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับได้พัฒนาการศึกษาตามรอยพระยุคลบาทของท่านนะครับด้วยความซาบซึ้งและเป็นพระมหากรุณาธิคุณซึ่งผมเป็นผู้บริหารคนล่าสุดนะครับก็ได้น้อมนำเอาพระราชดำรัสแล้วก็พระราชดำริของท่านเนี่ยยังคงไว้นะครับสิ่งไหนที่ยังดีอยู่เราก็พัฒนาทำให้ทันสมัยแล้วก็ดูดียิ่งขึ้นนะครับ

0: พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานการศึกษาไทยอย่างกว้างขวางทรงเน้นการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะอาชีพผ่านโครงการพระราชดำริเช่นศูนย์หม่อนหมายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมหม่อนหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริโดยมีภารกิจหลักในการศึกษาวิจัยอนุรักษ์พันธุ์หม่อนไหมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมรวมถึงแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ่นทั่วประเทศในช่วงนี้เราพาทุกท่านไปติดตามการสานต่อพระราชปณิธานได้รับเกียรติจากนางสาวจุฑารัตน์จางกระโทผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวในการสานต่อพระราชปณิธานติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ไหมไทยที่ถักทอจากเส้นไหมไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องนุ่มห่มเพียงเท่านั้นหากแต่คือสายใยแห่งชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ถักทอจากหัวใจของคนไทยมาหลายชั่วอายุคนณผืนแผ่นดินอีสานที่แห้งแล้งครั้งหนึ่งหม่อนไหมไทยเคยซบเซาแต่ใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสงแห่งความหวังได้ถูกจุดขึ้นอีกครั้งพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าไหมไทยจึงทรงมีพระราชดำริส่งเสริมอาชีพหม่อนไหมแก่ประชาชนจากรุ่นสู่รุ่นศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาได้สานต่อพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ายาวนานนางสาวจุฑารัตน์จามกระโทกผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาได้เล่าถึงความเป็นมาของศูนย์หม่อนไหมแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
1: ศูนย์หม่อนไหมแห่งนี้นะคะเรามีภารกิจในเรื่องของหม่อนไหมนะคะตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะคะเริ่มตั้งแต่งานวิจัยด้านหม่อนไหมสาวไหมไม้ย้อมสีแล้วก็ทอผ้านะคะที่ศูนย์หม่อนไหมนครราชสีมานะคะเราเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์ไหมชนิดไบโวทายนะคะทำงานในเรื่องของการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนพันธุ์ดีไข่ไหมพันธุ์ดีแจกจ่ายให้กับเกษตรกรค่ะนอกจากนี้เรายังทำงานในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะยกระดับให้เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเรายังทำงานในเรื่องของการรับรองคุณภาพมาตรฐานต่างๆนะที่สำคัญคือรับรองคุณภาพเส้นผ้าไหมตานุกยูงพระราชทานค่ะแล้วก็ยังมีการส่งเสริมด้านการตลาดด้วยค่ะในฐานะของข้าราชการนะคะคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสทำงานด้านนี้เพื่อสืบสารพระปณิธานของพระองค์ท่านนะคะก็มีความภาคภูมิใจแล้วมีเป็นเกียรติอย่างสูงนะคะก็คือจากการที่ได้ลงพื้นที่นะคะลงพื้นที่ไปพบปะเกษตรกรแม่ๆทั้งหลายเนี่ยค่ะทุกคนจะบอกว่าเขาทำอาชีพนี้ค่ะเป็นอาชีพที่ทำให้เขามีรายได้ทำให้ลูกหลานได้เรียนต่อนะคะเป็นอาชีพที่ทำให้เขามีกินมีใช้นะคะแล้วเขาก็มีความภาคภูมิใจค่ะในเรื่องของการผลิตผ้าไหมเส้นไหมที่สวยๆนะคะแล้วโดยส่วนใหญ่อะค่ะเกษตรกรของเราเป็นผู้สูงอายุนะคะเขาก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนะคะเขาได้สามารถที่จะทำงานเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็มีความภาคภูมิใจที่ตัวเองมีประโยชน์นะคะในด้านของการทำงานในเรื่องนี้ก็ถือว่าพระองค์ท่านนะคะได้เหมือนปักหมุดให้กับไหมไทยเรานะคะมีที่ยืนในเวทีต่างๆนะคะเพราะว่านึกถึงตัวเองออกไปทำงานนะคะมันยังออกไปทำงานด้านส่งเสริมเกษตรกรด้านเนี้ยณปัจจุบันยังยากเลยเมื่อมานึกถึงสมัยที่พระองค์ท่านได้เริ่มทำอะค่ะก็น่าจะยากกว่านี้ท่านมีความวิริยะอุตสาหะมีน้ำพระทัยที่จะส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้มีไหมไทยเราอะค่ะมีจุดยืนนะคะที่จริงมันก็เป็นงานที่ท้าทายของกรมหม่อนไหมของศูนย์หม่อนไหมนครราชสีมานะคะเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ของเราค่ะเป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาทํางานด้านเนี้ยค่อนข้างน้อยเพราะว่างานด้านหม่อนไหมเนี่ยมันมีหลายงานหลายศาสตร์รวมกันคือตั้งแต่พืชคือหม่อนไหมเป็นสัตว์แล้วก็มีเกี่ยวข้องถึงงานศิลปะด้านการฟอกย้อมการทอผ้าเนี่ยค่ะงานที่เราจะสืบทอดไปเราแบ่งเป็น2 ส่วนค่ะในส่วนของเยาวชนทั่วๆไปนะคะคืออย่างเช่นนักเรียนเด็กๆมีโครงการทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนนะคะ อย่างน้อยก็คือให้เด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของวงจรชีวิตไหมการย้อมสีได้ซึมซับเกี่ยวกับอาชีพนี้ได้ทราบถึงความสวยงามของผ้าไหมทราบถึงคุณประโยชน์ของหม่อนของไหมนะคะแต่ในส่วนของเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่เราต้องการก็คือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ทั้งหลายนะคะเราอยากให้เกษตรกรรุ่นใหม่ๆเข้ามาในอาชีพนี้เราก็ต้องมีการพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆค่ะทางกรมทางสวนเองเราก็มีงานวิจัยที่จะต้องมาทำให้เข้ามาทำงานในส่วนนี้ได้ง่ายขึ้นเช่นพันหม่อนพันไหมที่ปรับปรุงเอามาทำได้ง่ายขึ้นผลผลิตสูงขึ้นนวัตกรรมใหม่ๆเช่นโรงเรือนอัจฉริยะสามารถควบคุมระบบน้ำในแปลงหม่อนควบคุมอุณหภูมิในโรงเลี้ยงไหมการออกแบบลวดลายอะไรเงี้ยค่ะให้เกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาได้ง่ายขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานนะคะก็ต้องพยายามให้ทุกส่วนนะคะมีคุณค่าต้องมีการแปรรูปต้องมีการมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเกษตรกรรุ่นใหม่ๆจะได้เห็นประโยชน์แล้วก็ได้เข้าใจว่าอ๋ออาชีพเนี้ยมันสามารถที่จะสร้างรายได้สร้างความมั่นคงในอาชีพได้เช่นอย่างปัจจุบันนะคะเราก็มีในเรื่องของโปรตีนจากดักแด้แล้วก็ถือว่าเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดอย่างนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของโปรตีนจากไหมนะคะคือเซลิซีนเนี่ยเราเข้าไปในเรื่องของเวชสำอางนะคะเป็นส่วนประกอบของสบู่ของเครื่องสำอางหลายๆอย่างแล้วเราก็เข้าไปถึงในเรื่องของงานวิจัยร่วมกับมหาลัยในเรื่องของโครงสร้างกระดูกเทียมเนื้อเยื่อเทียมนะคะก็คือไหมเนี่ยค่ะมีประโยชน์ทุกๆส่วนนะคะเราต้องพยายามให้เขาได้ทราบถึงประโยชน์ในส่วนนี้ค่ะเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงานด้านหม่อนไหมกับเราค่ะ
0: การสานต่อพระราชปณิธานด้านไหมไทยที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสู่การดำเนินการด้านวิจัยเส้นไหมรวมถึงจัดหาพันไหมและพันหม่อนให้แก่เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาจากหม่อนไหมสู่เส้นไหมที่ถักทอเป็นโอกาสแห่งชีวิตอย่างยั่งยืนสมกับพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยที่กล่าวขานกันรุ่นต่อรุ่นสืบไป
2: การสานต่อพระราชปณิธานด้านไหมไทยเป็นการอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พระราชวงศ์รุ่นปัจจุบันผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาดีไซน์ให้ร่วมสมัยและยกระดับผ้าไทยให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่เวทีระดับสากลทุกท่านครับทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมมือกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเน้นย้ำเรื่องมาตรฐานผู้บรรยายความถูกต้องของข้อมูลบรรยายโดยผู้บรรยายทุกคนต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของพระราชพิธีอย่างรอบคอบใช้ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบร่วมกันและจัดทำบทบรรยายเพื่อกำหนดจังหวะการบรรยายให้เหมาะสมกับบรรยากาศภายในพระราชพิธีเพื่อให้ประชาชนได้รับชมและรับฟังบรรยากาศอย่างสมบูรณ์เพื่อให้การถ่ายทอดสดเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสมพระเกียรตินางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกโดยมีนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พลเอกสันเพชรพิเนธบุรณะเลขานุการบริหารโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยพลโทศพโชคศรีสาครอดีตเลขานุการบริหารโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการทำงานในภาพรวมของการถ่ายทอดสดพระราชพิธี การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกันทั้งด้านระบบการถ่ายทอดสดการประสานงานระหว่างสถานีแม่ข่ายและทีมผู้บรรยายเพื่อให้การถ่ายทอดสดเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสมพระเกียรติโดยมีการกำหนดแนวทางการจัดผู้บรรยายจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD สถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT รวมถึงผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษและผู้บรรยายพิเศษนอกจากนี้ยังมีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทอดสดรวมถึงการเตรียมแผนรองรับกรณีเกิดปัญหาเฉพาะหน้าด้วยข้อมูลสำรองและสารคดีสั้นเพื่อให้การถ่ายทอดสดดำเนินต่อเนื่องตลอดพระราชพิธีโดยทุกฝ่ายยืนยันจะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและสมพระเกียรติสูงสุดสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วครับทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำหรับวันนี้ผมกิติพัฒน์เจนารมิตรพร้อมทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: พื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมมอบหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำกับดูแลดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
7: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกันกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 2,179 ล้านบาทประกอบด้วยโครงการสนับสนุนกรุพันธ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงินกว่า990ล้านบาทโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาทและโครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงินกว่า388ล้านบาทในการนี้คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
6: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันไทยไม่เคยละเมิดข้อตกลงตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาระบุเป็นเพียงความพยายามสร้างกระแสเบี่ยงเบนประเด็นจากปัญหาภายในประเทศ
8: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงอ้างไทยละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาก่อสร้างพระพุทธรูปอย่างน้อย36องค์ในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระวิหารและจังหวัดอุดรมีชัยรวมทั้งติดตั้งเสาธง2ต้นในจังหวัดพระวิหารหลังการหยุดยิงว่ากำลังตรวจสอบรายละเอียดที่ชัดเจนจากกองทัพบกแต่ยืนยันว่าการดำเนินการใดๆในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นไปตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมทุกประการซึ่งไทยไม่เคยละเมิดหรือทำผิดข้อตกลงยืนยันว่าหากมีการสร้างพระพุทธรูปจะต้องอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยและอยู่ในเขตอธิปไตยไทยอย่างแน่นอนและย้ำว่าการประท้วงของกัมพูชาเป็นการสร้างภาพและมีนัยยะทางการเมืองเพื่อหวังสร้างกระแสกดดันไทยให้เปิดการเจรจาในระดับต่างๆเร็วขึ้นรวมทั้งกัมพูชาก็น่าจะพยายามสร้างกระแสรักชาติเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งเป็นวิธีการเดิมเพื่อกลบกระแสของปัญหาปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุบาดแผลบนร่างกายของนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมหลายจุดไม่เข้ากับใบพัดเรือขณะที่มีข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นการฆาตกรรมอำพราง
9: แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยภายหลังการเข้าประชุมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ถึงการให้ความเห็นในเบื้องต้นเกี่ยวก

0: กับบาดแผลของนางสาวนิดาพัชระวีรพงศ์หรือแตงโมอดีตนักแสดงสาวที่เสียชีวิตจากการตกเรือเมื่อ4ปีก่อนว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าลักษณะบาดแผลที่ปรากฏอาจไม่สอดคล้องกับพฤติการการตกจากเรือหรือถูกใบพัดเรือบาดเนื่องจากพบบาดแผลมากกว่า1จุดซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อใช้ในการสรุปว่ากระบวนการดำเนินคดีซึ่งที่ผ่านมา DSI ได้รับข้อมูลพอสมควรแล้วแต่ยังต้องการข้อมูลด้านบาดแผลเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าบาดแผลเกิดก่อนหรือหลังตกเรือนอกจากนี้จากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และ AI เข้ามาช่วยขอภาพและสร้างแบบจำลอง3มิติซึ่งแม้จะไม่ใช่พยานหลักฐานโดยตรงแต่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญได้ซึ่งจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งหลักฐานดิจิทัลข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์และลักษณะบาดแผลต่างๆระบุไปในทิศทางเดียวกันว่าอาจเป็นการฆาตกรรมอำพรางดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้ประจำวันอังคารที่2มิถุนายน2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับเชื่อว่าหลายต่อหลายคนเลยนะครับมีการติดตามกันนะครับต้องบอกว่าหลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าวันนี้คุณบอลฝนตกหนักเลยนะครับสัญญาณหลายคนที่ฟังอยู่แน่นอนครับในกทม.วันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวจะนำเรียนกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในหลายๆพื้นที่มีเรื่องราวของการแจ้งเตือนฝนตกหนักนะครับแล้วก็เรื่องราวของการเตรียมตัวด้วยนะครับในเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาเข้ามาทักทายกันก่อนได้เลยครับที่ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ยังมี FM 105 MHz นะครับที่ติดตามฟังรายการกันอยู่ส่วนทาง AM ครับไม่พลาดเลยแต่บางคนบอกว่าพอบรรยากาศฝนตกนี่ก็เปลี่ยนไปอีกแบบนึงอากาศมันไม่ร้อนนะครับแต่ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายพื้นที่ที่มีเรื่องของฝนตกหนักนะครับเพราะฉะนั้นติดตามกันนะครับข้อมูลต่างๆและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่ฟังทาง AM ทั้ง AM 819 kHz AM 891 kHz ครับแล้วก็ยังมี AM 1467 kHz นะครับวันนี้ใครมาแล้วคุณฟ้ารักพี่นะคะโอ้โหอันนี้เป็นชื่อ account นะครับในต่อแล้วก็ส่งข้อความมานะครับขอบคุณมากๆเลยน้องแชมป์มาเป็นข้อความแรกๆเลยทีเดียวคุณฝนด้วยนะครับวันนี้รายงานตัวมาแล้วขอบคุณมากเลยบรรยากาศวันนี้ขอให้คึกคักนะครับแล้วก็มีความสุขด้วยบางคนหยุดยาวนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยนะครับเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาซึ่งหลายคนก็ได้หยุดพักผ่อนกันมีความสุขกันพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับอยู่กันทั้งครอบครัวเลยส่วนวันนี้ครับแน่นอนก็ไปทำงานกันใช่ไหมครับส่วนวันพรุ่งนี้มีอีกหนึ่งวันสำคัญของประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสนะครับมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยนะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับวันนี้มีหลายเรื่องราวนะครับเดี๋ยวเตรียมนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแน่นอนนะครับเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าวันนี้นะครับคุยกันในประเด็นสำคัญนะครับที่สามารถที่จะร่วมติดตามกันได้นะครับข้อความจากคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้ฝนตกเลยทีเดียวโอ้ฝนตกนะครับดูแลกันเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับมีช่างเทคนิคของเราครับวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับหลังไม้นี่นะครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับก็อยู่กันในการรับสายบอกเบอร์โทรศัพท์กันสักนิดนึง02นะครับ296 27เดี๋ยวนะครับ02มีข้อความโทรมานะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่พิมพ์เข้ามานะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ทักทายด้วยนะครับในส่วนของไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับ276-9717นี่นะครับแล้วก็276-9721นะครับวันนี้ก็ส่งข้อความมาทักทายกันได้เลยไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับออกอากาศกันสดๆทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้มีข้อความจากคุณก้าวเด็กเล็กนะครับส่งเข้ามาวันนี้มีบรรยากาศของการติดตามฟังแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าวันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวนะครับหลายคนที่เตรียมเรื่องของการลงทะเบียนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้รายละเอียดครบถ้วนเลยแต่เรื่องแรกเลยนะครับวันนี้ต้องนำเรียนคุณผู้ฟังก่อนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับโดยในวันพุธที่3มิถุนายน2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบหรือ48พรรษาครับรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ3มิถุนายน2569ในการนี้ครับรัฐบาลและทุกภาคส่วนพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ซึ่งก็จะประกอบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวานพังพุ่มนะครับแล้วก็ยังมีการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับมีการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องราวนะครับที่เป็นเรื่องราวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลนะครับมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลนะครับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็จะมีการเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนครับร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลครับเนื่องในโอกาสสำคัญนะครับพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพุธครับ3มิถุนายน2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนะครับใครที่ตามกันอยู่นะครับต้องบอกว่าหลายเรื่องราวเลยวันนี้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับวันนี้บอกเลยว่าแน่นอนเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องไม่พูดถึงไม่ได้เลยเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเลยคุณขวัญชัยฝากคำถามมาแล้วนะครับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับได้4 เดือนนะครับเดือนนี้นะครับเป็นเดือนแรกเลยนะครับจากเดิมเนี่ยคุณขวัญชัยเดิมคุณขวัญชัยได้300ใช่ไหมครับคุณขวัญชัยก็จะได้เพิ่มอีก700ก็จะเป็น1,000 บาทในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ได้ต่อเนื่อง4เดือนนะครับไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ที่ลงทะเบียนใหม่นั่นก็คือคนละครึ่งพลัสหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสที่เขาลงทะเบียนแล้วก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้กันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้แบบออโตเมติกเลยคือไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่ครับเดือนละ 1,000 บาทนะครับแล้วก็ได้ต่อเนื่องกันเช่นเดียวกันเลยครับ4เดือนเดือนละ 1,000 บาทนั่นเองนะครับแต่แน่นอน1เรื่องสำคัญเลยที่วันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของการเปิดนะฮะเตรียมเปิดใช้คำว่าเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครรอฟังอยู่ครับคุณผู้ฟังฟังข่าวนี้ดีๆเลยวันนี้ต้องบอกว่ามีข่าวดีคือข่าวดีเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อวานเนาะข่าวดีมาตลอดเลยทีเดียวฟังรายการอยู่หลายคนชื่นใจนะครับเมื่อวานนี้ทุกวินาทีจริงๆนะครับยอดการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยช่วงเย็นวันนี้ก่อนที่จะมาจัดรายการคุณผู้ฟังก็คึกคักไปตลาดไหนก็คึกคักครับมีแต่ไทยช่วยไทยพลัสบางคนก็ยังใช้ชื่อเดิมอ่ะเนาะบอกคนละครึ่งก็โอเคเข้าใจได้นะครับแต่จริงๆชื่อไทยช่วยไทยพลัสนะครับชื่อก็คือไทยช่วยไทยพลัส60 40วันนี้มาเริ่มต้นกันข่าวดีก่อนเลยในส่วนของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวดีครับคณะรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงการคลังเดินหน้านะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เตรียมต้องใช้คำว่าเตรียมนะคุณผู้ฟังเตรียมเปิดลงทะเบียนนะครับพร้อมเข้มงวดการตรวจสอบนะครับเริ่มใช้สิทธิ์ได้คาดว่านะน่าจะเป็นสิงหาคมถึงตุลาคม2569นะครับโดยเรื่องนี้ครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านเปิดเผยครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัตินะครับให้กระทรวงการคลังเนี่ยเตรียมดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับโดยเบื้องต้นครับจะมีการพิจารณาอ้างอิงจากฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเป็นหลักนะครับโดยเบื้องต้นนะครับจะพิจารณาอ้างอิงจากฐานข้อมูลของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยเป็นหลักซึ่งก็ยังคงกำหนดเงื่อนไขสำคัญคือเงื่อนไขคุณผู้ฟังฟังดีๆเลยนะเงื่อนไขนะครับต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีอ่ะคุณผู้ฟังเอาปากกามาติ๊กก่อนทีละข้อนะครับช้าๆเลยนะครับกำหนดเงื่อนไขข้อแรกเลยเบื้องต้นก่อนนะเบื้องต้นก่อนต้องเป็นผู้ที่มีรายได้เนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีแน่นะฮะแล้วก็ต้องเป็นกลุ่มที่เข้าข่ายต้องใช้สิทธิ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยมีข้อยกเว้นครับสำหรับกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่จะไม่รวมอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาครั้งนี้คาดว่ากระบวนการเปิดลงทะเบียนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก 1เดือนนะครับจะมีประมาณสัก1เดือนและก็ประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ในการพิจารณาจะสามารถเริ่มต้นรับสิทธิ์ได้เนี่ยคาดว่านะครับน่าจะเป็นประมาณเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม2569นะครับท่านนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเรื่องนี้สำคัญครับกำชับให้พิจารณารายละเอียดให้ครบถ้วนรอบด้านอย่างที่หลายคนแหละมีการโทรมาบอกว่าเอานี้ยกตัวอย่างบางคนบอกโอ้ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่แบบเขาดูอู้ฟู่นะคุณบอลมีโทรมาเอาละเอาหลักทั้งหมดที่ผ่านมาเดี๋ยวนะครับรอบนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีกำชับว่าพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างแท้จริงนะครับก็จะมีการคัดเกณฑ์กันอย่างรอบคอบรอบด้านนะครับรอบนี้ก็จะพิจารณากันแบบเป๊ะๆเอาว่าอย่างนั้นเลยซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยสนับสนุนในขั้นตอนการลงทะเบียนคุณฟังไม่ต้องกังวลนะครับเนี่ยจับประเด็นเป็นข่าวนี่แหละจะนำเสนอเรื่องนี้ทุกๆวันเลยนะครับจะนำเสนอเรื่องนี้แหละทุกๆวันแล้วก็จะได้เข้าใจกันว่าอ่ะจะเปิดจุดลงทะเบียนตรงไหนนะครับแล้วพี่น้องประชาชนจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างหลักฐานต่างๆนะครับเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชื่อก็บอกอยู่แล้วดีมากๆนะครับหลายคนได้ใช้ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคบางคนบอกแฮปปี้มากนะครับได้ของมาใช้อย่างน้อยก็ลดภาระค่าครองชีพน้ำมันอย่างเงี้ยเห็นไหมข้าวสารไข่ไก่ผงซักฟอกอย่างเงี้ยนะครับแชมพูยาสระผมอย่างเงี้ยนะครับหลายคนบอกว่าปลากระป๋องอย่างเงี้ยมีโทรมาหลายคนบอกว่าโอ้โหพอได้รอบนี้นะ 1,000 บาทนะก็ทุ่นเขาใช้คำว่าทุ่นเรื่องของค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยคุณบอลนะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้ขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลขอบคุณคณะรัฐมนตรีที่ช่วยเหลือนะครับผู้ที่เดือดร้อนในห้วงเวลานี้นะครับข้อความก็เก็บและขอได้หมดนะคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งต่อให้กับทีมที่เป็นทีมที่เขาได้ต้องกำลังใจอ่ะนะครับเพราะว่าเขาก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคลายความเดือดร้อนจากห้วงภาวะเศรษฐกิจที่บางคนก็บอกว่ามันตึงจังเลยคุณบอลเรื่องของค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นก่อนหน้านี้ไหนจะน้ำมันขึ้นก่อนหน้านี้อีกทำให้หลายคนก็เดือดร้อนกันนะครับพอมีนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีนี่เลยวันนี้ก็เป็นข่าวดีเพิ่มมาอีกนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับย้ำกำชับเลยว่าต้องพิจารณารายละเอียดให้ครบถ้วนรอบด้านด้วยเพื่อเป็นการเปิดโอกาสครับให้ประชาชนเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างแท้จริงหลังจากนี้อย่างที่เน้นย้ำครับก็จะใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยสนับสนุนในส่วนของขั้นตอนนะครับเรื่องของการลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการนะครับใช้เรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่วันนี้หลายๆท่านเลยนะครับบอกว่ารายละเอียดด้วยนะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดี๋ยวเต็มๆให้เลยใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดติดตามแล้วก็เคาะจอเคาะใจให้ด้วยฝากแชร์ด้วยนะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณมณีรัตน์บุญล้ำบอกสวัสดีจ้าคุณบอล นะฮะแล้วก็คุณสุเทพกดไลค์กดแชร์แล้วครับผมเรื่องเป็นประโยชน์มากสำหรับพี่น้องประชาชนคุณอัชราปิ่นทองนะครับส่งเข้ามาเป็นแฟนประจำเลยอย่างนี้นะครับอุรจนาบูรณกิตติด้วยนะครับมีคุณอามรใช่ไหมส่งเข้ามาสวัสดีมาเรียบร้อยแล้วใครที่เป็นสมาชิกใหม่ยังไม่ได้รายงานตัวก็เพิ่มเติมรายงานตัวขานชื่อมาได้เลยนะครับก็จะได้ทักทายกันนะฮะเอามาดูอีกเรื่องนึงที่มีข้อตั้งคำถามกันเยอะนะครับในเพจของสวท.ก็มีการโพสต์เอาไว้ด้วยเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวเรื่องของอันนี้นะในเพจของสวท.เลยกระทรวงมหาดไทยจะลงสำรวจพื้นที่เลยว่าเอาตรงๆว่าจนจริงไหมนะครับเพจของสวท.เขาโพสต์แบบนี้เลยเพราะว่ามีกลุ่มตกหล่นเนี่ยก็จะต้องรอการประกาศรายชื่อก่อนยืนยันสิทธิ์ด้วยนะครับก็อย่างที่นำเรียนกันแหละบางคนบอกว่าได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแต่ว่าดูถ้าไม่น่าจะได้สิทธิ์นะก็เลยต้องมีการสำรวจให้รอบคอบนะครับให้รอบด้านในรอบนี้ที่จะมีการลงทะเบียนกันครั้งนี้เพราะว่ามีเสียงมาค่อนข้างเยอะจากรอบที่แล้วว่าอย่างนั้นนะครับในส่วนของรอบนี้ตั้งใจฟังดีๆคุณผู้ฟังในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มรายใหม่หรือว่ากลุ่มตกหล่นก็ต้องรอการประกาศรายชื่อนะครับผู้เข้าเกณฑ์ก่อนถึงจะเริ่มลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะครับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังครับวันนี้ท่านเปิดเผยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่อนข้างน่าสนใจครับกระบวนการสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากนี้ครับ ผู้ถือบัตรเดิมเนี่ยมีประมาณนะคร่าวๆประมาณ 13.18 ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเยอะมากๆเลยก็จะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนนะครับตั้งแต่คุณผู้ฟังฟังเลย4มิถุนายนนะ4มิถุนายนนะครับก็วันนี้วันที่2พรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับมะรืนนี้เริ่มนะครับเริ่มก็คือ4มิถุนายนแล้วก็ยาวๆไปครับถึงวันที่21มิถุนายนเป็นต้นไปวิธีการครับ5ช่องทางด้วยกันนะครับเตรียมได้เลยยืนยันผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของโครงการนะครับผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งนะครับนี่คือการผ่านช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับยืนยันตัวตนผ่านโครงการเว็บไซต์ของโครงการตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งโดยกระทรวงการคลังครับคาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองนี่เขาต้องพิจารณาก่อนพอคุณลงทะเบียนแล้วยังไม่ใช่ว่าได้เลยนะอันนี้เรียนชี้แจงก่อนเขาก็ต้องไปตรวจสอบก่อนถูกต้องตรงกติกาตรงเงื่อนไขไหมนะครับแล้วเขาก็จะมีการประกาศผลการคัดกรองกันก็คือ17กรกฎาคุณผู้ฟังนะครับอันนี้ก็ช้าๆชัดๆเลยคุณผู้ฟังจะได้เข้าใจกันซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับส่งเอกสารเพิ่มเติมได้นู่นนะครับ16สิงหาคมนะฮะคนที่แบบสมัครไปแล้วเอาง่ายๆสมัครไปแล้วปรากฏว่าไม่ได้นะครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องตกใจครับสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วก็สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึง16สิงหาคมกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนครับคุณผู้ฟังหลังจากนั้นครับในส่วนของกลุ่มผู้ลงทะเบียนสิทธิ์รายใหม่ในขั้นตอนแรกนะครับยังไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อติดต่อหรือดำเนินการใดๆด้วยตนเองเพื่อป้องกันความสับสนโดยรัฐบาลครับได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นกลไกหลักในการลงพื้นที่นะสำรวจนะครับไปสำรวจเลยกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานหลักเลยล่ะในการที่จะลงไปในทุกหมู่บ้านนะครับในทุกชุมชนในทุกตำบลเลยลงไปเพื่ออะไรเพื่อสำรวจเก็บตกคุณผู้ฟังครับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะครับกลุ่มคนชราที่บางทีก็อาจจะยังเข้าไม่ถึงแต่มีความต้องการมีความจำเป็นจริงๆได้เข้าสารอย่างเงี้ยเห็นไหมได้น้ำมันพืชอย่างเงี้ยได้เรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคเอาไว้ใช้นะครับตรงนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยจะเข้าไปดูถึงพื้นที่เลยนะครับนี่ก็คือข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยจะอ้างอิงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมครับของกระทรวงมหาดไทยและก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนจากนั้นครับเมื่อกระทรวงการคลังนำรายชื่อกลุ่มเก็บตกดังกล่าวเนี่ยมาคัดกรองตามเกณฑ์แล้วเนี่ยทั้งหมด7ข้อเสร็จสิ้นก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่มีชื่อผ่านเกณฑ์จึงค่อยเข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนยืนยันตัวตนอีกครั้งนึงนะฮะซึ่งกระทรวงการคลังก็จะแจ้งรายละเอียดขั้นตอนสำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ในลำดับถัดไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับกลุ่มที่ทั้งตกหล่นด้วยรอบที่แล้วไม่ได้เลยนะครับเอาละไม่เป็นไรที่ผ่านมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มกันนะครับวันแรกเลยก็คือ4ถึง21มิถุนายนนะครับที่จะต้องเตรียมกันในส่วนนี้นะครับก็เป็นข่าวดีเลยมาดูหลักเกณฑ์กันนิดนึงครับสวทของเราก็มีการลงข้อมูลไว้เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนสนใจใช้เกณฑ์รายบุคคลนะครับเพื่อกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติเห็นชอบนะครับเรื่องสำคัญการทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้เป็นปัจจุบันครับเพื่ออะไรก็เพื่อแก้ปัญหาผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงแต่ได้รับสิทธิ์เห็นไหมอย่างที่บอกตอนต้นเลยเอาง่ายๆว่ามีบางคนก็มีข้อร้องเรียนแหละบอกไม่ได้จนจริงแต่ทำไมถึงได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเรื่องนี้ครับโดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการปรับนะฮะเรื่องของการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลซึ่งก็จะช่วยให้การคัดกรองคุณผู้ฟังแม่นยำมากขึ้น แล้วก็ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับระบบภาษีเงินได้แบบติดลบนะครับในอนาคตอีกด้วยสำหรับหลักเกณฑ์ครับที่จะนำมาคัดกรองนั้นเนี่ยผู้มีสิทธิ์ต้องมี1เลยนะครับสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับโดยเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มที่จะถูกตัดสิทธิ์ก็คือนักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานกรรมการบริษัทหรือนิติบุคคลอันนี้ไม่ได้นะครับผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้นะครับนี้ไม่ได้ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีอันนี้ไม่ได้นะครับกลุ่มที่มีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทอันนี้ก็ไม่ได้ผู้มีรายได้และทรัพย์สินทางการเงินกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนนี่นะครับขณะที่อสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300cc จะถูกตัดสิทธิ์ยกเว้นยานพาหนะที่ใช้ประกอบอาชีพผู้ที่มีบัตรเครดิตมีหนี้สินรวมจากทุกสถาบันการเงินเกิน 100,000 บาทจะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในรอบนี้เห็นไหมเขาชัดเจนมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมนะครับได้เลยที่เพจของสวท.นะครับก็เรียกว่าลงเอาไว้ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของหลักเกณฑ์นะครับเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับโดยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวปิดท้ายด้วยนะครับท่านบอกว่าการใช้เกณฑ์รายบุคคลในครั้งนี้เนี่ยจะมีความชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแบบสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภาษีหักหน้าที่จ่ายที่ครอบคลุมรายได้ทุกประเภททำให้สามารถครับคัดกรองบุคคลที่ไม่ได้ลำบากจริงออกไปจากระบบก่อนได้อย่างแม่นยำนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็พูดตรงชัดเจนดีนะครับคือคัดกรองบุคคลที่ไม่ได้ยากลำบากจริงเนี่ยออกไปจากระบบก่อนได้อย่างแม่นยำจุดประสงค์หลักครับไม่ได้ต้องการตัดสิทธิผู้ยากจนแต่ต้องการจัดสรรสวัสดิการเนี่ยให้ตรงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดเน้นย้ำครับว่าประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนยังคงสามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนได้นะครับที่สาขาธนาคารได้ตามปกติเลยเพิ่มช่องทางออนไลน์และก็ตู้ ATM เพื่อช่วยลดความแออัดด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเรื่องของขั้นตอนต่างๆด้วยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวมีอีกครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่ต้องดูแลเรื่องนี้ด้วยแต่เดี๋ยวคงต้องพักกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุข ประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแน่วมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: ช่วงนี้ครับแน่นอน 17:33 นะครับใครที่อยากพูดคุยนะครับ022769717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง022769721นะครับใครที่อยากพูดคุยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแน่นอนวันนี้ประเด็นที่พูดกันเยอะเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรบ้างนะครับก็ติดตามกันนะครับวันนี้มีเพื่อนๆ นะครับที่ติดตามกันแล้วก็มีคุณผู้ฟังจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับเพิ่มเติมมาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเคาะวันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ4-21 มิถุนายนนะครับย้ำเคาะวันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเดิมที่มีบัตรอยู่แล้วเนี่ยก็คือเริ่มนะครับลงทะเบียนวันที่4-21 มิถุนายนนะครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลนะครับเปิดเผยครับเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสนะครับได้มีการแถลงข่าวหลักๆเลยเรื่องของการกำหนดวันลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่มีบัตรอยู่แล้วนะครับก็คือวันที่4-21 มิถุนายนอย่างที่ย้ำกันผ่านช่องทางไหนบ้างลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์นะครับของโครงการนะครับแล้วก็มีตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยรวมถึงจุดบริการของ5ธนาคารของรัฐนั่นเองนะครับนี่ก็สำคัญมากๆเลยย้ำอีกครั้งหนึ่งสรุปให้ก็คือจะมีการประกาศผลวันที่17 กรกฎาคม 2569หลังจากนั้นครับสรุปให้ฟังอีกอย่างนึงก็คือจะเริ่มใช้สิทธิ์กันได้เนี่ยคาดว่าจะเป็นประมาณสิงหาคม2569นะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มตกหล่นที่ไม่เคยมีบัตรมาก่อนเลยก็จะต้องอาศัยข้อมูลการสำรวจของกระทรวงมหาดไทยนะครับอย่างที่นำเรียนว่ากระทรวงมหาดไทยก็จะมีการลงพื้นที่เลยครั้งนี้นะครับไปสำรวจเลยไปสำรวจจุดต่างๆชุมชนต่างๆพิกัดตรงไหนลงไปสำรวจถึงที่เลยนะครับจะได้รู้ข้อมูลจริงๆแล้วก็ยังมีกทม.ด้วยแล้วก็เมืองพัทยาด้วยว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์หรือไม่แล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อกันนะครับ17 กรกฎาคม 2569นั่นเองนะครับโดยแน่นอนครับเรื่องของคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการมอบให้กระทรวงการคลังครับเดินหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เตรียมเปิดลงทะเบียนนะครับพร้อมกับการเข้มงวดย้ำเลยเข้มงวดการตรวจสอบนะครับเรื่องของการตรวจทั้งคุณสมบัติต่างๆนะครับแล้วก็คาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์กันเนี่ยก็คือสิงหาคมจนถึงตุลาคม2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยครับว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังเนี่ยดำเนินการนะครับในการกำหนดหลักเกณฑ์สำคัญนะครับของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยจะพิจารณาอ้างอิงจากฐานข้อมูลของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเป็นหลักซึ่งก็ยังคงกำหนดเงื่อนไขสำคัญคือต้องเป็นผู้ที่มีรายได้เนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะครับมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีแล้วก็เป็นกลุ่มที่เข้าข่ายต้องใช้สิทธิ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีข้อยกเว้นสำหรับกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่จะไม่รวมอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาครั้งนี้นะครับอย่างที่บอกกันไว้ตอนต้นคาดว่ากระบวนการเปิดรับลงทะเบียนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก1เดือนคุณผู้ฟังและที่สำคัญเนี่ยประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ก็จะมีการพิจารณาเนี่ยน่าจะเริ่มได้รับสิทธิ์กันนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ2569นะครับโดยอย่างที่เน้นย้ำกันว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกำชับให้พิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบรอบด้านเพื่อให้เปิดโอกาสให้ประชาชนนะครับได้บางคนต้องการความช่วยเหลือจริงๆเนี่ยจะได้เข้าถึงสิทธิ์อย่างแท้จริงไม่เกิดการตกหล่นนะครับหลังจากนี้ก็จะใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยสนับสนุนครับทั้งในส่วนของขั้นตอนการลงทะเบียนเพราะว่าแน่นอนแหละมีผู้สูงอายุใช่ไหมครับมีคนเฒ่าคนแก่บางคนก็ทำไม่เป็นลงยังไงไม่เข้าใจวิธีการในการลงนะครับตรงนี้ก็จะใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยสนับสนุนช่วยซัพพอร์ตให้ตรงนี้ดังนั้นไม่ต้องกังวล นะครับใครที่ฟังอยู่บางคนบอกมันจะยุ่งยากไหมมันจะทำได้ไหมง่ายยากแค่ไหนไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวก็จะมีหน่วยงานเข้าไปช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ด้วยนะครับแน่นอนแหละวัตถุประสงค์หลักก็จะเป็นการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เตรียมลงทะเบียนกันในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี่นะครับอย่างที่ย้ำกันเลยเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวที่หลายๆคนติดตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็ให้ความสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่บอกว่ารอบที่แล้วยังไม่ได้เลยแล้วมีโทรศัพท์เข้ามาเยอะมากๆเลยบอกว่ารอบนี้อยากให้ทันนะครับเรื่องของการลงทะเบียนต่างๆด้วยอย่างที่ย้ำเราใช้เกณฑ์รายบุคคลนะครับเข้ากรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เป็นเกณฑ์รายบุคคลอันนี้สำคัญมากนะครับอันนี้สำคัญมากๆโดยท่านปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบการทบทวนเรื่องของหลักเกณฑ์นะครับทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรอบใหม่ในปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาอย่างที่บอกกันคือไม่ได้มีฐานะยากจนจริงแต่สุดท้ายกลับได้รับสิทธิ์นะใครเคยเจอเรื่องนี้โทรมาบอกกันได้นะครับบอกโอ้มีข้อความส่งมาเยอะเลยเนี่ยเป็นปัญหาหลักที่ต้องมีการลงทะเบียนรอบใหม่บอกว่าหลักๆเลยคือเขาไม่ได้มีฐานะยากจนจริงคนนั้นคนนี้นะครับแต่ทำไมถึงได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เป็นปัญหาที่หลายๆคนบอกว่าร้องเรียนมาก็แล้วกันแล้วก็แจ้งมาทางด้านของหน่วยงานก็เก็บข้อมูลตรงนี้และที่สำคัญก็จะนำไปปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะให้คนที่เขาต้องการจริงๆคุณสมบัติเขาครบจริงๆเขาก็สมควรจะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกต้องไหมครับนะฮะโดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการปรับจากเกณฑ์การพิจารณาเรื่องของเกณฑ์ครอบครัวนะครับมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลนะครับซึ่งจะช่วยให้การคัดกรองคุณผู้ฟังนะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับระบบภาษีเงินได้แบบติดลบนะครับหรือภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า negativeincome tax นั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆในอนาคตด้วยนะครับสำหรับหลักเกณฑ์นะครับที่จะมาพิจารณาใหม่เนี่ยมาดูคร่าวๆกันในนี้คร่าวๆก่อนนะครับในเพจของสวทก็ลงเอาไว้ชัดเจนเลยคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มได้เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้ในการคัดกรองนะครับ1เลยผู้มีสิทธิ์เนี่ยจะต้องมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปนี่คือเกณฑ์เบื้องต้นเลยนะโดยมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามนะครับต้องห้ามใหม่เนี่ย5กลุ่มที่จะถูกตัดสิทธิ์เลยก็คือนักเรียน

0: เรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งกรรมการบริษัทหรือนิติบุคคลอันนี้ไม่ได้นะครับผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้อันนี้ไม่ได้ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีอันนี้ก็ไม่ได้นะครับกลุ่มผู้ที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทต่อปีนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นหลักเกณฑ์ของกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มที่จะถูกตัดสิทธิ์นะครับมาดูในส่วนอีกเรื่องนึงที่ต้องเน้นย้ำกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่เรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือว่ายานพาหนะจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300cc จะถูกตัดสิทธิ์ยกเว้นยานพาหนะที่ใช้ประกอบอาชีพนะครับผู้ที่มีบัตรเครดิตหรือมีหนี้สินรวมจากทุกสถาบันการเงินเกิน 100,000 บาทจะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในรอบนี้นะครับแน่นอนเรื่องนี้โฆษกกระทรวงการคลังนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมกล่าวเสริมด้วยท่านบอกแบบนี้บอกการใช้เกณฑ์รายบุคคลในการพิจารณาครั้งนี้เนี่ยจะมีความเข้มข้นมีความชัดเจนเนื่องจากปัจจุบันนี้ครับรัฐบาลมีฐานข้อมูลดิจิทัลเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเรื่องของหักภาษีหน้าที่จ่ายที่ครอบคลุมรายได้ทุกประเภทนะครับทำให้สามารถคัดกรองบุคคลที่ฟังดีๆนะไม่ได้ลำบากจริงออกไปจากระบบก่อนอย่างแม่นยำจุดประสงค์หลักครับก็คือไม่ได้ต้องการตัดสิทธิ์ผู้ยากจนแต่ต้องการจัดสรรสวัสดิการเนี่ยให้ถูกต้องตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเน้นย้ำเลยนะครับว่าประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนยังคงสามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนที่สาขาของธนาคารได้ตามปกติโดยเขามีการเพิ่มนะครับมีการเพิ่มช่องทางออนไลน์แล้วก็มีตู้ ATM ด้วยเพื่ออะไรก็เพื่อลดความแออัดคุณผู้ฟังแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเรื่องของขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่วันนี้นะครับให้เวลากันตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีและข่าวดีสำหรับคนที่บอกว่าโอ้อยากได้เหลือเกินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับก็ช่วยทุ่นเรื่องของค่าใช้จ่ายลดภาระค่าครองชีพนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับที่อยากจะเน้นย้ำกันสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับใครที่มีข้อความส่งมานะครับก็สามารถส่งมาเพิ่มเติมกันได้มาถึงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่มีการแจ้งกันนะครับใครที่ติดตามกันอยู่เรื่องของการติดตามสถานการณ์โควิด-19 หลายคนกังวลใจนะครับว่าเอ๊มีการโพสต์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ว่าเอ๊มีการแพร่ระบาดหรือไม่อย่างไรล่าสุดครับเรื่องนี้นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยเรื่องนี้ว่ารัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านติดตามเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิดพร้อมกับการประสานการทำงานร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับทางด้านของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับรายงานข่าวว่าขณะนี้เนี่ยประเทศไทยนะครับพบโควิดนะครับเป็นสายพันธุ์โควิด-19 ที่ระบาดหนักเนี่ยก็คือสายพันธุ์ NB1.8.1 นะฮะซึ่งแตกต่างจากสายพันธุ์ JN1 นะครับอย่างไรก็ตามครับยังไม่พบหลักฐานนะครับว่าสายพันธุ์ดังกล่าวเนี่ยก่อให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นหรือทำให้เกิดการแพร่ระบาด ที่รวดเร็วผิดปกติแต่ในขณะเดียวกันข้อมูลจากการเฝ้าระวังของประเทศไทยแม้จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลแต่คุณผู้ฟังดีๆยังไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ป่วยไม่ได้มีอาการที่รุนแรงระบบสาธารณสุขก็สามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างเพียงพอนะครับรัฐบาลขอให้ประชาชนครับติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดไม่ต้องตื่นตระหนกกับข่าวลือนะฮะหรือข้อมูลที่คาดเคลื่อนนะครับแล้วก็ยังคงย้ำประชาชนก็กาดอย่าตกต้องดูแลเรื่องของกาดไว้นะครับล้างมือแมสหน้ากากอนามัยยังคงต้องติด ไว้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรก็แล้วแต่กลุ่มผู้เสี่ยง608ด้วยก็คือผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวแล้วก็หญิงตั้งครรภ์อันนี้ก็ต้องดูแลเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่มานำเรียนกันบอกฟังจากวิทยุกองทัพบกกองทัพภาคที่4หาดใหญ่เหมือนเดิมครับนะฮะดีเจกบสวัสดีครับนี่ที่สะเดาตอนนี้สงขลาฝนตกหนักมากเลยนะครับตอนนี้ก็ส่งกำลังใจด้วยพูดถึงฝนที่ตกหนักมากในหลายพื้นที่ล่าสุดครับสทนชนะครับประกาศแจ้งเตือนเรื่องราวของพื้นที่เสี่ยงทั้งภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับตอนนี้ต้องเฝ้าระวังครับเฝ้าระวังน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับโดยนายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชครับในฐานะรองโฆษกสทนชเปิดเผยว่าตอนนี้ครับมีอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับจากการบูรณาการข้อมูลนะครับคาดการทั้งจากเรดาร์ตรวจสภาพฝนด้วยปรากฏว่าล่าสุดครับผลการวิเคราะห์และการประเมินสถานการณ์ล่าสุดพบพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมมากเป็นพิเศษที่ต้องเฝ้าระวังภายในช่วงเวลา12ชั่วโมงนับจากนี้นะครับครอบคลุมพื้นที่ไหนบ้างคุณผู้ฟังภาคตะวันออกนั่นก็คือระยองจันทบุรีนะครับมีจังหวัดตราดภาคใต้ก็ต้องเฝ้าระวังช่วงนี้เลยนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากเลยคุณผู้ฟังครับที่ระนองพังงาภูเก็ตอาจจะส่งผลกระทบนะครับเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็มีผลกระทบกับการสัญจรของพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันด้วยเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มทางด้านของสทนชครับขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลนะครับอย่างใกล้ชิดจากทางด้านของหน่วยงานภาครัฐนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆด้วยผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับมาถึงที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับจากกรณีที่การเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับได้มีการพบปะแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆเรื่องของศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนในหลายเวทีล่าสุดครับต้องบอกว่าเอกชนฝรั่งเศสก็มีความสนใจนะครับในอุตสาหกรรมการบินของไทยที่เขาบอกว่าทำเลของไทยเนี่ยเหมาะมากๆศักยภาพนะเหมาะเป็นศูนย์กลางการบินนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับเหมาะสำหรับการเป็นโลจิสติกเป็นหับของประเทศของภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหประเทศไทยของเรานี่ตอนนี้โด่งดังมากๆเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวนี้นะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับได้มีการนำเสนอศักยภาพด้านการบินของไทยในที่ประชุมนะครับของเอกอัครราชทูตแล้วก็กงสุลใหญ่ไทยประจำภูมิภาคยุโรปมีการหารือกับผู้แทนภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนของฝรั่งเศสนะครับกว่า38บริษัทหลังจากนั้นก็มีการพบปะหารือกับบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสซึ่งมีอุตสาหกรรมการบินมีศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานมีอุปกรณ์แล้วก็มีเรื่องของโลจิสติกต่างๆซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยของเราได้รับความสนใจจากทั่วโลกทีเดียวจุดแข็งของประเทศไทยครับไม่ใช่เพียงแค่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เท่านั้นครับแต่เรื่องความพร้อมนะครับในการรองรับไม่ว่าจะเป็นห่วงโซ่การผลิตทั้งสนามบินอุตภาวใช่ไหมฮะเมืองการบินภาคตะวันออกระบบรางนี่นะฮะท่าเรือโครงข่ายโลจิสติกนิคมอุตสาหกรรมนะครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหครอบคลุมมากๆเลยแรงงานก็สามารถยกระดับทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงได้สำหรับโครงการมาดูรายละเอียดของสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการพัฒนาในเขต ECC นะครับซึ่งขณะนี้ก็มีเป้าหมายหลักเลยคือการรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดเนี่ยผู้ฟังประมาณสัก60ล้านคนต่อปีนอกจากนี้ก็รองรับผู้โดยสารนะครับก็ยังเป็นศูนย์ขนส่งสินค้าภาคพื้นมีพื้นที่ครับสำหรับพัฒนาเป็นทั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานแล้วก็เขต เขาเรียกว่าเป็นเขตปลอดอากรมีมูลค่าการลงทุนเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าล้านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานหลักของ EEC ด้วยเห็นไหมครับนี่คือการเดินหน้าของประเทศไทยจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เรื่องว่าพร้อมในทุกเรื่องเลยทีเดียวพร้อมในทุกศักยภาพท่านนายกรัฐมนตรีครับใช้เวทีที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยของเราว่าพร้อมนะฮะแล้วก็คนทั่วโลกเลยบอกพร้อมรับการลงทุนใหม่อุตสาหกรรมการบินครับเป็นหนึ่งในโอกาสสำคัญไทยเนี่ยมีทั้งทำเลมีทั้งโครงสร้างพื้นฐานซัพพลายเชนและที่สำคัญคือกำลังคนที่พร้อมจะต่อยอดเป็นศูนย์กลางของอาเซียนได้เลยนะครับนี่ก็เป็นจุดเด่นของประเทศไทยนะครับทั้งเรื่องของการเป็นโลจิสติกส์ฮับของอาเซียนนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเดินหน้าต่อสู่ความสำเร็จของประเทศไทยนะครับมีข่าวดีๆที่หลายๆคนฟังแล้วนะครับก็เรียกว่าชื่นใจเตรียมดันเมืองหลักสู่เมืองรองนะครับดันไทยสู่ศูนย์กลางการเดินทางนะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวภูมิภาคด้วยล่าสุดครับเรื่องนี้รัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของภูมิภาคผ่านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการครับโดยทางด้านของนายพัทรพงศ์นะฮะซึ่งท่านบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการหารือกับการบินไทยในเรื่องของการเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศนะครับมายังท่าอากาศยานในสังกัดของกรมท่าอากาศยานอาทิเช่นจังหวัดกระบี่นะครับนครศรีธรรมราชอุดรธานีรวมถึงการผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินด้วยเขาเตรียมผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวศักยภาพด้วยจังหวัดไหนบ้างเช่นกระบี่เช่นสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็หัวหินเคยเล่าให้ฟังแล้วด้วยเรื่องนี้นะฮะจากประเทศต้นทางสำคัญเนี่ยเช่นมาเลเซียนะครับเช่นสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงนะครับเพื่อที่จะมาจอดแล้วก็มาท่องเที่ยวในเมืองสำคัญสำคัญได้นะครับอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแล้วก็แก่นักท่องเที่ยวถือว่าเรื่องนี้คุณผู้ฟังเป็นการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างแท้จริงแล้วก็อย่างทั่วถึงรัฐบาลครับยังคงมุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆนะหลายคนบอกว่าโอ้โหพอวันดีก็มีท่องเที่ยวตรงนั้นเกิดขึ้นนะครับมีเม็ดเงินไปเศรษฐกิจก็เติบโตนะครับทำให้ประเทศชาติของเราก็มีความคึกคักและท่องเที่ยวมาแน่นอนครับมีการเชื่อมโยงเมืองหลักแล้วก็เมืองรองเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวครับทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคครับให้เป็นแอร์พอร์ตนะฮะที่มีความสำคัญในการพัฒนาเรื่องของทั้งการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็กลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าสู่การต่อยอดพัฒนามาดูเมืองรองกันหน่อย7เป้าหมายหลักคุณผู้ฟังเมืองรองมีที่ไหนบ้างนครศรีธรรมราชลำปางแม่ฮ่องสอนจังหวัดน่านหัวหินแพร่แล้วก็ร้อยเอ็ดนะครับโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำแผนงานร่วมกันเลยแล้วก็เร่งการพัฒนาท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานนะครับเพื่อรองรับการขยายตัวนะครับแล้วก็การเดินทางรวมถึงการท่องเที่ยวในอนาคตด้วยนะครับกรมท่าอากาศยานยืนยันครับเรื่องนี้มีความพร้อมมากถึงมากที่สุดเลยในการรองรับเที่ยวบินเพิ่มเติมนะทั้งในส่วนของศักยภาพทั้งสนามบินบุคลากรนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงการเดินทางด้วยขณะเดียวกันการบินไทยครับก็พร้อมสนับสนุนการขยายตลาดการบินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันท่าอากาศยานกระบี่ให้เติบโตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอากาศที่สำคัญของภาคใต้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าดูแลเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับให้เรียกว่าหลายคนพอมาเที่ยวแล้วก็เกิดความประทับใจและที่สำคัญพอประทับใจแล้วก็มีการบอกต่อกันนี่นะครับบอกว่ามาเที่ยวแล้วก็ต้องมาเที่ยวซ้ำนะครับมาร้านไหนแล้วถูกใจก็ต้องไปกันบ่อยๆมาอุดหนุนกันนะครับมากมายเหลือเกินหลายพื้นที่เลยคุณพลกฤษวรรณภักดีทักทายมาแล้วนะครับวันนี้คุณจันทิวาเติม เงินแล้ว670บาทต่อเดือนวางแผนใช้จ่าย5ครั้งหมดแน่ๆเลยคุณบอลขอบคุณด้วยยินดียินดียินดีนะครับคุณพิสมัยแชร์ลงกลุ่มหรือยังส่งเข้ามานะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวคุณเจริญชัยนะครับส่งมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ขอบคุณมากๆนะครับคุณดาวอรุณกมลด้วยที่ทักทายกันเข้ามาพี่ติมคลองเตยนะครับมีหนองยะไซฟ้าครึ้มเหมือนฝนจะตกแต่อากาศก็ยังคงร้อนอยู่ในหลายพื้นที่เลยคุณมะลิล้านต้นนะครับมีคุณดาด้าด้วยนะคุณสมพลส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่ก็เรียกว่าติดตามกันนะครับเดี๋ยวใครที่เพิ่มเติมมานะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านี่มีหลายๆเรื่องเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีครับจากกรณีที่มีการร้องเรียนมาคุณผู้ฟังเรื่องของการขนส่งบางคนแล้วเนี่ยโอ้หลายบริษัทเลยมีการร้องเรียนมาทำของเสียหายบ้างพัสดุสูญหายบ้างส่งกล่องไปบุบๆเบี้ยวๆนะสินค้าต่างๆโอ้โหเรียกว่าเสียหายกันทั้งด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีครับท่านสั่งสคบใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอุดช่องโหว่นะครับเรื่องของการขนส่งไม่เป็นธรรมหลังพบบริษัทขนส่งนี่ทำพัสดุลูกค้าเนี่ยเสียหายบางคนของสูญหายก็มีนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เรากลับมาติดตามกันในชั่วโมงหน้านะครับมีเรื่องเดือดร้อนต่างๆก็ส่งมาก็แจ้งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวบอกเบอร์เอาไว้02-276-9717แล้วก็02-276-9721เดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดพังงานำส่วนราชการและนักเรียนรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอ Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เกษตรจังหวัดพังงาตรวจรับรองการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้าทุเรียนสาลิกาพังงาประจำปี2569ในพื้นที่อำเภอกระปงจังหวัดพังงาจัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทานลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและบุพภาบรมราชินีนาถท่องเที่ยวไทยปี2568ถึง2569กวาดรางวัลระดับสากลตอกย้ำผลสำเร็จดันไทยสู่จุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรัฐบาลเชิญชวนร่วมงานภูเก็ตไพรด์เฟสติวัล2026ร่วมแสดงพลังความเท่าเทียมกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับเทศกาลไพรด์ขับเคลื่อนพลังความเท่าเทียมอย่างยั่งยืนกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนระมัดระวังการบริโภคเห็ดในช่วงฤดูฝนและพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดพังงานำส่วนราชการและนักเรียนรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอ Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอ Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพระวิมลวชิราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดพังงาและเจ้าอาวาสวัดนิคมสโมสรเป็นประธานสงฆ์และกล่าวสัมโมทนียคาถานายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดประพาสประจิมเขตอำเภอเมืองจังหวัดพังงาซึ่งในช่วงเช้าได้มีการจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ภายในบริเวณวัดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบบริเวณวัดให้มีความร่มรื่นเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมและลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนส่วนในช่วงบ่ายมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตภาวนาโดยถ่ายทอดสดมาจากศูนย์กลางพิธีวัดเขียนเขตพระอารามหลวงอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิธี5สอ Big Cleaning Dayนับเป็นการใช้การทำงาน5สอเป็นเครื่องมือการดำเนินงานเพื่อสร้างสัปปายะสู่วัดคือสะสางสะดวกสะอาดสร้างมาตรฐานและสร้างวินัยเพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพพื้นที่การเรียนรู้และพื้นที่ทางจิตใจและปัญญาเกษตรจังหวัดพังงาตรวจรับการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้าทุเรียนสาลิกาพังงาประจำปี2569ในพื้นที่อำเภอกระปงนายพักดีทิพย์ไกรลาศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยนางสาวอนอุมาชูชีพนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการลงพื้นที่อำเภอกระปงตรวจรับรองแปลงที่ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

0: วาดีไอสินค้าทุเรียนสาลิกาพังงาประจำปี2569ทั้งกรณีที่เป็นรายใหม่และต่ออายุการอนุญาตรวมทั้งสิ้น8รายโดยจังหวัดพังงาได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการขอใช้และควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าทุเรียนสาลิกาพังงาซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคำขอและคุณสมบัติของเกษตรกรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคู่มือการปฏิบัติงานก่อนจะส่งต่อให้คณะกรรมการอำนวยการพิจารณาและแจ้งไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ดำเนินการออกใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปจังหวัดพังงาจัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและบุปผาบรมราชินีนาถนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบแบบลายผ้าพระราชทานประจำปี2569ลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและลายบุปผาบรมราชินีนาถให้แก่หน่วยงานผู้ประกอบการผ้ากลุ่มทอผ้าช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมในพื้นที่ทั้ง8อำเภอเพื่อนำแบบลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและงานหัตถกรรมตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ผ้าไทยสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไทยพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคผลิตภัณฑ์ผ้ารวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของช่างหัตถกรรมในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนทั้งนี้แบบลายผ้าพระราชทานดังกล่าวเป็นการน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้มีความทันสมัยสู่สากลโดยแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าเป็นลายพระราชทานประจำปี2569ที่ทรงพัฒนาต่อยอดจากลวดลายประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมและอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ผ้าไทยมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถประเภทผ้าบาติกเป็นลายพระราชทานที่ทรงต่อยอดจากดอกไม้พระนามาภิไธยถ่ายทอดผ่านลวดลายอันงดงามและเปี่ยมด้วยความหมายสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทยให้ร่วมสมัยและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวไทยปี2568ถึง2569กวาดรางวัลระดับสากลตอกย้ำผลสำเร็จดันไทยสู่จุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้เศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศยังมีความผันผวนแต่รัฐบาลยังเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงรุกส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติในช่วงปี2568ถึง2569สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกพร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยแหล่งท่องเที่ยวไทยยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับระดับโลกหลายเวทีเช่นเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่คว้ารางวัล Green Destination Story Award 2026สาขา Nature andซิเคนเนอรี่จากเวที ITB เบอร์ลินประเทศเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านและเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่และเชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง Luxury ชั้นนำของโลกในขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยและเชียงใหม่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มดิจิตอลโนเมดอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวรัฐบาลเชิญชวนร่วมงานภูเก็ตไพร์เฟสติวัล2026ร่วมแสดงพลังแห่งความเท่าเทียมกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับเทศกาลไพร์ขับเคลื่อนพลังแห่งความเท่าเทียมอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมแสดงพลังแห่งความเท่าเทียมความหลากหลายและการยอมรับอย่างภาคภูมิใจเข้าร่วมงานภูเก็ตไพร์เฟสติวัล2026เดินหน้ายกระดับเทศกาลไพร์ของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและส่งเสริมสังคมที่เคารพความหลากหลายอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7มิถุนายนสำหรับปีนี้ได้มีการมุ่งเน้นการเฉลิมฉลองความหลากหลายความเท่าเทียมและพื้นที่ปลอดภัยด้วยกิจกรรมที่หลากหลายครอบคลุมทั้งด้านการกีฬาด้านวิชาการพร้อมสอดแทรกความบันเทิงในทุกกิจกรรมเช่นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศครั้งที่3การประกวด Meet Queen Andaman Power 2026เวทีการประกวดสาว TG ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตที่ศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตองภูเก็ตเพื่อเฟ้นหาไข่มุกสีรุ้งแห่งอันดามันคนที่11ตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของภูเก็ตไพร์เฟสติวัลและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดทั้งปีและกิจกรรมไฮไลท์สำคัญกับขบวนพาเหรดหลากสีภูเก็ตไพร์พาเหรดเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลภูเก็ตไพร์เฟสติวัล2026อย่างยิ่งใหญ่ในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้โดยขบวนจะเคลื่อนจากถนนราชประชานุเคราะห์สู่ถนนทวีวงศ์และสิ้นสุดที่ชายหาดป่าตองด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายคอมมูนิตี้ไพร์จากทั่วประเทศขอเชิญชวนชาวภูเก็ตนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกันแสดงพลังแห่งความเท่าเทียมความหลากหลายและการยอมรับอย่างภาคภูมิใจกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนระมัดระวังการบริโภคเห็ดในช่วงฤดูฝนนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าช่วงฤดูฝนของทุกปีเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติหลากหลายชนิดทั้งเห็ดกินได้และเห็ดพิษโดยเห็ดพิษหลากหลายชนิดมีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดกินได้ทำให้ประชาชนมักเก็บมาขายหรือนำมาปรุงประกอบอาหารเห็ดพิษสามารถก่อให้เกิดอาการได้ตั้งแต่เล็กน้อยเช่นวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวภายในเวลาไม่กี่นาทีแต่ไม่เกิน 4-6 ชั่วโมงไปจนถึงอาการรุนแรงเช่นตับวายไตวายชักรุนแรงต่อเนื่องหมดสติและเสียชีวิตได้เกิดอาการหลังรับประทานเห็ด 4-6 ชั่วโมงจึงแนะนำประชาชนยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินโดยหลีกเลี่ยงการเก็บและกินเห็ดป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่ากินได้และไม่เก็บเห็ดบริเวณที่มีการใช้สารเคมีเนื่องจากเห็ดจะดูดซับสารพิษมาไว้ในดอกเห็ดได้นอกจากนี้ไม่ควรกินเห็ดดิบหรือกินสุกๆดิบๆเช่นการปิ้งเห็ดการย่างเห็ดหรือกินเห็ดบางชนิดร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้เกิดพิษได้อีกทั้งความเชื่อพื้นบ้านในการทดสอบความเป็นพิษของเห็ดเช่นการจุ่มช้อนเงินลงไปในหม้อต้มเห็ดการนำไปต้มกับข้าวสารหรือใช้ปูนกินหมากป้ายที่ดอกเห็ดถ้าเป็นเห็ดพิษจะกลายเป็นสีดำนั้นไม่สามารถใช้ได้จริงรวมทั้งสารพิษในเห็ดบางชนิดไม่สามารถทำลายได้ด้วยความร้อนสิ่งสำคัญที่พึงระลึกไว้เสมอคือไม่มีลักษณะภายนอกใดที่แน่นอนตายตัวเช่นสีกลิ่น หรือรูปร่างที่สามารถใช้แยกเห็ดพิษออกจากเห็ดกินได้อย่างแม่นยำการป้องกันที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงการบริโภคเห็ดป่าที่ไม่รู้จักเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตจากเห็ดพิษในช่วงฤดูฝนนี้ทั้งนี้หากมีอาการสงสัยว่าได้รับพิษจากเห็ดเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือถ่ายเหลวให้รีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมนำตัวอย่างเห็ดหรือภาพถ่ายเห็ดไปให้แพทย์ประกอบการวินิจฉัยเพื่อความรวดเร็วและถูกต้องในการรักษาหากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซนเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซนเซียสจบการเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันนี้จันทราสุขนุชอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์นะคะที่มีความหมายว่ายโสนะคะอวดหญิงนะคะและจองหองค่ะที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า arrogant audacious bold distasteful disrespectful hubristic นะคะมาในวันนี้นะคะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือคำว่า haughty haughty สะกด h a u g h t y haughty คำนี้น่าจะเป็นคำที่เราไม่ค่อยได้พบเจอหรือว่าใช้กันบ่อยครั้งนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะมันมีความหมายในลักษณะเดียวกันนั่นเองก็คือยโสนะคะเย่อหยิ่งก็ได้นะคะหรือว่าจองหองนะคะรวมทั้งปั้นปึ่งนะคะหรือเป็นการแสดงลักษณะท่าทางว่าไว้ตัวนะคะวางท่านะคะหรือนะคะวางภูมิก็ได้ค่ะซึ่งคำนี้นะคะถ้าเราเปรียบเทียบกับคำว่า arrogant ที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนั้นนะคะคำว่า haughty ก็จะมีลักษณะที่มากกว่านะคะนั่นเองเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงนะคะการที่ดูถูกนะคะผู้อื่นผสมอยู่ด้วยมากกว่านะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะใช้กับผู้ที่มีสถานะสูงกว่านะคะหรือคิดว่าตนเองสูงกว่านะคะก็เลยทำมาลักษณะอาการที่เป็นการเย่อหยิ่งกับคนที่เขาคิดว่าต่ำกว่าเขานั่นเองนะคะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ Some people may seem haughty but they may be very shy นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือบางคนอาจจะแลดูหยิ่งยโสและวางท่าแต่อาจจะเป็นเพราะเขาขี้อายมากๆนั่นเองนะคะก็คือเนื่องด้วยเขาเป็นคนขี้อายก็เลยไม่ค่อยจะพูดหรือสนทนานะคะหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับใครนะคะทำให้อาจจะถูกตีความว่าเขาเป็นคนที่หยิ่งยโสแบบนี้นั่นเองนะคะSome people may seem haughty, but they may be very shy. นะคะอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างประโยคนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ She has a rather haughty manner. นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเธอมีท่าทีที่ค่อนข้างจะหยิ่งยโสหรือวางท่านะคะก็คือเห็นได้ในลักษณะอาการที่แสดงออกนั่นเองนะคะ She has a rather haughty manner นะคะเธอมีท่าทางเธอมีกิริยาที่ค่อนข้างจะหยิ่งยโสหรือวางท่านะคะเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งคำนะคะที่มีความหมายในลักษณะเดียวกับยโสหรืออวดหญิงหรือว่าจองหองก็คือคำว่า haughty นั่นเองนะคะลองนำไปใช้กันดูนะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาเช่นเคยนะครับผมประวิตรจุนรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาหิงแล้วก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องของอันตรายในชีวิตปัจจุบันนะครับวันนี้ก็จะมาพุ่งประเด็นในเรื่องของการที่เราใช้ชีวิตที่เร่งรีบเกินไปนะครับโลกของเราปัจจุบันก็เต็มไปด้วยความสะดวกสบายนะครับมีเรื่องของเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นอีกมากมายแต่ว่าขณะเดียวกันนะครับในชีวิตเราก็มีอันตรายซ่อนอยู่นะครับอันตรายที่ไม่ได้ทำร้ายร่างกายเราในทันทีแต่ค่อยๆกัดกินหัวใจกัดกินความคิดกัดกินความสัมพันธ์ของคนเราไม่รู้ตัวนะครับวันนี้ก็จะคุยถึงอันตรายจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบเกินไปนะครับเราเองต้องยอมรับนะครับว่าเกิดการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างต้องรวดเร็วทุกอย่างต้องทันทุกอย่างต้องสำเร็จนะครับหลายคนก็อาจจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยเสียงนาฬิกาปลุกแล้วก็จบวันด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะครับชีวิตหมุนเร็วจนบางครั้งนะครับเรียกได้ว่าเราแทบจะไม่มีเวลาถามตัวเองนะครับว่าเรากำลังใช้ชีวิตอยู่หรือเราแค่กำลังวิ่งตามชีวิตอยู่กันแน่นะครับความเร่งรีบของเราอาจจะช่วยให้เราถึงเป้าหมายบางอย่างได้นะครับแต่ว่าถ้าเร็วเกินไปก็อาจจะทำให้เราสูญเสียบางสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้เดี๋ยวมาหนุนใจกันนะครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาแนะนำการจัดทำรายการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทักทายเข้ามาได้ครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขที่คุ้นเคยนะครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งครับ0622018933 0622018933นะครับส่งเนื้อหาสาระหรือทักทายอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook เราได้นะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยนะครับต้องการรับฟังรายการวิทยุนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์ได้ครับ www.กำลังใจ.org นะครับกำลังใจ .org มีรายการเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจนะครับเข้าพบเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าไปได้เลยนะครับวันนี้เรายังมอบเสื้อกันฝนนะครับเสื้อกันฝนสีสันสวยสดใสนะครับยินดีมอบให้ทุกท่านที่โทรเข้ามานะครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งครับ0622018933 0622018933ครับวันนี้วันที่2มิถุนายนนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะครับดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2
2: LINE
0: 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: บทเพลงที่ฟังไปแล้วก็ต้องถามตัวเองด้วยนะครับว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะครับเสียงของคุณเคียดพันตาสุรศิลป์พิสุทธิ์นะครับชื่อเพลงเขาทำไร่กันอยู่นะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับโลกปัจจุบันก็เต็มไปด้วยการแข่งขันนะครับทุกอย่างนั้นก็ต้องเร็วต้องทันต้องสำเร็จหลายคนก็เริ่มต้นวันด้วยเสียงนาฬิกาปลุกแต่ก็จบลงด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแสนสาหัสนะครับชีวิตหมุนเร็วจนบางครั้งก็แทบจะไม่มีเวลาที่จะหยุดถามตัวเองนะครับว่าตอนนี้เรากำลังใช้ชีวิตหรือกำลังวิ่งตามชดใช้ชีวิตอยู่กันแน่นะครับความเร่งรีบนะครับอาจจะช่วยให้เราถึงเป้าหมายบางอย่างแต่ถ้าเร็วเกินไปนะครับอาจจะทำให้เราสูญเสียบางสิ่งที่สำคัญโดยไม่รู้ตัวนะครับวันนี้ก็จะมาหนุนใจกันนะครับพูดถึงอันตรายจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบเกินไปนะครับหลายคนใช้ชีวิตเหมือนไม่มีเวลาพอเสมอนะครับรีบตื่นรีบเดินทางรีบไปทำงานรีบตอบเมสเซจตอบข้อความรีบกินข้าวรีบนอนนะครับรีบนอนเพื่อที่จะตื่นมารีบอีกครั้งในวันถัดไปนั่นเองนะครับจนความเงียบความสงบรอยยิ้มเล็กๆในชีวิตค่อยๆหายไปนะครับบางคนแน่นอนครับทำงานหนักเพื่อครอบครัวนะครับแต่ไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยบางคนพยายามสร้างอนาคตแต่ลืมใช้ชีวิตปัจจุบันนะครับหลายคนก็เป็นแบบนี้นะครับความเร่งรีบทำลายหัวใจของเราครับการใช้ชีวิตเร็วเกินไปไม่ได้กระทบแค่ร่างกายนะครับแต่ค่อยๆทำให้จิตใจของเราเหนื่อยล้าหลายคนจะมีอาการเครียดง่ายหงุดหงิดบ่อยนอนไม่หลับไม่มีสมาธิแล้วก็รู้สึกเหนื่อยแม้จะยังไม่ได้เริ่มต้นวันนะครับบางทีเราไม่ได้เหนื่อยจากงานเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เหนื่อยจากการไม่มีเวลาพักให้กับหัวใจเลยนะครับเมื่อชีวิตไม่มีจังหวะให้มีการหยุดพักหัวใจของเราจะค่อยๆหมดแรงโดยไม่รู้ตัวนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราต้องคิดเป็นประเด็นใหญ่ก็คือความสัมพันธ์ครับความเร่งรีบทำให้หลายครอบครัวห่างกันมากขึ้นพ่อแม่บางคนก็กลับบ้านดึกทุกวันนะครับลูกบางคนนะครับลูกคนโตเขาอยู่กับหน้าจอมากกว่าที่จะมีการพูดคุยคนในบ้านอยู่ใกล้กันนะครับแต่ไม่เคยมองตากันจริงๆนะครับหลายครั้งเราก็คิดว่าไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนนะครับไว้ค่อยคุยกันไว้ค่อยพาไปเที่ยวไว้ค่อยดูแลกันวันหลังก็แล้วกันแต่ไม่มีใครรู้นะครับว่าคำว่าไว้ก่อนจะยังมีโอกาสในวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับในช่วงเวลาที่ผู้คนมากมายต้องการเข้ามาพบพระเยซูนะครับแต่พระเยซูยังมีเวลาของพระองค์เองนะครับในการถอยออกไปอยู่ที่เงียบๆเพื่อการพักและการอธิษฐานอันนี้เป็นภาพสอนเรานะครับว่าคนเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้ทำงานตลอดเวลานะครับคนไม่ใช่หุ่นยนต์ดังที่ลุงเขาร้องไปนั่นแหละครับในพระธรรมมัทธิวนะครับก็บอกนะครับว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขเป็นคำตรัสของพระเยซูคริสต์นะครับบางครั้งสิ่งที่เราต้องการที่สุดอาจจะไม่ใช่การวิ่งที่เร็วขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ต้องการที่สุดจริงๆตอนนี้ถามใจตัวเองอาจจะคือการหยุดพักอย่างแท้จริงนะครับ
1: เราคือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรที่เว็บไซต์นี้มีคำตอบ www.jlthailand.org เข้ามาเยี่ยมชมเราได้นะครับที่นี่คุณจะได้พบกับ
2: บทเพลงไพเราะรายการวิทยุและละครวิทยุดีๆที่สามารถโหลดฟังได
1: ้นอกจากนี้ยังมีธรรมะประจำวันเพื่อเสริมสร้างชีวิตพร้อมบทความที่ให้กำลังใจ
2: และอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ในกระดานสนทนาของเราด้วยนะคะ
1: เว็บไซต์ดีมีไว้เพื่อคุณนะครับ www.jl

0: ทเพลงจากดิกอสเปลนะครับกลิ่นลมกลิ่นแล้ง
1: นะครับ
0: ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพูดถึงเรื่องของอันตรายจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบเกินไปก็ทำให้ผมคิดถึงอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็ทำให้ผมคิดถึงอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็ประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับเขามีการโปรโมทมีการหนุนใจให้ใช้ชีวิตแบบ slowly life นะครับก็คือใช้ชีวิตให้ช้าลงนะครับเพื่อความสุขจะได้มีมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วเรื่องของการใช้ชีวิตช้าลงไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวนะครับเพราะว่าสังคมก็มักจะสอนให้เราต้องไปให้เร็วกว่าเดิมแต่ชีวิตที่ดีก็ไม่ได้วัดกันที่ความเร็วเสมอไปนะครับเรามีโอกาสกินข้าวพร้อมกันกับคนในบ้านการนั่งฟังกับคนที่เรารักเรามีเวลาพักผ่อนให้พอมีเวลาที่จะดูแลจิตใจนะครับของตัวเองสิ่งเหล่านี้จะดูเป็นธรรมดานะครับแต่ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตที่มั่นคงนะครับบางคนอาจจะมีเงินทองเยอะแยะมากมายนะครับแต่กลับไม่มีเวลาใช้ชีวิตนะครับบางคนก็อาจจะประสบความสำเร็จมากแต่ไม่มีความสุขเลยนะครับจึงเป็นเรื่องที่ไม่ผิดนะครับถ้าบางวันนะครับบางวันที่เราจะเลือกช้าลงเพื่อรักษาใจของตัวเองไว้นะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับไม่มีใครจดจำเพราะเรายุ่งแค่ไหนนะครับแต่ผู้คนเขาจะจดจำนะครับว่าเรานั้นเคยมอบความรักเคยให้ความอบอุ่นและให้เวลาแก่กันมากเพียงใดนะครับดังนั้นอย่าปล่อยให้ความเร่งรีบของสังคมความเร่งรีบของโลกนะครับมาพรากช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราไปเพราะว่าบางครั้งนะครับความสุขที่แท้จริงอาจจะซ่อนอยู่ในช่วงเวลาธรรมดาที่เราเคยรีบเดินผ่านก็เป็นได้ครับ
2: จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
0: จากบทเพลงของกระแตนะครับฟ้าหลังฝนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพื่อคัดคนจนไม่จริงออกจากระบบโดยจะเปิดยืนยันตัวตนวันที่4มิถุนายนนี้กองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลั

0: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเรียกรัฐมนตรีหลายคนเข้าพบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเนื่องจากไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและเตรียมเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาย้ำว่าไม่มีข้อกังวลทุกอย่างเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้มากกว่าปีก่อนกว่า 7,000 ล้านบาทกำชับทุกหน่วยงานให้บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุด
1: ก็มีหลักเกณฑ์อยู่ครับก็ตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างแล้วก็ทางกระทรวงการคลังท่านรองอธิบดีก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วครับตามหลักเกณฑ์ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570วงเงิน 3,780 ล้านบาทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของหน่วยรับงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยมีรายละเอียดประกอบด้วยวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของหน่วยรับงบประมาณจำนวน 3,788,000 ล้านบาทประกอบด้วยรายจ่ายประจำจำนวนกว่า 2,786,367 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวนกว่า 71,038 ล้านบาทรายจ่ายลงทุนจำนวนกว่า789,171 ล้านบาทรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้จำนวน 151,520 ล้านบาทอย่างไรก็ตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มุ่งให้ความสำคัญกับนโยบายรัฐบาลการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทและแผนพัฒนาต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากไปกว่านั้นยังคำนึงถึงความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณสถานะด้านการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้เงื่อนไขรายบุคคลและเพิ่มกลุ่มต้องห้ามอีก5กลุ่มเพื่อคัดคนจนไม่จริงออกจากระบบโดยจะเปิดยืนยันตัวตนวันที่4มิถุนายนนี้
2: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้เป็นปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงแต่ได้รับสิทธิ์โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการปรับจากการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลซึ่งจะช่วยให้การคัดกรองมีความแม่นยำมากขึ้นสำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้คัดกรองนั้นผู้มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปโดยมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มที่จะถูกตัดสิทธิ์ได้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานกรรมการบริษัทหรือนิติบุคคลผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทผู้มีรายได้และทรัพย์สินทางการเงินกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนขณะที่อสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300cc และผู้ที่มีบัตรเครดิตโดยกระบวนการหลังจากนี้ผู้ถือบัตรเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาธนาคารรัฐทั้ง5แห่งโดยกระทรวงการคลังคาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองได้ในวันที่17กรกฎาคมซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมและส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่16สิงหาคมและกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี
3: ้16กรกฎาคม17กรกฎาคมประกาศผลไม่เห็นด้วยเข้าไปอุทธรณ์ยืนยันก่อนการอุทธรณ์นี้จะต้องทำภายใน2สัปดาห์นะครับก็คือภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับอันนี้สเต็ปแรกแต่มันไม่ใช่บอกว่าผมอุทธรณ์อย่างเดียวไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองก็ต้องเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ก็ให้เวลาถึงวันที่16สิงหา

0: อันนั้นเป็นวิธีปฏิบัติได้ดูอีกทีจำนวนการไม่เห็นด้วยเลยเนี่ยคัดกรองศักยภาพของเราทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่ทั้งหมดก็อย่างที่ยืนยันครับว่าอยากให้คนถือบัตรเนี่ยเป็นผู้ที่สมควรได้จริงๆนะครับแล้วก็ลบคำครหาเนี่ยแหละว่าเอ๊ะไม่จนทำไมได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจจะทำนะครับ
1: ปลัดกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าในส่วนของกลุ่มผู้ลงทะเบียนสิทธิ์รายใหม่ที่ในขั้นตอนแรกนี้ยังไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารหรือดำเนินการใดๆด้วยตนเองเพื่อป้องกันความสับสนโดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บตกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการโดยจะอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนปฏิพลสารพรหมารายงาน
2: ด้านกระทรวงมหาดไทยเตรียมผนึกกำลังผู้นำชุมชนตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการดำเนินการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบข้อมูลของชาวบ้านว่าตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้หรือไม่ทั้งนี้ต้องรอให้กระทรวงการคลังจัดส่งแบบฟอร์มคุณสมบัติให้กระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการเนื่องจากทางพื้นที่ไม่ได้เป็นผู้กำหนดเกณฑ์เองแต่จะต้องนำเช็คแบบฟอร์มดังกล่าวไปใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบร่วมกับประชาชนอีกครั้งหนึ่งโดยดำเนินการควบคู่กันไปทั้งกลุ่มบุคคลที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิมและกลุ่มที่ยังไม่เคยเข้าระบบซึ่งในทางปฏิบัติเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ทราบถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติของตนเองดีอยู่แล้วส่วนประเด็นความกังวลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ตกหล่นที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงธนาคารกรุงไทยกำลังเร่งหารือเพื่อศึกษารายละเอียดและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
3: เราทำสองทางเลยครับทั้งอยู่และไม่อยู่ผมคิดว่าประชาชนรู้เองว่าควรจะได้รับสิทธิ์หรือไม่สำหรับคนที่ควรที่จะได้รับสิทธิ์และน่าจะได้รับสิทธิ์ก็มารีเช็คกับเราตอนนี้รอให้กระทรวงการคลังไฟนอลไลซ์ให้เสร็จก่อนคือเบื้องต้นเห็นท่านรองเอกท่านก็บอกว่าสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐเขาก็พยายามจะหาเวให้อยู่แล้วก็อาจจะมากรุงไทยก็ต้องไปดูรายละเอียดพวกนี้ว่ามันจะต้องทำยังไงเพิ่มเติมได้ไหมเพราะว่าวิธีถ้าเกิดลงทะเบียนโดยยืมมือถือคนอื่นได้แต่ว่าเวลาไปใช้มันต้องของใครของมัน
2: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40วันแรกมียอดรวมกว่า 2,039 ล้านบาทนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิ์ระหว่างเวลา 6:00 นถึง 23:00 นพบว่ามียอดใช้จ่ายรวมกว่า 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย855ล้านบาทและเงินที่รัฐร่วมจ่าย 1,184 ล้านบาทโดยมีประชาชนใช้สิทธิ์ผ่านโครงการแล้วกว่า 8,720,000 รายครอบคลุมร้านค้าที่เข้าร่วมกว่า 660,000 แห่งขณะที่ข้อมูลล่าสุดของวันนี้เมื่อเวลา 15:00 นที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า 2,870 ล้านบาทสะท้อนการตอบรับที่ดีจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์กับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถแท็กซี่รถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางและเรือโดยสารที่เข้าร่วมโครงการโฆษกกระทรวงการคลังยังเน้นย้ำว่าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการตามมูลค่าจริงเท่านั้นห้ามมีการแลกเป็นเงินสดหรือถอนเงินโดยเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะถูกระงับสิทธิ์และเรียกคืนเงินที่รัฐร่วมจ่ายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและร้านค้าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการลดค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจและฝ่าวิกฤตไปด้วยกันกรมการค้าภายในคุมเข้มราคาสินค้าในช่วงที่ประชาชนใช้จ่ายตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ย้ำหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตลาดสะพานใหม่เมื่อวานนี้เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าและเฝ้าระวังการฉวยโอกาสกลับขึ้นราคาภายหลังรัฐบาลให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่ากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้าบางรายการแล้ว 1-2 กรณีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอบรับโครงการเป็นอย่างดีเนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าโครงการสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทาน
5: ตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างก่อนมีโครงการก็คือใครที่ซื้อสินค้าเมื่อเดือนที่แล้วราคานี้ไม่ว่าจะติดตรงตัวฉลากของสินค้าหรือว่าในใบเสร็จครับแล้วถ้าเดือนนี้มาซื้อนะครับและพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาสามารถจะแจ้งมาที่กรมการค้าภายในหมายเลข1569เมื่อวานนี้ผมเองก็ได้ลงไปติดตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็แฮปปี้กับโครงการก็ทำให้สามารถซื้อสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นส่วนร้านค้าเขาก็บอกว่าความต้องการของเพิ่มมากขึ้นแต่ในประเด็นเรื่องการร้องเรียนก็มีเข้ามา1-2 รายเราก็จะต้องเข้าไปตรวจดูถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามีการฉวยโอกาสและความผิดเกิดจากความตั้งใจโทษสูงสุดปรับ 140,000 บาทหรือว่าจำคุกถึง7ปี
4: นายวิทยากรยังกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังคงเฝ้าระวังไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศพร้อมเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนและหลังเริ่มโครงการหากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงผิดปกติหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ตลอดเวลาปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการพรก.กู้เงินช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยโตที่ร้อยละ 2.0
6: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี2569ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางส่งผลให้ต้องปรับลดประมาณการเติบโตของ GDP ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 จากเดิมที่คาดการว่าจะเติบโตถึงร้อยละ 2.2 ถึง 2.3 อย่างไรก็ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลผ่านพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยประคองและดันเศรษฐกิจให้กลับมาโตสูงถึงร้อยละ2คาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจทั้งปีขยายตัวมาอยู่ที่ร้อยละ2โดยมีการบริโภคเป็นฟันเฟืองหลักซึ่งคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.6 เป็นร้อยละ 2.6 และคิดเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อน GDP ถึงร้อยละ 1.5 จากทั้งหมดร้อยละ2ซึ่งจะเห็นจากช่วงไตรมาส 3เศรษฐกิจฟื้นตัวเด่นชัดจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่อง4เดือนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้คาดว่าจะช่วยผลักดันให้ GDP ไตรมาสที่3เติบโตสูงถึงร้อยละ 3.2 จากเดิมที่คาดการไว้เพียงร้อยละ 1.9
7: ต้องยอมรับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยประคองเศรษฐกิจรายไตรมาสได้ดีมากโดยเฉพาะที่ไตรมาส3ไทยช่วยไทยพลัสจะออกเดือนมิถุนายนนะครับก็มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน4เดือนก็หลักๆใน3เดือนของไตรมาส3ได้ทั้ง3เดือนนี้นะครับก็จะทำให้ GDP ของไตรมาส3เนี่ยที่คิดว่าจะอยู่แค่ 1.9% ก็เติบโตขึ้นมาถึง 3.2% อันนี้ต้องบอกก่อนว่าการกระตุ้นรอบนี้มีผลในการดึงเศรษฐกิจขึ้นมาผ่านด้านการบริโภค
6: อย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์เงินเฟ้อภาพรวมทั้งปีนี้คาดว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.0 เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนมีพรก.ที่คาดไว้ที่ร้อยละ 2.9 ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสแรกของปีที่เคยติดลบร้อยละ 0.5 จากประเมินสถานการณ์เงินเฟ้อเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวเชื่อว่าธนาคารกลางของหลายประเทศรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยจะมองข้ามผลกระทบระยะสั้นนี้เนื่องจากไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะกลางถึงระยะยาวสิ่งคาดว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็พร้อมที่จะปรับนโยบายให้สอดคล้องต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะ
8: นางสาวปิยรัตติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรจากผลกระทบของสถานการณ์ราคาต้นทุนการผลิตในตลาดโลกที่ผันผวนว่าได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำงานอย่างใกล้ชิดกับกรมพัฒนาที่ดินในการส่งเสริมให้เกษตรกรตรวจวิเคราะห์ดินก่อนใช้ปุ๋ยเพื่อให้สามารถทราบถึงความต้องการธาตุอาหารที่แท้จริงและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังเชิญชวนให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนและขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ทางกระทรวงสามารถประมวลผลข้อมูลและทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการหาตลาดรองรับได้แม่นยำมากขึ้นโดยทั้งสองกระทรวงจะร่วมกันทำงานเชิงรุกในการจับคู่ตลาดให้เกษตรกรและส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์อีกด้วย
9: ก็เราร่วมมือกับพอดอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันมาว่าตอนนี้เร็วที่สุดคือพอดอตรวจดินดินขาดอะไรเราใช้ปุ๋ยอะไรแบบนี้ค่ะเราสนับสนุนให้ทางคือตอนนี้มันเข้ามาแต่แบบพวกข้าวพวกอะไรเงี้ยพวกแบบผลไม้เศรษฐกิจที่มันเป็นแบบราคามีราคาอะไรเงี้ยแต่เราไม่อยากทิ้งพวกพืชอื่นๆของพวกเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะประมวลผลตัวเลขค่อนข้างลำบากเพราะเราก็ต้องเวิร์กกับพาณิชย์ต่อในการหาตลาดอะไรเงี้ย
8: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวต่อด้วยว่ากระทรวงเกษตรยังมุ่งเน้นในการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมืออุทกภัยและภัยแล้งด้วยการกำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในเรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการในช่วงน้ำน้อยและการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสำหรับพื้นที่ฝนตกมากโดยจะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมมอบหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำกับดูแลดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 2,179 ล้านบาทประกอบด้วยโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงินกว่า990ล้านบาทโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาทและโครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงินกว่า388ล้านบาทในการนี้คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งให้ผู้รับใบอนุญาตออกสลากการกุศลเสียภาษีการพนันในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดราคาสลากที่มีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่ายตามกฎกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดทำแผนการออกสลากการกุศลและแผนการใช้เงินของแต่ละโครงการและรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อประโยชน์ในการกำกับติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน656ลำและขีปนาวุธอีก73ลูกในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นดนิโปรเปตรอฟแคว้นคาคิฟและกรุงเคียฟเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายขณะที่กองบัญชาการปฏิบัติการของกองทัพโปแลนด์ยืนยันว่ากองทัพอากาศโปแลนด์ส่งเครื่องบินรบเพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณน่านฟ้าของประเทศแล้วหลังจากกองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนซึ่งมีพรมแดนติดกับโปแลนด์ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการรัสเซียเตือนว่าจะดำเนินการปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายในกรุงเคียฟของยูเครนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนส่งโดรนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต21รายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองเจบซิสเมืองตูลและเมืองอันซาในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายขณะเดียวกันกองกำลัง IDF เปิดเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลลาห์ที่ยิงเข้ามาในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
14: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
15: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
14: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
15: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
14: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
16: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
17: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่อมและบุญมาสีมาศอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หือวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
15: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
15: อ๋อได้พี
16: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
17: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
18: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
19: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
20: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
21: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
20: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
22: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
19: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
22: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนนะคะแล้วก็ทีมงานสวท.กระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนค่ะจะมาแล่งกันค่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญนะคะต่อเช้าอีกหนึ่งวันนะคะก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษานะคะสี่รอบนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะ3มิถุนายน2569ค่ะซึ่งก็มีกิจกรรมนะคะที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าร่วมนั่นก็คือรอยดวงใจไฮโลหิตเถิดถ่าย48พรรษาองค์ราชินีนะคะรวมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะโดยสภากาชาดไทยข้อเชิญชวนประสบนิกรและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศนะคะมารวมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรอยดวงใจไฮโลหิตเถิดถ่าย48พรรษาองค์ราชินีค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชระสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบ48พรรษา3มิถุนายน2569ค่ะโดยการรวมใจการบริจาคโลหิตนะคะตลอดเดือนมิถุนายน2569นี้ค่ะการบริจาคโลหิตนับเป็นการทำความดีที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นการเสียสละเผื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะซึ่งนอกจะเป็นการช่วยสำรองโลหิตให้มีปริมาณที่เพียงพอและก็ทันท่วงทีต่อการรักษาชีวิตผู้ป่วยทั่วประเทศแล้วเนี่ยยังเป็นโอกาสอันดีที่ประสบนิกรจะได้รวมกันแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชาวไทยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลและรวมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลนี้ค่ะประชาชนสามารถเดินทางไปรวมบริจาคโลหิตได้นะคะณจุดบริการต่างๆดังนี้นะคะมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะคะถนนอังรีดูนั่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจํานะคะ7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะเอาละคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังห้องนานเพลงนะคะกันสักเดียวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.ในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวท.กระบี่จักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณวัดปทุมวนารามนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพรปวีช่อชูวงศ์โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026ซุปเปอร์1000ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่2มิถุนายน2500

0: ลี่เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:45 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปพระราชทานรางวัลเสมาเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรรัตนาภรณ์บวรเจติยะกิตธาดามหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรวัตรณวัดนามตูมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยเน้นย้ำถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกภูมิภาคตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นสีสง่าแก่ชาติบ้านเมือง
2: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมีและเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าผ่านสื่อการจัดแสดงต่าง ซึ่งส

0: ท้อนถึงพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
1: โอกาสนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวรายงานในนามรัฐบาลว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามภารกรดีเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต
2: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลครั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ารวมถึงเพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถในด้านต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ในวงกว้างนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความรักและสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติ
1: ทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามภารกรกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนต่อไปประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดราชาธิวาสวิหารซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่2
3: วันที่2ของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งรัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้นณวัดราชาธิวาสวรวิหารมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและชมการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในการพระราชพิธีสำคัญและการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขในภูมิภาคต่างๆขณะที่ช่วงค่ำมีกิจกรรมการแสดงหุ่นกระบอกไทยเรื่องพระสุทนมโนราโดยคณะหุ่นสมัครเล่นบ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโดยสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมการแสดงรวมถึงเลือกซื้อสินค้าทั้งอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจำนวนมากกิจกรรมจะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 19:29 นและเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้จนถึงเวลา 20:30 นมาริชโยรายงาน
1: มหาเถรสมาคมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์โดยมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกพร้อมด้วยข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับการจัดพิธีเป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคมที่กำหนดให้คณะสงฆ์หนต่างๆจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้ร่วมสวดบทสุทิตาปรมาราชินีวรธานคาถา ซึ่งเป็นบทสวดที่มหาเถรสมาคมประพันธ์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสสำคัญสำหรับวันพรุ่งนี้ทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศกำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยสามารถดาวน์โหลดบทสวดมนต์พิเศษดังกล่าวได้ผ่านเว็บไซต์และเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกองทัพบกกองทัพเรือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569และบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569ณกองบัญชาการกองทัพบกประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน54รูปจากวัดหงรัตนารามราชวรวิหารพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีพร้อมพิธีไถ่ชีวิตกระบือจำนวน6ตัวนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในส่วนของกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลณหอประชุมกองทัพเรือโดยมีนายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรพิธีปล่อยพันปลาน้ำจืดและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลณห้องเจ้าพระยารวมถึงการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตณห้องอรุณอมรินทร์โดยมีกำลังพลจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
4: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในการนี้ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันณสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจบุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายนทางเว็บไซต์ www.royaloffice.th ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดนครพนมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
5: วันนี้จังหวัดนครพนมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยมีนายวีระฤกษ์วานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีณวัดมหาธาตุอำเภอเมืองนครพนมพิธี ีจัดขึ้นโดยมีพระครูกิตติสุตานุยุตรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบรมราชินีคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตเยพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
6: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธรรมภาษิตไว้สำหรับจารึกบนแพรรองรับตราแผ่นดินในรัชสมัยของพระองค์ว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุทธิสาธิกาแปลความว่าความพร้อมเพรียงของชนผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จเป็นคติเตือนใจชาวพุทธทุกหมู่เหล่าให้มั่นคงในสามัคคีธรรมอันจะนำมาซึ่งความผาสุกสันติและเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรการทำงานของรัฐสภาซึ่งรวมผู้คนหมู่มากไว้เพื่อสนองงานแผ่นดินเกื้อกูลประโยชน์สุขของมหาชนทุกคนทุกฝ่ายจำเป็นต้องมีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมนำทางประพฤติตนและปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแม้มีทางเลือกสองแพร่งให้ดำเนินไปโดยทางหนึ่งเป็นประโยชน์ตนยิ่งกว่าส่วนอีกทางหนึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าย่อมต้องทักท้วมใจที่จะไม่เลือกทางที่เอื้อเพื่อประโยชน์ตนมากกว่าแต่ต้องยอมพลีตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วมุ่งมั่นดำเนินไปบนวิถีนั้นแต่เพียงเท่านั้นถ้าทุกท่านทำได้เช่นนี้ความพร้อมเพรียงของชนทุกหมู่ที่มาอยู่ร่วมกันเป็นสภาเพื่อทำหน้าที่นิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญก็จักบังเกิดโดยอัตโนมัติเพราะต่างก็มีปณิธานเดินไปบนหนทางเดียวกันอันนำไปสู่ความเจริญสำเร็จของชาติบ้านเมืองเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันพระคติธรรมประธานในการจัดทำหนังสือที่ระลึกที่รัฐสภาจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: 20นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนางมาเรียซาคารวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการที่ฝรั่งเศสควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันทาโกของรัสเซียเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับปฏิบัติการควบคุมเรือทาโกและดำเนินการอย่างครอบคลุมเพื่อปกป้องลูกเรือที่เป็นพลเมืองรัสเซียทั้งนี้กองทัพเรือฝรั่งเศสร่วมมือกับอังกฤษเปิดปฏิบัติการสกัดกั้นและตรวจค้นเรือบรรทุกน้ำมันทาโกซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองเรือเงาของรัสเซียในมหาสมุทรแอตแลนติก ในขณะที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ที่เรือเหล่านี้พยายามหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศละเมิดกฎหมายทางทะเลและนำรายได้ไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมไต้หวันที่ระบุว่าเครื่องบินฝึกหัดทางทหารรุ่น T-34 ของกองทัพอากาศไต้หวันประสบเหตุตกที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในเมืองเกาสงทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันระหว่างการฝึกจำลองสถานการณ์เครื่องยนต์ขัดข้องเมื่อเวลา 8:08 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีนักบินเสียชีวิต2นายขณะที่กระทรวงกลาโหมไต้หวันยืนยันว่ากองทัพอากาศไต้หวันจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้วทางด้านประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อนักบินทั้งสองนายที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกล่าวยกย่องนายทหารเหล่านี้ว่าเป็นวีรบุรุษที่เป็นผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อไต้หวันประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมูอิซูแห่งมาลดีฟได้ประกาศว่ารัฐบาลมาลดีฟจะดำเนินมาตรการห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบางประเภทเพื่อปกป้องเด็กๆจากการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์การล่อลวงทางออนไลน์และภัยคุกคามทางดิจิทัลอื่นๆโดยมาตรการดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปยังแอปพลิเคชันที่มีความเสี่ยงสำหรับเด็กโดยรัฐบาลจะปรึกษาและทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับปรุงบริการแพลตฟอร์มโซเชียลให้สอดคล้องกับกฎหมายของมาลดีฟทั้งนี้มาลดีฟเป็นประเทศล่าสุดที่มีแนวคิดห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลังออสเตรเลียบราซิลอินโดนีเซียและมาเลเซียบังคับใช้ข้อจำกัดด้านอายุสำหรับการเข้าถึงโซเชียลมีเดียขณะที่ประธานาธิบดีมูอิซูได้ยืนยันว่าข้อจำกัดดังกล่าวไม่ได้ขัดขวางการศึกษาหรือการเรียนรู้ทางออนไลน์ของเด็กในมาลดีฟต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันแบดมินตันรายการอินโดนีเซียโอเพ่น2026ซุปเปอร์1000ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะมันวิกาบันโสดมืออันดับ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย2-0เกม21-12และ21-10ส่งผลให้หมิวพรปวีผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างลิโกกุนจิมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นหรือคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกพ่ายให้กับปุษลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย0-2เกม23-25และ16-21จบเส้นทางการแข่งขันในรอบแรกประเภทคู่ผสมรอบแรกไตเติ้ลรุธนาภักดิ์อูบทองกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตคู่มืออันดับ14ของโลกพ่ายให้กับตังชุนมานกับซื่อหญิงสวดคู่มือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกจากฮ่องกง1-2เกม21-18 20-22และ12-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกเช่นเดียวกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบที่2ประเภทหญิงเดี่ยวกฤษณารอดประเสริฐเอาชนะนิชาภาวงวานิขจรไป2เซตรวด6-4และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับธัญธรศรีอรุณนิรันดร์ด้านประเภทชายเดี่ยวรอบ2ทีสอนประสิทธิ์ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเฉือนชนะชินชวกรหงฮิรันเรือง2-1เซต6-4 2-6และ7-5เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอานันทนสุวงศ์ จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมขณะที่จังหวัดนครสวรรค์เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่27นครศรีแควเกมติดตามได้จากรายงาน
12: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พระศึกษาเกมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 กันยายนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดชิงชัยทั้งหมด47ชนิดกีฬาและ5กีฬาสาธิตภายใต้แนวคิดรวมพลคนกีฬาพัฒนาชาติไทยขณะที่การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่27นครศรีแควเกมแข่งขันระหว่างวันที่15-24กรกฎาคมที่จังหวัดนครสวรรค์ชิงชัยทั้งหมด19ชนิดกีฬาภายใต้แนวคิดรวมพลังแห่งมิตรภาพสร้างศักยภาพสู่สากลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกล่าวว่าการแข่งขันทั้ง2รายการเชื่อมั่นว่าทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองกีฬาที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่แน่นอน
13: เรื่องความพร้อมนะครับผมมั่นใจอย่างยิ่งเพราะว่าทั้ง2จังหวัดนี้นะครับเป็นจังหวัดแห่งสปอร์ตซิตี้เรามีสนามกีฬาที่มาตรฐานเราใช้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่ละวิทยาเขตนั้นเป็นผู้รับผิดชอบเทคนิคกีฬาในแต่ละรายการแข่งขันการแข่งขันครั้งนี้เป็นการยกระดับสู่นักกีฬาทีมชาติแล้วก็การจัดการแข่งขันระดับนานาชาติแล้วก็เป็นความมาตรฐานครับ
12: สำหรับการแข่งขันทั้ง2รายการจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ17วิทยาเขตทั่วประเทศและนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยได้แสดงศักยภาพด้านกีฬาพัฒนาตัวเองทั้งในระดับทีมชาติไทยและการแข่งขันรายการระดับชาติต่อไปพิจิตร กัญจนกุลรายงาน
11: ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนโดยทีมชาติไทยจะเตะนัดอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับคีร์กีสถานในวันที่3มิถุนายนนี้เวลา18นาฬิกาตามด้วยแมตช์พบเกาหลีใต้ในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา18นาฬิกาที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32ก่อนจะปิดท้ายด้วยแมตช์พบกับ UAE ในวันที่9มิถุนายนเวลา17นาฬิกาโดยเป็นนัดอุ่นเครื่องแบบปิดผานิชคาดนาครายงาน
14: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
15: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
14: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
15: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
14: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
16: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
17: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาดอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในค่ำคืนวันอังคารนี้พบกันเช่นเคยช่วงเวลา20:30 น.จนถึงเวลา21:00 น.ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะทำหน้าที่นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้ค่ะเป็นการประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นผ่านการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมและบทกวีทางการเมืองค่ะก็เป็นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมทั้งสนับสนุนให้วรรณกรรมเป็นอีกหนึ่งพลังในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมไทยนั่นเองค่ะชื่อของรางวัลผ่านแว่นฟ้านะคะมีความหมายจากผ่าน2ใบที่วางซ้อนกันใช้รองรับสิ่งที่สำคัญในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาต่อกันในตอนที่มีชื่อว่า1กิโลเมตรโดยประมาณเป็นผลงานประพันธ์โดยปรัชญาพงพาณิชย์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะซึ่งจะมานำเสนอกันเป็นตอนจบในค่ำคืนนี้ค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

30เมตรแรกจากการหมุนกงล้อบนผิวถนนคอนกรีตที่ทั้งราบแล้วก็เรียบไม่มีอาการเหนื่อยล้าปรากฏการหายใจเป็นปกติสม่ำเสมออากาศเย็นชื่นหากเป็นเมื่อ20ปีที่แล้วคงไม่มีโอกาสได้ออกมาใช้ถนนร่วมกับคนอื่นๆในซอยอย่างนี้เพราะว่าดินลูกลังเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำท่วมขังในฤดูฝนอุปสรรคยื่นข้อเสนอที่มีเพียงตัวเลือกเดียวมาให้นั่นก็คือการยอมแพ้10ปีต่อมาถนนเปลี่ยนจากดินลูกลังเป็นถนนลาดยางมาตอยแต่ก็ยังไม่สามารถรวบรวมความกล้าหมุนกงล้อวีลแชร์จากบ้านด้วยตัวเองน้ำยังคงท่วมขังในฤดูฝนอันตรายเกินไปจนเมื่อ5ปีที่แล้วถนนในซอยได้รับการยกระดับให้กลายเป็นถนนคอนกรีตมีการวางระบบระบายน้ำอย่างดีแข็งแรงราบเรียบเชื่อมต่อประตูรั้วบ้านกับถนนให้อยู่ในระดับเดียวกันผมช่างใจหลายครั้งแต่ก็ยังคงเลือกตัวเลือกที่มีอยู่เพียงข้อเดียวไม่เคยเปลี่ยนจนกระทั่งเมื่อคืนวานก่อนรับประทานอาหารค่ำในครอบครัว

ข้างหน้าเป็นทางโค้งทอดยาวไปทางซ้ายผมหันหลังกลับมามองบ้านแม่ออกมายืนโบกมืออวยพรให้ทำภารกิจสำเร็จสมความตั้งใจอยู่บนถนนหน้าบ้านผมผงกศีรษะรับพรจากแม่ฝ่ามือขวาหมุนกงล้อเพื่อให้วีลแชร์เลี้ยวไปทางซ้ายผมพยายามชิดขอบริมถนนให้มากที่สุดผ่านทางโค้งมาได้อย่างปลอดภัยบ้านลับหายไปจากสายตาเมื่อหันกลับไปมองอีกครั้งกงล้อวีลแชร์หมุนไปอย่างต่อเนื่องจุดหมายปลายทางหดสั้นลงทุกขณะกล้ามเนื้อต้นแขนเริ่มแสดงอาการอ่อนล้าความเร็วลดลงอย่างเห็นได้ชัดผมตัดสินใจหยุดพักบริเวณที่ดินรกร้างว่างเปล่าตรงเกือบกึ่งกลางซอยวัชพืชท่วมสูงจนน่ากลัวสัตว์มีพิษอาจโผล่ออกมาทำร้ายเอาได้ผมสูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังออกแรงหมุนกงล้อไปจอดพักตรงหน้าบ้านหัวหน้าชุมชนซึ่งดูน่าจะปลอดภัยที่สุดมองเห็นถนนใหญ่หน้าปากซอยอยู่ไม่ไกลแล้วบ้านผู้นำชุมชนปิดเงียบคนในครอบครัวคงได้รับมอบหมายให้ไปประจำหน่วยเลือกตั้งเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาผมจอดวีลแชร์ล็อกล้อสายลมโชยพาดพอให้ชื่นใจผมนั่งพักเรียกกำลังเพื่อที่จะออกเดินทางต่ออุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยทว่าไม่เพียงพอจะก่อให้เกิดอุปสรรคคำนวณจากสายตาน่าจะเหลือระยะทางประมาณ150ถึง200เมตรกว่าจะถึงถนนใหญ่อาการล้าต้นแขนทุเลาลงมากผมตัดสินใจหมุนกงล้อวีลแชร์ออกเดินทางต่อไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้ขณะที่จิตใจจดจ่ออยู่ที่ปากซอยก่อนออกจากถนนใหญ่แตรรถส่งเสียงเตือนเบาๆจากทางด้านหลังผมผวาตกใจรีบจอดรถชิดขอบถนนเครื่องยนต์เงียบเชียบได้ยินเพียงเสียงยางรถเบียดถนนแซงขึ้นมาจอดเทียบด้านข้างบานกระจกหน้าต่างรถเลื่อนเปิดลงมาช้าๆคุณป้าเพื่อนบ้านยิ้มทักทายถามไทยว่าทำไมผมถึงออกมาคนเดียวอย่างนี้ระวังจะเกิดอุบัติเหตุลุงสามีของคุณป้าชะโงกหน้ามาจากฝั่งคนขับถามว่าจะให้ไปส่งที่ไหนหรือไม่ผมยิ้มตอบรับกับความเมตตาของคุณลุงกับคุณป้าทั้งสองอธิบายเหตุผลว่าจะลองนั่งรถวีลแชร์เดินทางไปเลือกตั้งด้วยตัวเองคุณป้าเลิกคิ้วพยายามเข้าใจพลางย้ำให้ระวังเรื่องของความปลอดภัยผมยกมือหย่อนห้อยประกบกันพนมมือไหว้ขอบคุณคุณลุงคุณป้าบานกระจกหน้าต่างเลื่อนปิดช้าๆรถยนต์แซงขึ้นไปตามทางออกสู่ถนนใหญ่ผมสูดลมหายใจออกแรงหมุนกงล้อความมุ่งมั่นยังคงมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมประสาทสัมผัสตื่นตัวระวังภัยอันตรายที่อาจโฉบผ่านมาโดยไม่คาดคิด

เหลือระยะทางอีกไม่เกิน30เมตรจะถึงถนนใหญ่สายตาของผมจับจ้องฝูงสุนัขจรจัดที่นอนเรียงรายอยู่บนพื้นผิวถนนไม่เคยมีฝูงสุนัขมากมายขนาดนี้ในแผนการเดินทางผมตัดสินใจหมุนกงล้อเคลื่อนวีลแชร์ไปช้าๆด้วยความระมัดระวังผ่านสุนัขจรจัดตัวแรกไปอย่างง่ายดายแต่ว่าความกังวลยังไม่คลายไปจากห้วงสำนึกผมจินตนาการเห็นภาพฝูงสุนัขจรจัดรุมทำร้ายหนาวเยือกขนลุกเกลียวขึ้นมาอย่างควบคุมไม่ได้สุนัขจรจัดตัวที่สองนอนหมอบชำเลืองมองเงียบๆขณะที่วีลแชร์เคลื่อนผ่านผมสลัดศีรษะขับไล่ภาพในจินตนาการเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเงียบเชียบที่สุดคิดเพียงว่าถ้าหากปราศจากเจตนามุ่งร้ายต่อมันเราสามารถเลือกหนทางที่ไม่ต้องปองร้ายกันได้ลำคอของผมแห้งผากผมค่อยๆเคลื่อนผ่านฝูงสุนัขจรจัดมาทีละตัวทีละตัวได้อย่างราบรื่นจนกระทั่งวีลแชร์ล่วงเข้าสู่ถนนใหญ่ผมถอนหายใจโล่งอกไม่แม้แต่จะเหลียวหลังกลับไปมองอีกเลย

ทางเท้ายกระดับสูงขึ้นจากผิวถนนราว20เซนติเมตรไม่มีทางลาดให้ไต่ขึ้นไปได้เลี้ยวซ้ายเลาะเลียบชิดขอบถนนเงยหน้าทอดสายตาไกลออกไปยวดยานสัญจรบังตาผมมาถึงเกือบครึ่งทางแล้วสำหรับการเดินทางไปเลือกตั้งด้วยตัวเองครั้งแรกผมสูดลมหายใจผ่อนคลายแวะจอดวีลแชร์หน้าร้านขายของชำเจ้าประจำประตูหน้าร้านยังคงปิดสนิทผมตัดสินใจนั่งพักเหนื่อยแล้วก็รอจนกว่าร้านจะเปิดบริการเพื่อซื้อน้ำดื่มดับกระหายสักขวดพระอาทิตย์กลมโตทอแสงอ่อนผมเคลื่อนวีลแชร์ตามพระอาทิตย์ไปอีกไม่ไกลจุดหมายปลายทางก็จะปรากฏต่อหน้าแล้วผมให้กำลังใจตัวเองพร้อมกับสูดลมหายใจสดชื่นปรับเริ่มภาคภูมิใจยังบอกไม่ถูกเสียงประตูร้านขายของชำแง้มเปิดประหลาดใจที่เห็นหลินเป็นคนออกมาเปิดประตูร้านผมตะโกนเรียกหลินจากริมถนนแววตาของหลินแสดงถึงความแปลกประหลาดใจไม่แพ้กันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ลินถามผมผมยิ้มแทนคำตอบเราไม่ได้พบกันมานานแค่ไหนแล้วลินเป็นเพื่อนตั้งแต่ประถมจนจบมัธยมปลายเราเรียนโรงเรียนเดียวกันมาโดยตลอดลินสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่นครปฐมเรียนจบรับปริญญาได้งานทำที่กรุงเทพตามความฝันต่างคนต่างใช้ชีวิตและไม่ค่อยได้พบกันลินเดินตรงปลีเข้ามาบีบต้นแขนแล้วก็ถามผมว่ามาทำอะไรอยู่ตรงนี้มายังไงพ่อกับแม่ไปไหนคำถามพังพรูด้วยความห่วงใยสายตาจับจ้องอากับกิริยาของลินผมยิ้มจนตาหยีความคิดถึงที่เคยเลือนรางไปแล้วกลับก่อตัวขึ้นมาใหม่หนาแน่นแล้วก็อาจจะมีปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมลินกลับมากี่วันแล้วตอบคำถามด้วยคำถามเพิ่งมาถึงเมื่อคืนนี้ตั้งใจว่าจะกลับมาเลือกตั้งบ่ายๆก็จะกลับไปทำงานแล้วลินยังคงถามคำถามเดิมผมอธิบายความตั้งใจให้ลินฟังตั้งแต่ต้นจนจบลินรับฟังเงียบๆแล้วก็บอกให้รออยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งไปไหนขอไปอาบน้ำก่อนจากนั้นเราจะเดินทางไปเลือกตั้งด้วยกันไม่มีข้อแม้ไม่อาจปฏิเสธคำพูดของหลินยังคงเป็นประกาศิตหลินทำท่าจะหันหลังเดินกลับเข้าร้านผมคว้าข้อมือหลินเอาไว้ด้วยข้อมือที่หย่อนห้อยบอกหลินว่าขอน้ำดื่มสักขวดหลินเดินไปเปิดตู้แช่พร้อมกับหยิบน้ำดื่มบรรจุขวดออกมาผมใจหายวาบลืมไปว่าลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านสีหน้ายุ่งเหยิงจนหลินผิดสังเกตถามว่าเป็นอะไรขณะที่ยื่นขวดน้ำดื่มส่งให้ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านน่ะผมสารภาพกับลินเสียงหัวเราะที่คุ้นเคยผูกพันซึมแทรกผ่านห้องหัวใจลินยิ้มรื่นบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลไม่ได้หรอกผมกังวลเรื่องกระเป๋าสตางค์ที่สำคัญก็คือกังวลเรื่องบัตรประชาชนที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ต่างหากคราวนี้เองที่เป็นหลินที่มีสีหน้ายุ่งเหยิงบ่นเหมือนครั้งที่เคยบ่นเมื่อครั้งที่ผมทำตัวเกเรไม่ตั้งใจเรียนหนังสือและจะให้ทำยังไงให้หลินขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปเอาให้ไหมผมบอกกับหลินว่าจะกลับไปเอาบัตรประชาชนที่ตัวเองหลินรีบกลับเข้าไปอาบน้ำเวลาของเราจะกลับมาบรรจบอีกครั้งเมื่อหลินอาบน้ำเสร็จและจะกลับไปยังไงลินยังไม่คลายความเป็นห่วงมายังมาได้ผมกั้นหัวเราะลินจ้องหน้าผมสายตาไม่สนุกด้วยเสียแล้วมิได้หรอกลินประกาศหนักแน่นพร้อมกับก้าวลงจากทางเท้าวางขวดน้ำดื่มเย็นเฉียบไว้บนตักผมจากนั้นจึงจับวีลแชร์หมุนหันหลังใบหน้ากลับเข้าซอยถ้าจะไปก็ไปด้วยกันลินไม่รับฟังเหตุผลใดๆอีกแล้ว

สายตาของผมจับจ้องฝูงสุนัขจรจัดไม่กระพริบไม่กล้าเปล่งเสียงขอความช่วยเหลือความมุ่งมั่นถูกแทนที่ด้วยความหวั่นวิตกจะทำยังไงดีเฝ้าถามตัวเองซ้ำๆแต่ก็ไม่สามารถคิดหาทางแก้ไขลินยืนนิ่งค้างมาเกือบ15นาทีอาจเป็น15นาทีที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของลินเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์แววผ่านเข้ามาจากถนนหน้าปากซอยทันใดนั้นเองแววตาของสุนัขจรจัดก็เปลี่ยนจากแข็งกร้าวดุดันกลับดูตื่นเต้นลิงโลดแล้วก็มองเลยผ่านเราสองคนไปยังต้นเสียงหลังจากนั้นแล้วสุนัขฝูงนี้ก็ไม่ได้ความสนใจเราอีกเลยหางของมันกระดิกสายไหวละริกระรี้อยู่ไม่สุขเสียงเห่าแปลเปลี่ยนจากความอาฆาตมาดร้ายกลายเป็นส่งเสียงเห่าดีใจทักทายรถมอเตอร์ไซค์มีพ่วงข้างบรรทุกของเคลื่อนผ่านเราไปฝูงสุนัขจรจัดแห่วิ่งตามรุมล้อมหลินจ้ำเท้าเร่งความเร็วเข็นวีลแชร์มุ่งหน้าพาผมกลับบ้านเมื่อเห็นว่ามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนั้นบรรทุกอาหารก้นบาตรมาเต็มลำรถเสียงเห่าหอนแว่วดังไกลห่างจนเลือนล่ำหายไปตรงท้ายซอยผ่านพ้นทางโค้งบ้านของผมก็กลับคืนสู่สายตาลิ้นยังคงเร่งฝีเท้าเพื่อให้ไปถึงบ้านอย่างเร็วที่สุดกงล้อวิวแชร์หมุนเร็วจีสายลมโบกปะทะใบหน้าก่อนที่จะชะลอความเร็วแล้วก็จอดสนิทในที่สุดเมื่อถึงประตูรั้วหน้าบ้านลิ้นโน้มตัวเท้าฝ่ามือลงบนหัวเข่าทั้งสองข้างหอบหายใจทีผมถามลิ้นว่าพากลับมาที่บ้านทำไมทั้งที่กลับไปที่ร้านน่าจะใกล้กว่าลินยืดตัวหยิกที่แขนผมว่าทำไมไม่บอกลินตั้งแต่แรกลินตกใจจนไม่ทันคิดลินยิ้มเขินอายผมหัวเราะบอกลินเพิ่งคิดได้เมื่อตะกี้นี้เหมือนกันลินหัวเราะเดินไปกดกริ่งหน้าบ้านผมใช้ข้อมือประกบขวดน้ำดื่มยื่นส่งให้ลินเปิดดื่มแก้เหนื่อยแม่เปิดประตูออกมาป้องมือเหนือคิ้วบังแดดจ้องมองเมื่อเห็นเป็นหลินแม่ก็ยิ้มทักทายถามหลินว่ากลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่หลินพนมมือไหว้แม่แล้วก็ตอบแม่ว่าวันนี้ตอนบ่ายก็จะกลับแล้วผมตัดสินใจตัดบทสนทนาบอกให้แม่รีบเข้าไปหยิบกระเป๋าสตางค์จากในห้องนอนก่อนที่แม่จะชวนหลินคุยไปมากกว่านี้เวลาเป็นสิ่งมีค่าและระยะเวลาปลอดภัยจากฝูงสุนัขจรจัดอาจจะมีอยู่อย่างจำกัดก็ไหนบอกว่าจะเตรียมตัวให้พร้อมไงแม่ผมบ่นกระปอดกระแปดแต่ก็หันหลังกลับเข้าบ้านแล้วก็ออกมาพร้อมกับกระเป๋าสตางค์ในมือผมกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหลินยื่นขวดน้ำดื่มส่งกลับมาให้ผมใช้ข้อมือประกบขวดน้ำเงยหน้ายกขึ้นดื่มดับกระหายระยะทางกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางประมาณ1กิโลเมตรลินถามผมว่าพร้อมไหมผมพยักตอบลินว่าโอเค let's go

0: คุณผู้ฟังคะเรื่องราวผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่า1กิโลเมตรโดยประมาณค่ะประพันธ์โดยปรัชญาพงพาณิชย์ได้จบลงแล้วค่ะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ในรายการศาลาวรรณกรรมช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงฉลอง80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิตาลีแน่นแฟ้นมุ่งมั่นสร้างสันติภาพโลกร่วมกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook

0: ปิดเผยว่าการเฉลิมฉลองในปีนี้ถือเป็นวาระสำคัญโดยได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างอิตาลีและไทยซึ่งไทยคือหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดและส่งคุณค่าที่สุดของอิตาลีมิตรภาพของทั้งสองประเทศอย่างรากลึกยาวนานถึง158ปีผ่านความสัมพันธ์ทางการทูตที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งสองชาติมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงและการพัฒนาอย่างสันติให้แก่โลกนอกจากนี้ชาวอิตาลีและชาวไทยยังมีจุดเชื่อมโยงที่คล้ายคลึงกันหลายประการทั้งในด้านแนวคิดวิถีชีวิตที่สง่างามรวมถึงความเคารพต่อสถาบันผู้อาวุโสและผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติซึ่งเป็นรากฐานที่นำไปสู่อนาคตที่เจริญรุ่งเรืองร่วมกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเดินหน้าพยุงเศรษฐกิจผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มีลูกหนี้ร่วมปรับโครงสร้างหนี้กว่า 120,000 บัญชี
2: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจว่าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มีลูกหนี้เข้าร่วมปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 122,277 บัญชีพร้อมคาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปีจะมีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเป็น 200,000 บัญชีโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการพยุงเศรษฐกิจและช่วยลดภาระหนี้ของประชาชนขณะที่โครงการ SME Credit Boost ล่าสุดมีการอนุมัติสินเชื่อใหม่แล้วกว่า 5,400 ล้านบาทแต่คาดว่าภายในปี2569จะสามารถปล่อยสินเชื่อรวมได้ประมาณ 40,000 ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ SME ส่วนกรณีข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bank ที่อาจส่งผลให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากวงเงินสินเชื่อของ Virtual Bank มีสัดส่วนเพียงประมาณ 3,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับสินเชื่อรวมทั้งระบบที่มีมูลค่ากว่า16ล้านล้านบาทอีกทั้งยังช่วยให้ประชาชนที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนเหมาะสมได้มากขึ้นโดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์กำกับดูแลเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์นพศรแก้วคำรายงาน
1: นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังเตรียมออกมาตรการกำกับดูแลบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ BNPL หลังพบการขยายตัวในอัตราสูงปัจจุบันบัญชีผู้ใช้บริการ BNPL เติบโตเฉลี่ยเกือบร้อยละ100ต่อปีขณะที่มูลค่าสินเชื่อขยายตัวร้อยละ38ต่อปีหรือประมาณ 18,000 ล้านบาทโดยผู้ใช้บริการกว่าครึ่งอยู่ในช่วงอายุ 20-35 ปีซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยเริ่มทำงานซึ่งมีความเสี่ยงด้านหนี้เสียเพิ่มขึ้นโดยมีสัดส่วนหนี้เสียสูงถึงร้อยละ27จึงเตรียมใช้กฎหมายภายใต้การกำกับดูแล4ฉบับเพื่อควบคุมการให้บริการ BNPL ผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์ด้านวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันการก่อหนี้เกินตัวและลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ำคืนวันอังคารนี้ต่อจากรายการสาราวรรณกรรมนะคะอยู่ด้วยกันต่อกับแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะคะเป็นช่วงที่ประเทศไทยเป็นช่วงของฤดูฝนหลายพื้นที่เจอฝนตกต่อเนื่องบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักกระทบถึงการใช้ชีวิตประจำวันการเดินทางรวมไปถึงภาคการเกษตรด้วยนะคะช่วงต้นของรายการวันนี้ค่ะก็จะได้นำเรื่องของข้อมูลพยากรณ์อากาศมาฝากกันนะคะเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนเดินทางหรือว่าการใช้ชีวิตในช่วงสัปดาห์นี้จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะรายงานว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะคะก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณ60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันใครที่กำลังขับรถเดินทางกลับบ้านนะคะในช่วงนี้ขอให้ขับรถโดยปลอดภัยขับรถโดยระมัดระวังนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะยังได้คาดการว่าช่วงวันที่4ถึงวันที่8มิถุนายนนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ช่วงสัปดาห์นี้จึงเป็นช่วงที่ทุกคนค่ะควรติดตามสถานการณ์ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางขอให้รักษาระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้นนะคะเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ใช้ถนนร่วมทางกันนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันนะคะช่วงต่อไปของรายการค่ะได้นำเรื่องราวสาระดีๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าม
4: าในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ถ้าใครขับรถผ่านตามหมู่บ้านตามโรงงานหรือขับผ่านตามบ้านเรือนนะคะก็คงจะสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งอยู่ตามหลังคากันมากขึ้นเมื่อก่อนเราอาจจะได้เห็นภาพแบบนี้เฉพาะในโรงงานใหญ่ๆแต่ปัจจุบันนะคะก็ถือว่าเรื่องของโซลาร์เซลล์เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นหลายบ้านเลือกที่จะติดโซลาร์เซลล์เพื่อลดค่าไฟบางบ้านเริ่มจากแผงเล็กๆไว้ใช้กับไฟส่องสว่างแล้วค่อยๆขยับเป็นระบบใหญ่ขึ้นบ้านเราเนี่ยแสงแดดก็เรียกว่าเหลือเฟือจริงๆนะคะหลายคนอาจจะบ่นว่าอากาศร้อนแต่มองในอีกมุมนึงค่ะแดดก็เป็นพลังงานฟรีที่ธรรมชาติมอบให้เหมือนกันใน

ช่วงนี้ค่ะก็ได้เห็นข่าวหนึ่งที่น่าสนใจเพราะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวทางกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะกำลังออกมาตรฐานเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับโซลาร์เซลล์เพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้นก็เหมือนกับเวลาที่เราไปเลือกซื้อเครื่องไฟฟ้าสักเครื่องสักชิ้นนะคะไม่ว่าจะไปซื้อพัดลมซื้อหม้อหุงข้าวหรือซื้อปลั๊กไฟเราก็จะมองหาสัญลักษณ์มาตรฐานไว้ก่อนเพราะช่วยให้เราอุ่นใจว่าผ่านการตรวจสอบมาแล้วโซลาร์เซลล์ก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเป็นระบบที่ต้องอยู่กับบ้านเราไปเป็น10ปีบางบ้านติดไว้บนหลังคาต้องเจอทั้งแดดจัดฝนตกลมแรงยิ่งเป็นเรื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าด้วยแล้วเรื่องของความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยเวลาที่เราจะเลือกใช้ของต่างๆเราก็มักจะดูเรื่องของราคาเพราะทุกคนต่างก็อยากประหยัดค่าใช้จ่ายแต่บางครั้งของที่ถูกที่สุดก็อาจจะไม่ใช่ของที่คุ้มค่าที่สุดเสมอไปเรื่องของความปลอดภัยค่ะและความสบายใจในระยะยาวก็ดูแล้วน่าจะคุ้มกว่าการที่จะต้องมาซ่อมแซมหรือแก้ปัญหากันภายหลังของบางอย่างเราคงไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันถูกแต่ซื้อเพราะอยากใช้งานได้อย่างสบายใจและความสบายใจนี่แหละค่ะบางครั้งมีค่ามากกว่าส่วนต่างของราคาซะอีกโลกของเราทุกวันนี้นะคะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมองย้อนกลับไปเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเรื่องของโซลาร์เซลล์ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นอุปกรณ์ราคาแพงแต่เดี๋ยวนี้หลายชุมชนก็ได้นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทำกิจกรรมต่างๆเทคโนโลยีพัฒนาไปข้างหน้าคุณภาพชีวิตของเราก็พัฒนาไปพร้อมๆกันค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมคุมมาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลล์เร่งประกาศเป็นสินค้าควบคุมมาตรฐานตามกฎหมายมอกใหม่จ่อบังคับใช้ภายในกันยายนปี2569นี้ก็เป็นอีกก้าวสำคัญนะคะในการที่จะปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมพลังงานของไทยให้เติบโตให้ปลอดภัยในระยะยาวคุณผู้ฟังคะหลายสิ่งที่เราได้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นไฟฟ้าโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตเป็นผลมาจากการพัฒนาการคิดค้นของผู้คนมากมายจากความร่วมมือของหลากหลายองค์กรหน่วยงานการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวนะคะแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ทำให้เราเข้าใจโลกนี้มากขึ้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้รับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันค่ะ

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: มาในช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ค่ะมีเรื่องใกล้ตัวที่เชื่อว่าหลายบ้านอาจจะเคยเข้าใจผิดเหมือนกันหรืออาจจะเคยได้คุยได้ฟังกันมาหลายคนก็โตมากับความเชื่อในเรื่องของการต้มน้ำประปาก่อนที่จะนำมาดื่มเพราะการต้มน้ำเป็นวิธีที่คนไทยก็ใช้กันมานานถือว่าเป็นภาพคุ้นตาที่สมัยก่อนตามบ้านก็มักจะมีหม้อต้มน้ำใบใหญ่ต้มน้ำเสร็จก็พักน้ำให้เย็นแล้วค่อยนำน้ำมาดื่มซึ่งความจริงในเรื่องของการต้มน้ำก็ถือว่ามีประโยชน์เพราะว่าความร้อนสามารถช่วยกำจัดเชื้อโรคหลายชนิดได้ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสบางประเภทก็ทำให้น้ำปลอดภัยมากขึ้นแต่ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจจากกรมอนามัยที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังกันค่ะนั่นคือการต้มน้ำไม่สามารถกำจัดโลหะหนักบางชนิดได้โดยเฉพาะสารตะกั่วที่อาจปนเปื้อนอยู่ในน้ำหลายคนคิดว่าการต้มน้ำจนเดือดทุกอย่างจะหายไปหมดแต่โลหะหนักนั้นไม่เหมือนเชื้อโรคค่ะไม่สลายตัวด้วยความร้อนและไม่ระเหยหายไปกับไอน้ำยิ่งไปกว่านั้นบางกรณีเมื่อน้ำระเหยออกไปบางส่วนจากการต้มแล้วความเข้มข้นของสารตะกั่วที่เหลืออยู่ก็อาจเพิ่มความเข้มข้นขึ้นอีกด้วยสิ่งที่น่าสนใจคือบางครั้งการปนเปื้อนน่ะไม่ได้มาจากแหล่งผลิตน้ำประปาโดยตรงแต่อาจจะเกิดจากระบบท่อเก่าหรือข้อต่อต่างๆหรืออุปกรณ์ภายในบ้านที่เราใช้งานกันมานานค่ะโดยเฉพาะบ้านที่ปล่อยน้ำค้างอยู่ในท่อเป็นเวลานานหรือหลังจากที่ไม่ได้อยู่บ้านหลายวันน้ำที่ค้างอยู่ในท่อก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนโลหะหนักวิธีป้องกันหรือว่าลดความเสี่ยงนะคะคือการใช้ระบบกรองน้ำที่กำจัดโลหะหนักได้กรองน้ำก่อนที่จะนำน้ำมาใช้ปล่อยทิ้งน้ำก่อนใช้ประมาณ 1-2 นาทีโดยเฉพาะหลังจากที่ไม่ได้ใช้น้ำมาเป็นเวลานานเพื่อลดโลหะหนักที่ละลายจากท่อประปาค่ะเรื่องของการใช้น้ำนะคะเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันในทุกๆวันตื่นเช้ามาก็ใช้น้ำระหว่างวันก็ดื่มน้ำกลับบ้านมาก็อาบน้ำอีกนะคะอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้นั่งคิดกันจริงๆจังๆว่าน้ำที่เราใช้ในแต่ละวันมีคุณภาพอย่างไรรวมไปถึงเรื่องของการดูแลเครื่องกรองน้ำภายในบ้านการเปลี่ยนไส้กรองตามกำหนดไม่ปล่อยให้ใช้งานเกินอายุการเปลี่ยนท่อเก่าข้อต่อหรือก๊อกน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อลดแหล่งกำเนิดการปนเปื้อนในระบบน้ำภายในบ้านก็สรุปนะคะว่าการต้มน้ำประปาแม้ว่าจะมีประโยชน์ในการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ทำลายเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคไวรัสต่างๆแต่ไม่สามารถกำจัดโลหะหนักได้เพื่อความปลอดภัยของการนำน้ำมาใช้ดื่มจึงควรมีการใช้เทคโนโลยีการกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการสำรวจปรับเปลี่ยนหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของโลหะหนักการเปลี่ยนท่อเก่าข้อต่อต่างๆก๊อกน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อลดการปนเปื้อนอย่างเป็นระบบหรือการเลือกดื่มน้ำที่บรรจุขวดที่ผ่านมาตรฐานน้ำจากระบบที่ผ่านการควบคุมคุณภาพขอบคุณข้อมูลจากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำกรมอนามัยค่ะและก่อนที่จะเข้านอนกันในค่ำคืนนี้นะคะจิบน้ำสักแก้วเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายก็ขอให้การพักผ่อนในค่ำคืนนี้หลับสบายมีความสุขตื่นมาพร้อมกับพลังที่ดีนะคะสำหรับใครที่กำลังขับรถยังไม่ถึงบ้านทางสถานีวิทยุของเรานะคะยังมีรายการดีๆอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะสำหรับช่วงเวลานี้เวลาของรายการสาระสารพันได้หมดลงแล้ว แก้วภูมิรัตน์ค่ะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนพบกันใหม่นะคะสำหรับวันอังคารกับสาระสารพันค่ะค่ำคืนนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับจังหวัดสระแก้วคุมเข้มชายแดนไทยกัมพูชาย้ำด่านและจุดผ่อนปรนยังไม่เปิดสถานการณ์โดยรวมปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดสระแก้วคุมเข้มชายแดนไทยกัมพูชาย้ำด่านและจุดผ่อนปรนยังไม่เปิดสถานการณ์โดยรวมปกติน
8: ายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองประสานความร่วมมือกับกองกำลังบูรพาทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจตราและติดตามสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาเป็นระยะที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดในอำเภอคลองหาดพร้อมกำลังจากกองกำลัง

0: แนวชายแดนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยสำหรับภาพรวมตลอดแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วในวันนี้สถานการณ์ยังคงเป็นปกติสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนำกำลังสกัดแก๊งลักรถจักรยานยนต์ชาวเมียนมายกระดับความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
2: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดสั่งการให้นายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดร่วมกับนายเสาสุวรรณจักรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตรวจสอบหอพักบ้านเช่าสถานประกอบการโรงงานในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มวัยรุ่นสัญชาติเมียนมาจำนวน4รายขับรถจักรยานยนต์เสียงท่อดังผิดปกติจึงขอตรวจค้นโดยทั้งหมดไม่มีเอกสารแสดงตนเป็นเจ้าของรถต่อมาผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารถจักรยานยนต์ทั้ง4คันกลุ่มของตนได้ก่อเหตุลักขโมยมาจากในพื้นที่แล้วนำมาดัดแปลงสภาพเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้มีการขยายผลไปถึงกลุ่มขบวนการรับซื้อรถจักรยานยนต์ที่ถูกลักขโมยเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นทอดๆจนได้ผู้ต้องหาเพิ่มอีก2รายโดยผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นเยาวชนชาวเมียนมาจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่าสุดมีผู้ประกันตนลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วเกือบ 150,000 ราย
3: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมว่าได้รับการตอบรับดีข้อมูลวันนี้มีนายจ้างลงทะเบียนแล้ว136รายผู้ประกันตนลงทะเบียนแล้ว 148,997 รายโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ผ่านระบบลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งโดยผู้จะใช้สิทธิ์ต้องลงทะเบียนก่อนซึ่งเปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม SSO Plus ได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครจังหวัดและสาขาทั่วประเทศในเวลาราชการทั้งนี้ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ถูกต้องก่อนยืนยันข้อมูลเพื่อรับข้อความยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ SMS โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปและหากประสงค์เปลี่ยนสถานที่ลงคะแนนสามารถดำเนินการได้1ครั้งระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมณสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายน2569อุเทนพรหมพันใจควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษคือ Dream Island เมื่อปี2508ค่ะหลังจากเสด็จทรงแข่งเรือใบมีชัยชนะเมื่อเดือนมีนาคม2508จากพัทยาไปเกาะล้านนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่คิงฟิลิปส์หรือในตอนนั้นยังเป็นดยุคแห่งเอดินบะระพระสวามีของสมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษเสด็จเยือนประเทศไทยค่ะคืนนี้เราจะฟังเพลง Dream Island จากการขับร้องของคุณภพธรสุนทรยานกิจ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ Dream Island ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2508และเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่40คำร้องภาษาอังกฤษนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์พร้อมๆกันกับทำนองค่ะเมื่อเราได้ฟัง Dream Island หรือในชื่อภาษาไทยว่าเกาะในฝันแล้วเพลงที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์แต่งมีเพลงที่เกี่ยวกับเกาะอยู่พอสมควรเลยค่ะเราจะเริ่ม3เพลงเป็นเพลงที่ไม่ใช่ชื่อเกาะจริงๆนะคะเริ่มด้วยเกาะในฝันโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์คุณสุรัตน์ภพกเวทและครูเอื้อร่วมกันแต่งเกาะสวรรค์โดยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะเป็นผลงานของท่านจักรหรือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริเกาะที่3คือเกาะสวาทคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำประสานเสียงนะคะมีเสียงของครูเอื้อร่วมด้วยค่ะเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยหลวงสุขุมในประดิษฐ์

สามเกาะจบไปแล้วก็คือเกาะในฝันเกาะสวรรค์และเกาะสวาทส่วนอีกสามเกาะที่เราจะฟังต่อไปนี้เป็นเกาะที่อยู่ในประเทศไทยนะคะเริ่มด้วยเกาะลอยโดยสุนทรภรณ์ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะเกาะสีชังเป็นการขับร้องประสานเสียงนะคะโดยมีเสียงคุณมันธนาคุณชวีและคุณเพ็ญศรีครูแก้แต่งคำร้องครูเวศสุนทรจามรแต่งทำนองและเกาะสมุยโดยคุณมาริสาอมาตยกุลศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเกาะลอยเกาะสีชังและเกาะสมุยเมื่อมีเกาะก็ต้องมีทะเลเพราะเกาะอยู่ในทะเลแน่นอนนะคะฟังเพลงพรานทะเลโดยสุนทรภรณ์ค่ะผลงานของคุณแก้วและครูเอื้อลมทะเลโดยคุณยันยงเสลานนท์ศรีสวัสดิ์พิจิตรประการแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อเช่นเดียวกันและทะเลบ้าโดยคุณวินัยจุลบุษปะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง3เพลงนะคะเริ่มด้วยพรานทะเล

นั่นคือเพลงที่เกี่ยวกับทะเลค่ะมีพรานทะเลลมทะเลและทะเลบ้าในทะเลก็มีทั้งคลื่นทั้งลมเพลงที่วงกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ก็ไม่เว้นที่จะแต่งเพลงเกี่ยวกับคลื่นเหมือนกันค่ะเพลงแรกคลื่นกรรมโดยคุณมาริสาอมาตยกุลศรีสวัสดิ์พิจิตรประการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองคลื่นเครื่องทะเลโดยคุณบุษยาค่ะเพลงนี้สวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์และคลื่นละเมอฟังสุนทรภรณ์และคุณบุษยาขับร้องนะคะทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อแต่งทำนอง3เพลงค่ะเริ่มด้วยคลื่นกรรม

เรายังมีเพลงที่เกี่ยวกับคลื่นที่จะฟังในชุดต่อไปนี้อีกนะคะคือคลื่นกระทบฝั่งและคุณจันทนาโอบายวาทผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำและผลกระทบจากกรณีมาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารผ้ากลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเจรจาแก้ปัญหามาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยในวันที่8มิถุนายนนี้ด้านสมาคมกุ้งไทยประเมินความเสียหายมาตรการดังกล่าวของมาเลเซียกระทบต่อเศรษฐกิจไทยกว่า 2,000 ล้านบาท
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นพบว่ามาตรการระงับการนำเข้ากุ้งของมาเลเซียอาจเชื่อมโยงกับการที่ไทยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียหลังเคยตรวจพบสารตกค้างทางนี้ได้หามาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรและเร่งเจรจากับทางมาเลเซียซึ่งทราบว่าจะมีการเจรจาระหว่างกรมประมงของทั้งสองประเทศในวันที่8มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีด้านนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยระบุว่ากรณีที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งไทยสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 2,000 ล้านบาททั้งนี้กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งเตรียมยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่4มิถุนายนนี้เพื่อขอให้เร่งมาตรการช่วยเหลือและคลี่คลายผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน

0: นิดได้เร่งขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญอาทิจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและประเทศในอาเซียนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติขณะเดียวกันได้เร่งกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเชื่อมโยงการจำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกแหล่งท่องเที่ยวจุดรับซื้อในพื้นที่ผลิตสำคัญรวมถึงโรงงานแปรรูปและผู้ส่งออกพร้อมเตรียมระบายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและกิจกรรมธงฟ้าทั่วประเทศโดยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งเข้าสู่ตลาดไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนเพื่อช่วยพยุงราคากุ้งและสร้างรายได้ให้เกษตรกรทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงต่อฝ่ายมาเลเซียพร้อมเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยยืนยันว่าจะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาผลกระทบและรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมกุ้งไทยอย่างเร่งด่วนปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดรับฟังความเห็นเลมอนโลผลักดันสิทธิผู้บริโภคเปลี่ยนซ่อมฟ้องคืนความเป็นธรรมให้ผู้บริโภค
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพศหรือเลมอนลอว์โดยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าร่างกฎหมายนี้ยกร่างเสร็จตั้งแต่ปี2567เวลาผ่านมาตนจึงได้สั่งการให้สคบเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริโภคประสบในปัจจุบันก่อนกฎหมายเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการโดยเปิดทางให้สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าซ่อมแซมหรือขอคืนเงินได้อย่างเป็นธรรมเวทีครั้งนี้มีผู้แทนภาคประชาชนจากสภาองค์กรผู้บริโภคและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคผู้แทนภาครัฐหลายหน่วยงานภาคเอกชนกลุ่มยานยนต์และสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยร่วมให้ข้อเสนอแนะทั้งนี้ขอยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้ผู้บริโภคที่เจอสินค้าชำรุดได้รับความเป็นธรรมและรวดเร็วขึ้นมีการระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของผู้ขายที่ชัดเจนไม่ปล่อยให้ผู้ซื้อต้องรับภาระในการซ่อมแซมเองนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่2มิถุนายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงค่ะฟังเพลงคำปฏิญาณโดยคุณวรนุชอารีขับร้องนำนะคะคำร้องมาจากบทชวนรักชาติที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานให้แก่เสือป่าทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

นั่นคือเพลงคำปฏิญาณคุณวรนุชอารีขับร้องนำต่อได้เพลงใจเจ้าเอ๋ยเพลงนี้คุณบุญทรงเฮระบัดขับร้องนะคะเป็นเพลงจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องราชมนูปี2479

ลงจากละครเรื่องราชมนูแสดงเมื่อปี2479ผลงานของพลตรีรวิจิตรวาทการที่เพิ่งจบไปนี้ก็คือเพลงใจเจ้าเอ๋ยคุณบุญทรงเฮราบัตบันทึกเสียงค่ะท่านผู้ฟังคะครูแก้วอัจฉริยกุลที่เรารู้จักท่านนั้นก็จะรู้จักในขณะที่ท่านมีผลงานให้กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภพรแต่แท้ที่จริงแล้วร่วมกับครูเพลงท่านอื่นก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันฟังเพลงลุ่มเจ้าพระยาครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูนาฏถาวรบุตรผู้ขับร้องเดิมคือสุรสิทธิ์สัตยวงศ์และคุณประชุมพุ่มสิริค่ะจากภาพยนตร์เรื่องลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพลงที่สองกลิ่นดอกรักโดยคุณภูนศรีเจริญพงศ์ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของศาสตราจารย์ดร.แมนรัตศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและเพลงที่ครูแก้วแต่งคำร้องและคุณสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองอย่างเช่นเพลงเสียงเทียนเสียงรักหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกเสียง3 เพลงค่ะเริ่มด้วยลุ่มเจ้าพระยา

เราได้ฟังเพลงผลงานที่ครูแก้วแต่งคำร้องร่วมกับครูเพลงท่านอื่นๆที่ใส่ทำนองจบไป3เพลงก็คือลุ่มเจ้าพระยากลิ่นดอกรักและเสียงเทียนเสียงรักฟังคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทร นะคะในเพลงอาลัยโฉมผลงานนิพนธ์ของเจ้าฟ้ามหามาลาส่วนทำนองโดยครูสง่าอรัมภีค่ะแต่เดิมเพลงนี้คุณชาญเย็นแขเป็นผู้ขับร้องสลับละครเรื่องวิญญาณพยาบาทและเปลวสุริยานะคะแต่ไม่ได้บันทึกแผ่นต่อด้วยหัวหินสิ้นมนรักโดยคุณชวีช่วงวิทย์ผลงานของครูสไลไกรเลิศและกลิ่นกระแจจันทร์ร้อยแก้วรักไทยเป็นผู้แต่งและผู้ขับร้องคือคุณปรีชาบุญเกียรติค่ะเริ่มด้วยอาลัยโฉม

ชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณสมจิตตัดจินดาบชื่อเพลงหลิวผลัดใบครูเนียนวิชิตนันท์คู่ชีวิตของคุณสมจิตเป็นผู้แต่งคุณสมยศทัศนพันธ์ค่ะเพลงแอวแปลงครูสมยศเป็นผู้แต่งเพลงนี้และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงสิ้นหวังผลงานของสุนทรียานะเวียงการและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติค่ะ

เราได้ฟังเพลง3เพลงจบไปแล้วนะคะสิ้นหวังก่อนหน้านั้นคือแอวแปลงและหลิวผลัดใบฟังคุณสวรีภกาพันธ์ในเพลงสายรุ้งเนรัญชราศิลปินแห่งชาติและคุณสง่าทองทัศน์ร่วมกันแต่งเพลงที่2เดิมชื่อยิ้มดีกว่ามองหม่นคุณวรรลบวิชุกรขับร้องไว้ต่อมาคุณธานินทร์อินทรเทพนำมาบันทึกเสียงก็เปลี่ยนชื่อเป็นสั่งรักเพลงนี้ผลงานของครูสไลไกรเลิศค่ะและเพลงที่3ไร้แรงบินโดยคุณเพียงพิศิริวิไลผลงานของวราวรเวทหรือคุณหมอวราวุฒิสุมาวงศ์เริ่มด้วยสายรุ้ง

สุดท้ายก่อนจากกันในคืนนี้นะคะเพลงมณีหยาดฟ้าเดิมหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ค่ะคุณบุญช่วยกมลวาทินเป็นผู้แต่งและเพลงที่เป็นประวัติศาสตร์ของวงการละครไทยโดยคุณสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติเล่าบอกว่าเมื่อปี2496นะคะคณะละครศิวารมจะต้องอำลาศาลาเฉลิมไทยด้วยละครเรื่องสี่สิงห์สมุทรคุณสง่าท่านก็เลยแต่งเพลงจนกว่าจะพบกันใหม่คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องเราจะจากกันด้วย2เพลงนี้นะคะคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

บทอาศิลวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พระสถิตที่พระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมสยามพระราชกรณียกิจล้วนงดงามทรงเดินตามพระราชปณิธานเจริญศรีเจริญยิ่งยงประยศเกริกปรากฏพระบารมีแผ่ไพศาลเคียงองค์พระวชิรเกล้านานเท่านานพระอภิบาลความปลอดภัยองค์ภูมิเวียนวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาขอปวงเทพเทวาทุกราศีมาพิทักษ์รักษาพระราชินีอย่าได้มีผองภัยมาแผ่วผ่านพระประสงค์สิ่งใดได้สำฤทธิ์จตุรพิธทพรชัยปีติสารขอพระชนนมายุยิ่งยืนนานศิรกรานขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ทุกท่านทุกทีนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะเราพร้อมเสิร์ฟข่าวกันแล้วนะคะตั้งแต่หลังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.ถึง 7:00 น.นะคะ FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะพร้อมกับเครือข่ายที่รับสัญญาณกันด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งทางด้านของมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีแนวทางปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาตามมติมหาเถรสมาคมดังนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569จัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพียงกันตามมติพิเศษ 2/2569 สำหรับในทุกวันเสาร์ตลอดปีพุทธศักราช2569จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นตลอดเดือนมิถุนายน2569ให้สวดบทสุทธิตาปรมะราชินีวรธานกถาต่อท้ายการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นทุกวันและต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ตามมติที่145/2569ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมใจกันเข้าวัดทำบุญน้อมจิตเจริญภาวนาและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นฉัตรแก้วคุ้มเกล้าเหล่าประสบกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะ
0: ค่ะขณะที่คุณผู้ฟังหลายท่านก็ส่งข้อความกันมานะคะทรงพระเจริญค่ะนะคะแทบทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันสำหรับวันนี้ติดตามข่าวสารไปด้วยกันนะคะพี่ดาวอรุณกมลทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะคะพี่ๆทุกท่านเลยส่งสติ๊กเกอร์หัวใจสีม่วงมาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะยังคงติดตามในส่วนของความเคลื่อนไหวแล้วก็งานสำคัญนี้นะคะในโอกาสนี้นะคะก็ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะซึ่งก็สามารถนะคะรับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะคะวันนี้ในเวลา 19:00 น.เป็นต้นไปขณะที่ในส่วนของกิจกรรมอื่นๆนะคะเหล่าเย็นนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็ขอเชิญติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงด้วยนะคะคุณชยนันท
1: ์ค่ะก็สามารถติดตามการถ่ายทอดเสียง พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในช่วงของเวลา19
0: นาฬิกา
1: 25นาทีก็คือเป็นพิธีที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะฮะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านค่ะสำหรับนะครับประสบกนิกรชาวไทยทั่วประเทศค่ะร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569ในโครงการร้อยดวงใจให้โลหิตเทิดไทย48พรรษาองค์ราชินีตลอดเดือนมิถุนายน2569ใกล้ที่ไหนบริจาคที่นั่นค่ะ
0: ค่ะ
1: มีที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตนะคะที่ทั้ง7แห่งที่เป็นหน่วยบริจาคโลหิตสเตชันนะคะของสภากาชาดไทยมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศค่ะมีโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

0: 84พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยผ่านระบบออนไลน์ค่ะได้ที่ www.royaloffice.th ค่ะและตั้งแต่วันนี้ถึง5มิถุนายน2569ค่ะ
1: ค่ะวันนี้เนี่ยโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษานะคะ4รอบนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วราชกิจจาก็เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะนับเป็นอภิลักษิตการสำคัญสมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปค่ะ
0: ค่ะ6นาฬิกา15นาทีนะคะเป๊ะๆ เลยเมื่อกี้ดูเวลาแล้วนะคะ6นาฬิกา15นาทีไปที่เรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกัน
1: นะ
0: เมื่อวานก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันด้วยก็มีมติเห็นชอบเรื่องสำคัญนั่นก็คือเรื่องของผู้ที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันส่วนทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็เตรียมเข้าประชุมอาเซียนนะคะฟิวเจอร์ฟอรัม2026และเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการค่ะในช่วงวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อวานนี้ได้มีการกล่าวในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะว่ามีการแจ้งว่ามีกำหนดเข้าร่วมประชุมการประชุมอาเซียนFuture Forum นะคะหรือว่า AFF 2026ค่ะระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมตอบรับคำเชิญในการเยือนในครั้งนี้ค่ะอย่างเป็นทางการเนื่องจากไทยและเวียดนามมีความสัมพันธ์และยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันมากขึ้นพร้อมย้ำหากมีกระทรวงใดนะคะที่เกี่ยวข้องกับการลงนามต้องขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์เป็นรูปธรรมส่วนการขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนซึ่งขณะนี้มูลค่าทางการค้าค่ะอยู่ที่ 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทั้ง2ประเทศนั้นมีการตั้งเป้าหมายค่ะว่าจะต้องขยายไปให้ถึง 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐและเป็นการต่อยอดขยายผลไปสู่ภูมิภาคด้วยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจความปลอดภัยของประชาชนและความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียนในระยะยาวค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจรจากับมาเลเซียนะคะแล้วก็หามาตรการรองรับผลกระทบหลังมาเลเซียประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวค่ะซึ่งเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเร่งดำเนินการเจรจากับมาเลเซียหลังมาเลเซียนั้นประกาศการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวนะคะโดยเน้นย้ำให้เร่งดำเนินการทันทีเพราะมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแล้วก็ชาวประมงค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งเป็นจำนวนมากหากปล่อยให้ยืดเยื้อจะกระทบต่อราคากุ้งแล้วก็ราคาหน้าฟาร์มตกต่ำผลผลิตเข้าสู่ประเทศมากขึ้นแล้วก็เร่งเปิดตลาดสำรองระบายสินค้าไปตลาดอื่นทดแทนค่ะเพราะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยนะคะนอกจากนี้ท่านนายกเองก็ยังได้สั่งการในที่ประชุมให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะท่านก็นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะขับเคลื่อนการเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาให้ได้ข้อสรุปก่อนอัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงคาดว่าจะอยู่ในช่วง24กรกฎาคมนี้นะคะเนื่องจากว่าสหรัฐได้สรุปข้อตกลงกับหลายประเทศทั้งในอาเซียนและประเทศเศรษฐกิจหลักนะคะอย่างเช่นสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทำให้ไทยมีเวลาในการต่อรองไม่มากนักค่ะท่านนายกก็กำชับนะคะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถการแข่งขันนะคะการแข่งขันของประเทศภาคส่งออกผู้ประกอบการเกษตรกรแล้วก็แรงงานไทยทั้งระบบจึงต้องเร่งรัดแล้วก็ทำให้รอบคอบค่ะยึดผลประโยชน์ประเทศเป็นหลักจะต้องไม่ปล่อยให้ไทยเสียโอกาสในการค้าโลกทุกหน่วยต้องเร่งทำงานเพื่อให้การเจรจาภาษีกับสหรัฐได้ข้อสรุปที่รักษาผลประโยชน์ประเทศให้มากที่สุดค่ะ
0: ค่ะและเมื่อวานนี้ในส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติให้ทางกระทรวงการคลังค่ะทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในรูปแบบใหม่ให้ปรับเงื่อนไขเป็นรายบุคคลเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มด้วยกันให้คัดคนจนจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าจนไม่จริงเนี่ยก็ต้องคัดออกจากระบบไป
1: ใช่คือครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าเข้มนะคะเข้มข้นแล้วก็จะเป็นการตรวจสอบด้วย
0: ค่ะในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังโดยเมื่อวานนี้ค่ะท่านได้เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบในการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้เป็นปัจจุบันค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงๆเนี่ยแต่ว่าได้รับสิทธิ์โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือการได้รับการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์จากเกณฑ์ในรายครอบครัวเนี่ยในครั้งก่อนนะสำหรับในครั้งนี้เนี่ยเขาจะใช้เกณฑ์เป็นรายบุคคลเข้ามาในการพิจารณาซึ่งจะช่วยให้การคัดกรองค่ะมีความแม่นยำมากขึ้นและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับระบบภาษีเงินได้แบบที่ติดลบนะคะในอนาคตอีกด้วยสำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้คัดกรองมีผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยแน่นอนนะฮะแล้วก็อายุ18ปีขึ้นไปโดยมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มด้วยการที่จะถูกตัดสิทธิ์ก็คือ1นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงาน2กรรมการบริษัทหรือนิติบุคคล3ผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้นะคะ4ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปี5กลุ่มที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทผู้ที่มีรายได้และทรัพย์สินทางการเงินนะที่กำหนดไว้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนค่ะขณะที่ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะค่ะก็จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300cc เนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์นะคะยกเว้นในส่วนของยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบอาชีพผู้ที่มีบัตรเครดิตหรือมีหนี้สินจากทุกสถาบันการเงินเนี่ยที่เกิน 100,000 บาทจะไม่ผ่านเกณฑ์ในการพิจารณาในรอบนี้ด้วยเช่นกันกระบวนการหลังจากนี้ค่ะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมย้ำนะกระบวนการหลังจากนี้สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยมีจำนวน13ล้านกว่าคนนะคะจะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปยืนยันตัวตนโดยผ่าน5ช่องทาง5ช่องทางนี้ก็คือมีแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งสาขาธนาคารรัฐทั้ง5แห่งนั้นก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามค่ะโดยกระทรวงการคลังก็คาดนะคะว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองเนี่ยหลังจากที่ให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะคะในช่วงวันที่17กรกฎาคมซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมและสามารถที่จะส่งเอกสารเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่16สิงหาคมค่ะแล้วก็กระบวนการนั้นทั้งหมดจะสิ้นสุดเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะ
1: ค่ะในส่วนของกลุ่มผู้ลงทะเบียนสิทธิ์รายใหม่ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารหรือดำเนินการใดๆด้วยตัวเองเพื่อป้องกันความสับสนเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยค่ะเรียกได้ว่าลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็เก็บตกผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการนะคะจะอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ของพม.ด้วยนะจากนั้นกระทรวงการคลังก็จะนำรายชื่อกลุ่มเก็บตกมาคัดกรองตามเกณฑ์ใหม่ทั้ง7ข้อนะคะเสร็จสิ้นก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการแล้วผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่มีรายชื่อผ่านเกณฑ์ค่อยเข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งกระทรวงการคลังเดี๋ยวเขาจะแจ้งรายละเอียด
0: ค่ะ
1: และขั้นตอนสำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่อีกครั้งในลำดับถัดไปคือไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยโอ้โหยาวเหมือนกันเราเลยมาย่อยให้ฟังนะจะได้เข้าใจกันชัดๆแล้วก็เรียกว่าเป็นข่าวดีด้วยนะคะยังไงพอเปรียบเทียบคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างปี65กับปีนี้ปี69เนี่ยเขาใช้เกณฑ์รายบุคคลเป็นหลัก ะคะกระทรวงการคลังเนี่ยมัดรวมมาให้ดูแล้วว่าเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆว่าแบบเดิมปี65กับแบบใหม่ปี69เป็นยังไงนะคะเรามาดูกันเลยนะคะเรื่องของสัญชาติกับอายุเนี่ยก็เหมือนเดิมนะยังเป็นสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปกลุ่มต้องห้าม4กลุ่ม4กลุ่มเดิมตอนปี65เนี่ยมีใครบ้างมีนักบวชใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้ต้องขังข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐในยกเว้นรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีผู้รับบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดข้าราชการการเมืองสสสวแต่กลุ่มต้องห้ามแบบใหม่เพิ่มมาอีกใช่ไหมทีนี
0: ้เพิ่มมาอีก5กลุ่มใหม
1: ่
0: ก็ค
1: ือ
0: เป็นนักเรียนนักศึกษาอันนี้คือกลุ่มต้องห้าม ผู้ที่ถือหุ้นกรรมการบริษัทผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือว่าตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกินกว่า 12,000 บาทต่อคนต่อปีผู้ที่นะคะบิดามารดาบุตรคู่สมรสที่เป็นผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเนี่ยคนที่นำเอาบิดามารดาบุตรหรือว่าคู่สมรสคุณเนี่ยเวลาคุณยื่นภาษีคุณเอาในกลุ่มเหล่านี้ไปยื่นภาษีเพื่อเป็นการลดหย่อน
1: อ
0: ันนี้คือเป็นบุคคลในกลุ่มต้องห้ามใหม
1: ่ค่ะทีนี้พอไปดูรายได้เนี่ยเดิมจะเป็นครอบครัวใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: แบบใหม่นี่คือจะเป็นรายบุคคล
0: คะ
1: นะคะดูจากรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีตอนปี65แต่ของแบบใหม่เป็นยังไงคะแบบใหม
0: ่ของแบบใหม่เนี่ยเขาจะดูเกณฑ์ที่รายบุคคลก็คือต้องมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้กับผู้อื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
1: ค่ะส่วนเรื่องของทรัพย์สินทางการเงินเดิมทีก็ในส่วนของทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวอันนี้ดูทั้งครอบครัวเลยนะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนอันนี้ตอนปี65แบบใหม่เป็นยังไง
0: แบบใหม่ในรอบนี้ในปี2569เขาจะดูเกณฑ์รายบุคคลว่าคนนี้มีเงินฝากสลากรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
1: ถัดไปดูกันหน่อยในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะทรัพย์สินต่างๆคือเดิมทีก็จะดูกันในรวมของครอบครัวไม่เกิน20ไร่ใช่ไหมคะถ้าเกษตรกรไม่เกิน10ไร
0: ่
1: ทั่วไปก็ไม่เกิน1ไร่อันนี้รวมครอบครัวเนี่ยรวมทั้งครอบครัวนะไม่เกิน2ไร
0: ่ค่ะแต่ว่าในเกณฑ์ใหม่ในปี2569นี้ที่บอกไปว่าเขาจะใช้เกณฑ์รายบุคคลเป็นการเป็นหลักที่จะพิจารณาในเกณฑ์ที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะในปี2569สำหรับในส่วนของสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาจะบวกกับการตรวจรถยนต์ด้วย
1: ทำไมต้องตรวจรถยนต์ด้วย
0: คุณมีรถนั่นคุณหมายความว่าคุณเป็นผู้มีเงินนะนะคะ
1: มียกเว้นด้วยนี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
0: ใช่ตอนนี้เขาบอกว่าตามเกณฑ์เนี่ยส่วนบุคคลเดิมก็คือเพิ่มคุณจะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต
1: ์
0: ยกเว้นรถจักรยานยนต
1: ์
0: รถ3ล้อนะรถยนต์3ล้อรถยนต์ที่ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเกษตรกรรมนะคะก็คือง่ายๆเลยคุณจะต้องไม่มีรถยนต์นะนะคะ
1: ค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะปี65เนี่ยคนที่ได้อยู่ในกลุ่มเกณฑ์นี้ก็คือไม่มีบัตรเครดิต
0: ค่ะ
1: ไม่มีบัตรเครดิตปีนี้เป็นไงคะ
0: ก็คือก็เหมือนเดิมไม่มีบัตรเครดิตด้วยเช่นกันก็ต้อง
1: อันนี้ก็ดูก็ถือว่าเป็นข้อเดิมที่ยังคงอยู่นะมีแบบเดิมที่คงอยู่2เรื่องก็คือสัญชาติไทยอายุ18ปีกับนี่แหละค่ะบัตรเครดิตคือต้องไม่มีบัตรเครดิตนะคะสุดท้ายดูเรื่องของหนี้สินเดิมปี65เนี่ยดูสินเชื่อไม่เกินวงเงิน 1,500,000 บาทแล้วก็รถก็ไม่เกิน1ล้านพอแบบใหม่เป็นยังไงหนี้สิน
0: ค่ะในส่วนของหนี้สินเนี่ยในแบบใหม่ก็คือคุณต้องมีวงเงินสินเชื่อรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทหมายความว่าคุณต้องมีหนี้ไม่เกิน 100,000 บาทถ้าคุณมีหนี้เกินกว่า 100,000 บาทนั่นหมายความว่าคุณยังมีสภาพคล่องทางด้านของการเงินอยู
1: ่
0: นะเขามองกันแบบนี
1: ้ค่ะใดๆก็คือปีนี้คุณผู้ฟังผู้ชมกับปี2565เนี่ยเน้นพิจารณารายบุคคลคือตัวบุคคลเลยเน้นตรวจสอบข้อมูลการเงินทรัพย์สินละเอียดขึ้นนะคะเพื่อให้สวัสดิการถึงมือผู้ที่มีรายได้น้อยตัวจริงนั่นเอง
0: คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าเขาตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาดูแล้วว่าฐานะเนี่ยเป็นรายบุคคลคนนี้ยังมีสภาพคล่องของทางการเงินอยู
1: ่
0: คุณก็จะถูกตัดสิทธิ์อย่างแน่นอน
1: ค่ะ
0: นะ
1: ก็จะละเอียดขึ้นเข้มข้นแล้วก็มีการตรวจสอบด้วยด
0: ัง
1: นั้นนะคะก็รอติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงเพราะหลายท่านถ้าฟังจากเกณฑ์แล้วอยู่ในเกณฑ์ก็ยินดีด้วย
0: นะคะ
1: หรือบางท่านจะได้มีโอกาส นะคะมีสวัสดิการส่วนนี้เนี่ยมาช่วยในเรื่องของครอบครัวด้วยนะคะ
0: อ่ะเอาง่ายๆเลย4ถึง21มิถุนายนนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยจำนวน13ล้านกว่าคนก็คือท่านต้องเข้าระบบเพื่อไปยืนยันตัวตนนะ
1: คะ
0: ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้ผ่านหน้าช่องทางอย่างที่ได้ดำเนินไป
1: คุณชัยนันท์แป๊บหนึ่งผู้ใหญ่ถาวรถามว่าวันไหนครับเดือนไหนครับพอดีเข้ามาช้าย้ำหน่อย
0: 4มิถุนายนถึง21มิถุนายน2569
1: เริ่มพรุ่งนี้
0: ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนั่นก็คือหมายความว่าตอนนี้ผู้ที่ได้รับเงิน 1,000 บาทตลอด4เดือนเนี่ยนะตอนนี้ก็คือได้แล้วรัฐบาลให้แล้วแต่สิ่งที่ท่านจะต้องทำเนี่ยหลังจากนี้นั่นก็คือเขาจะคัดกรองใหม่ทั้งหมดทั้งระบบนะคะคุณจะต้องเข้าไปยืนยันตัวตน4ก็คือพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569โดยผ่าน5ช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือจะไปที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทาอ่ะตู้สีเทานะคะหรือว่าจะเป็นสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งสาขาธนาคารรัฐทั้ง5แห่งนั่นก็คือจะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามค่ะ
1: ค่ะนะก็ลองดูนะคะผู้ใหญ่ถาวรแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวยังมีตีข้องร้องข่าวจะมาบอกเล่ารายละเอียดกันเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยพลัสโอ้โหคึกคักกันมากใช้จ่ายทะลุ 2,000 ล้านบาท
0: คึกคักนะ
1: คึกคักมากคนใช้สิทธิ์เนี่ย8ล้านเกือบ9ล้านคน
0: ค
1: เยอะจริงๆนะคะแล้วจริงๆผู้มีได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ26ล้านนะคะเรียกไว้ว่าถือว่าดำเนินการกันได้น่ารักทีเดียวนะคะเด
0: ี๋
1: ยวเราพักกันสักครู่ค่ะติดตามตีคล้องร้องข่าวกลับมาหลังจากนั้นยังมีประเด็นหลากหลายรออยู่นะคะกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นทางรัฐบาลได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับโดยมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรไทยและวัดไทยในต่างประเทศด้วยร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีแนวทางการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาตามมติมหาเถรสมาคมดังต่อไปนี้นั่นคือวันพุธที่3มิถุนายน2569จัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันตาม ามมติพิเศษ 2/2569 ทุกวันเสาร์ตลอดปีพุทธศักราช 2569 ก็จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นครับโดยตลอดเดือนมิถุนายน2569นั้นให้สวดบทที่มีชื่อว่าสุทิตาปรมราชินีวรทานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันและต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ตามมติที่145/2569ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้รัฐบาลจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านร่วมใจกันเข้าวัดทำบุญน้อมจิตเจริญภาวนาและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นฉัตรแก้วคุ้มกล้าวเหล่าประสบกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านานครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็เชิญชวนประสบกนิกรไทยทั่วประเทศไทยอีกเหมือนกันให้ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายครับทางรัฐบาลขอเชิญชวนประสบกนิกรชาวไทยทั่วประเทศแล้วครับร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569ในโครงการที่ชื่อว่าร้อยดวงใจให้โลหิตเทิดไทย48พรรษาองค์ราชินีตลอดเดือนมิถุนายน2569นี้สามารถบริจาคโลหิตเรียกว่าใกล้ที่ไหนก็ไปบริจาค กันที่นั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งด้วยกันและยังมีในส่วนของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศไทยและยังมีโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติอันนี้อยู่ทั่วประเทศเลยทีเดียวครับและอย่าลืมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กันด้วยโดยสามารถลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มิถุนายน2569ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของงานพรายมันกันหน่อยว่ายังไงเรื่องของการรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ร่วมรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศเนื่องในพรายมันสนับสนุนไทยสู่เจ้าภาพจัดงานเวิลด์พราย2030ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับการติดเข็มกลัดที่ชื่อว่า Road to Bangkok World Pride 2030จากคณะผู้แทน Pride City Network เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมเนื่องในเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจพรายมันและการสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานที่ชื่อว่า World Pride 2030ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นกิจกรรมจะจัดขึ้นตลอดช่วงเดือนมิถุนายนนี่แหละครับสะท้อนความพร้อมของทุกภาคส่วนของประเทศไทยในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างจริงจังจริงจังเสียทีครับและก็ร่วมกันสร้างสังคมที่โอบรับทุกความแตกต่างหลากหลายทางเพศผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงานที่ชื่อว่า World Pride ในปี2573หรือคริสตศักราช2030นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่การเตรียมเข้าประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ของนายกรัฐมนตรีและเยือนอย่างเป็นทางการในวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่ประเทศเวียดนามครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งว่า มีกำหนดในการที่จะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF 2026ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี่แหละครับที่ไหนก็ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมตอบรับคำเชิญการเยือนอย่างเป็นทางการกันด้วยเนื่องจากว่าประเทศไทยและเวียดนามนั้นมีความสัมพันธ์และยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันมากขึ้นพร้อมกับย้ำว่าหากมีกระทรวงใดเกี่ยวข้องกับการลงนามต้องขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกับทางประเทศเวียดนามส่วนการขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนั้นซึ่งในขณะนี้มูลค่าทางการค้าก็อยู่ที่24,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทั้งสองประเทศคือทั้งประเทศไทยและเวียดนามต่างก็ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องขยายไปให้ถึง 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐและต่อยอดขยายผลไปสู่ผู้มีภาคกันด้วยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียนในระยะยาวกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับไปเจรจากับประเทศมาเลเซียและหามาตรการรองรับผลกระทบหลังจากมาเลเซียได้ประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันเป็นการชั่วคราวพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปทำอะไรครับก็ต้องไปเร่งดำเนินการเจรจากับทางมาเลเซียเขาแหละครับหลังจากที่ทางมาเลเซียนั้นได้ประกาศในการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันเป็นการชั่วคราวแล้วโดยเน้นย้ำว่าให้เร่งดำเนินการทันทีทันใดอย่ารอช้าโดยเด็ดขาดครับเพราะว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกของประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและชาวประมงไทยกันด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งเป็นจำนวนมากมายก่ายกองหากปล่อยให้มันยืดเยื้อก็จะกระทบต่อราคากุ้งและราคาหน้าฟาร์มตกต่ำลงได้ครับผลผลิตเข้าสู่ประเทศก็มากขึ้นและการเร่งเปิดตลาดสำรองระบายสินค้าไปตลาดอื่นทดแทนเพราะว่ามีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งหลายแหละไปหารือเกี่ยวกับมาตรการต่างๆนานาเพื่อหาทางออกอย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปโดยไม่ให้กระทบกับความสำคัญทางการค้าและไม่ให้เกษตรกรไทยแบกรับภาระโดยลำพังนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบหมายกระทรวงการคลังแล้วครับบอกว่าให้ไปเดินหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เตรียมเปิดลงทะเบียนเข้มพร้อมตรวจสอบคาดว่าเริ่มใช้สิทธิ์สิงหาคมถึงตุลาคม2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยในเบื้องต้นนั้นจะพิจารณาอ้างอิงจากฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเป็นหลักก่อนครับซึ่งยังคงกำหนดเงื่อนไขสำคัญคือว่าต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีและเป็นกลุ่มที่เข้าข่ายต้องใช้สิทธิ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีข้อยกเว้นสำหรับกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่จะไม่รวมอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาในครั้งนี้แล้วคาดกันว่ากระบวนการเปิดรับลงทะเบียนจะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนครับแล้วประชาชนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาก็น่าจะสามารถเริ่มได้รับสิทธิ์ได้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม2569นี่แหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำและกำชับให้พิจารณารายละเอียดอย่างครบถ้วนรอบด้านกันด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างแท้จริงซึ่งหลังจากนี้ไปจะมีการใช้กลไกของทางกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยสนับสนุนในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆนั่นเองครับ และนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติให้ทางกระทรวงการคลังอีกแล้วครับบอกว่าให้กระทรวงการคลังไปทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ปรับใช้เงื่อนไขรายบุคคลเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มด้วยกันคัดคนที่จนไม่จริงออกไปจากระบบซะพร้อมเปิดยืนยันตัวตน4มิถุนายนนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้มันเป็นปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงแต่ได้รับสิทธิ์เขาเรียกว่าจนไม่จริงแต่ได้รับสิทธิ์อันนี้ยอมไม่ได้เลยครับโดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการปรับจากการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลซึ่งจะช่วยให้การคัดกรองนั้นมีความแม่นยำมากขึ้นและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับระบบภาษีเงินได้แบบติดลบในอนาคตอีกด้วยครับสำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้คัดกรองนั้นก็มีอยู่ว่าผู้มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปโดยมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มด้วยกันที่จะถูกตัดสิทธิ์อันได้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานกรรมการบริษัทหรือนิติบุคคลผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทผู้ที่มีรายได้และทรัพย์สินทางการเงินกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนในขณะที่อสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300cc อันนี้จะถูกตัดสิทธิ์ด้วยครับยกเว้นยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบอาชีพผู้ที่มีบัตรเครดิตหรือมีหนี้สินรวมจากทุกสถาบันการเงินเกิน 100,000 บาทก็จะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในรอบนี้เช่นกันครับแล้วกระบวนการหลังจากนี้ไปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผู้ถือบัตรเดิมจำนวน 13.18 ล้านคนก็จะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปผ่าน5ช่องทางหลักๆอันได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งแล้วครับโดยทางกระทรวงการคลังคาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมและส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลยังได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บตกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการเพื่อนำรายชื่อมาคัดกรองตามเกณฑ์ใหม่กันต่อไปครับส่วนทางด้านนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวเสริมว่าการใช้เกณฑ์รายบุคคลในครั้งนี้มีความชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีฐานข้อมูลดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภาษีหักณที่จ่ายที่ครอบคลุมรายได้ทุกประเภททำให้สามารถคัดกรองบุคคลที่ไม่ได้ลำบากจริงออกไปจากระบบได้อย่างแม่นยำจุดประสงค์หลักๆคือไม่ได้ต้องการตัดสิทธิ์ผู้ยากจนนะครับแต่ว่าต้องการจัดสรรสวัสดิการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนั่นเองครับพร้อมทั้งได้เน้นย้ำอีกว่าประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ยังคงสามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารได้ตามปกติโดยการเพิ่มช่องทางออนไลน์และตู้ ATM นั้นทำไปเพื่อช่วยลดความแออัดและอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในขั้นตอนการลงทะเบียนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องการสรุปภาพรวมการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus ในวันแรกครับโดยกระทรวงการคลังได้สรุปภาพรวมออกมาว่ามียอดรวมค่าใช้จ่ายร้านค้าทุกประเภทกว่า 2,000 ล้านบาทจากผู้ร่วมใช้สิทธิ์กว่า 8.7 ล้านคนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้เปิดเผยข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40ยอดสะสมณวันที่1มิถุนายน2569เมื่อเวลา23นาฬิกาก็พบแล้วครับว่า มีประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการจำนวน 26,460,623 รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่ออกมาใช้จ่ายผ่านสิทธิ์สำเร็จแล้ว 8,724,402 คนทางด้านผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้วก็มีจำนวน 896,110 ร้านค้าซึ่งรวมถึงร้านค้าใหม่เข้าร่วมโครงการอีก 75,674 ร้านค้าและนอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบและกดยอมรับเงื่อนไขรวมกันอีกกว่า 160,000 ร้านค้าครับพี่น้องส่วนสำหรับยอดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจนั้นล่าสุดสะสมไปแล้ว 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลช่วยสมทบร้อยละ60เป็นจำนวนกว่า 1,184 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีกร้อยละ40เป็นจำนวนกว่า855ล้านบาทครับโดยกระจายรายได้ไปยังร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 659,686 ร้านค้าทั่วประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนผู้ที่รอใช้สิทธิ์ผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มหรือบริการส่งอาหารเดลิเวอรี่ทางโครงการก็จะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งสคบผนึกตำรวจและขนส่งตามล่าคนขับแอปดังทิ้งนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นกลางอโศกแล้วก็ทำร้ายซ้ำด้วยโดยไปบี้ทางแพลตฟอร์มบอกว่าให้ร่วมรับผิดเร่งเยียวยากู้ภาพลักษณ์ประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้สั่งการด่วนให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นวัย52ปีที่ถูกคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันชื่อดังไล่ลงกลางทางย่านอโศกครับโดยอ้างว่าค่าโดยสารไม่คุ้มกับระยะทางก่อนตามลงมาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บตามที่เพจ Facebook ที่ชื่อว่าเจม้อยวีบวกเผยแพร่สอดรับกับทางนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างร้ายแรงตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ครับผู้บริโภคหมายถึงอะไรผู้บริโภคก็หมายถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้รับบริการไม่จำกัดว่าต้องเป็นคนไทยนักท่องเที่ยวรายนี้จึงได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมคนไทยแหละครับและมาตรา4ผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการนั่นคือเรียกรถแล้วต้องถึงที่หมายอย่างปลอดภัยไม่ใช่ถูกทิ้งกลางทางหรือถูกทำร้ายแบบนี้อันนี้มีสิทธิ์ได้รับความเป็นธรรมครับเมื่อทำความตกลงจองรถและจ่ายค่าโดยสารกันแล้วคนขับก็ต้องส่งให้ถึงปลายทางจะอ้างว่าค่าโดยสารไม่คุ้มแล้วก็ไล่ลงกลางทางแบบนี้มันไม่ได้นะครับและก็มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นอย่างกรณีนี้ถือว่าเข้าข่ายครบทุกข้อที่ผมได้นำเรียนนั่นแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบได้กำหนดเรียกบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงในวันที่5มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกาณสคบเลยครับเพื่อตรวจสอบมาตรการคัดกรองคนขับและบทลงโทษกันต่อไปพร้อมเรียกร้องให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบและเยียวยาความเสียหายกันด้วยและในวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569จะเชิญผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันประมาณ13รายด้วยกันมาประชุมวางแนวทางกำกับดูแลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆอันได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเร่งติดตามตัวคนขับที่หลบหนีมาดำเนินคดี กรมการขนส่งทางบกที่กำกับตัวรถและใบอนุญาตขับรถสาธารณะและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับแพลตฟอร์มดิจิทัลกันด้วยครับพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายกันด้วยครับและรายงานผลภายใน30วันและยังไงก็ตามแต่ครับแต่ว่าก็ต้องขอชื่นชมน้ำใจพลเมืองไทยดีๆแล้วครับในพื้นที่ที่ได้เข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจนเหตุมันไม่บานปลายโดยได้กล่าวว่าน้ำใจของคนไทยในยามคับขันคือสิ่งที่ช่วยกอบกู้ความรู้สึกและภาพลักษณ์ของประเทศไทยไว้ได้รัฐบาลก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงหากพบพฤติกรรมที่กระทบสิทธิผู้บริโภคก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
6: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้

0: 6:55 นะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะสำหรับในวันนี้นะคะโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาท่านก็ให้เกียรติไปเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนถนนพระรามที่1เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ค่ะมาติดตามกันที่เมื่อวานนี้ก็มีประเด็นทางด้านของ DSI เมื่อวานนี้ก็คือเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบภาพจำลองบาดแผลหลังขาซ้ายของคุณแตงโมนะคะจาก AI ซึ่งก็มีการคาดการณ์นะคะว่าสรุปผลสำนวนคดีได้ภายในสิ้นเดือนนี้ด้านของพลตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนพิเศษนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อวานนี้ได้มีการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวม4 รายด้วยกันร่วมการตรวจสอบวิเคราะห์พยานหลักฐานทางนิติเวชประกอบด้วยทางด้านของนายธวัชชัยกาญจนะนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านางสาวพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งอีก2 รายค่ะซึ่งไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายชื่อได้เพื่อมาให้ความเห็นทางวิชาการถึงสาเหตุการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชระวีรพงษ์หรือว่าคุณแตงโมอดีตนักแสดงสาวนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะ2 มิถุนายนการตรวจสอบเนี่ยเน้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทางด้านของนิติเวชสมัยใหม่เข้ามาในการทำภาพจำลองจากภาพข้อมูลที่ปรากฏในสำนวนคดีคำพิพากษาและพยานหลักฐานต่างๆเพื่อเป็นการสร้างภาพจำลองมาประกอบแล้วก็วิเคราะห์ลักษณะของบาดแผลย้อนหลังค่ะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยขณะนี้ทาง DSI ได้รับข้อมูลในระดับที่เพียงพอต่อการสรุปผลคดีเหลือเพียงการตรวจสอบบาดแผลบริเวณด้านหลังขาซ้ายอีก2 จุดลักษณะคล้ายบาดแผลที่เกิดจากของมีคมซึ่งยังไม่เคยได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดในชั้นศาลนะคะ
0: ค่ะวันนี้พรุ่งนี้นะคะมีการประกาศงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะนะคะทั้งวันนี้พรุ่งนี้เลยตลอดทั้งวันเลยนะคะเอาละค่ะผู้ฟังผู้ชมคะเราส่งต่อให้ข่าวภาค7 นาฬิกาผู้ประกาศท่านนี้นะคะเสียงดีเสียงหล่อนะคะเดี๋ยวรอติดตามว่าเป็นท่านใดนะคะเรา2 คนนะคะลาไปแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
1: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะมีความรุนแรงมากทีมนักเตะหนุ่มไทย U19 เปิดสนามเอาชนะบรูไน9ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบพระนักษัตรในวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569เจ้าพนักงานพระราชพิธีเตรียมการตกแต่งมณฑลพระราชพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไว้พร้อมสับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่บรรพชิตยวนและจีนรวม20รูปบรรพชิตยวนและจีนถวายพระพรชัยมงคลแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่พระสงฆ์5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปที่ธรรมศิลาทรงจุดเทียนพระ